0: ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลผ่านมาพร้อมทั้งความสามัคคีการห่วงแห่งห่วงใจของประชาชนในทั่วประเทศโดยว่าในใดก็ตามสภาพภาคพื้นและสากลยังสืบต่อผันแปรอย่างซับซ้อนโดยเฉพาะขอขัดแย้งของบรรดาประเทศใหญ่และบรรดาประเทศอยู่ตะวันออกกลางเหตุแห่งมีผลกระทบด้วยกรมต่อประเทศเราโดยเฉพาะผลกระทบจากการสนองและราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเพราะประเทศเราเป็นประเทศนำเข้าน้ำมัน 100% ดังนั้นรัฐบาลสุดที่สิบของเราได้เริ่มต้นการกระตัดปฏิบัติหน้าที่เมนอยู่ในระยะสภาการลงสากลปากพื้นที่มีข้อมเข็งหอดและสิ่งท้าทายระดับเป็นต้นสิ่งท้าทายและข้อมูลคงทางด้านพลังงานพลังงานเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพื้นฐานเศรษฐกิจแม้นปัญหาความมั่นคงของสัตว์การพึ่งพาแรงน้ำมันเสือไฟน้ำเขาและความผันผวนของราคาพลังงานโลกแม้นเทียบแทนพื้นฐานเศรษฐกิจที่ความบอบบางและแล้วผลกระทบได้ง่ายจากปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลกระทบแบบต้องส่งเหตุแห่งราคาสินค้าเกิดผู้โภคบริโภค
1: ท่านสอนใส่สีพันดอนให้หู้ตื่มว่านอกจากผลงานที่ญาติมาได้แล้วรัฐบาลยังมีสิ่งท้าทายหลายอย่างจะต้องได้ผ่านพาให้ได้โดยเฉพาะด้านการบริหารกลไกการแบ่งขั้นแบ่งความรับผิดชอบบางบอนยังซับซ้อนกลไกการบริหารรัฐอยู่บางท้องถิ่นยังมีการเปลี่ยนแปลงซ่าเกิดมีแนวคิดเอื้ออิงเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาของรัฐก็คือบรรดามติคำสั่งและแจ้งการของรัฐบาลบ่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
2: วันที่1มิถุนายนนี้กระทรวงป้องกันความสงบได้ปลูกต้นไม้อยู่ที่วิทยาลัยพลัติการกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนให้เกียรติเข้าร่วมโดยพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาห้องรัฐมนตรีคณะพรรคคณะนำกระทรวงต่างหน้าบรรดากรมกองอ้อมข้างคณะอำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลัดการป้องกันความสงบเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงและเต็มไปด้วยบรรยากาศฟุ่มเฟือยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้แม่นเพื่อจะตั้งพันธุ์ขยายแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลเว้าเฉพาะแม่นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการเพิ่มทวีเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นายและพลตำรวจครูอาจารย์และนักศึกษาให้เห็นได้ถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศวิทยาสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวสะอาดและห่มเย็นอยู่ภายในขอบเขตวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่น่าอยู่เฉพาะปีนี้กระทรวงป้องกันความสงบได้ปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมและต้นไม้กินหมากจำนวน110ต้นในโอกาสนี้พลจัตวาแสงทองเกื้อบุญลำห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบต่างหน้ากระทรวงป้องกันความสงบได้เรียกห้องให้คณะอำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาจงพร้อมกันเอาใจใส่บริบทรักษาปกปักรักษาและติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกแล้วในครั้งนี้ให้ดีบ่ให้ปล่อยปะละเลยเพื่อรับประกันให้ต้นไม้ทุกต้นเติบใหญ่เขียวงามและเป็นห่มเงาให้แก่กลุ่มกองในระยะยาว
1: พนักงานนำผักคุ้มครองจากแขนงการโฆษณาอบรมการต่างประเทศการเงินศึกษาธิการและกีฬากสิกรรมธนาคารสาวหนุ่มและป้องกันความสงบของเราได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมว่าด้วยภาวะความเป็นผู้นำสำหรับการบริหารรัฐแบบมีความรับผิดชอบอยู่ประเทศออสเตรเลียจัดขึ้นในวันที่18-31พฤษภาคมผ่านมาจุดประสงค์ของโครงการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานนำพาคุ้มครองของลาวและเวียดนามได้ถอดถอนบทเรียนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตัวจริงผ่านการผสมประสานระหว่างความรู้ด้านวิชาการประสบการณ์ตัวจริงในแขนงการของรัฐและกิจกรรมการเรียนรู้ตัวจริงอยู่เมืองบริสเบนโกโคสแคนเบราและซิดนีย์ท่านเดเร็กคาสันคณะบดีคณะสังคมและการออกแบบอยู่มหาวิทยาลัยบรอนซ์ประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าการเข้าร่วมของบรรดาการนำจากภาคพื้นแม่น้ำคงในโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขีดความสามารถขององค์กรทั้งเป็นการส่งเสริมการบริหารรัฐที่มีจรรยาบรรณและเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในภาคพื้นการฝึกอบรมครั้งนี้จัดตั้งปฏิบัติโดยมหาวิทยาลัยบอนในนามกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ภายใต้โครงการคู่ร่วมมือแม่น้ำคองออสเตรเลียโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันและนำเอาบทเรียนเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้เข้าในเวียกงานการเป็นผู้นำอยู่ในขั้นแห่งการของตนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่ติดพันกับเวียกงานตัวจริงตลอดระยะการอบรมผู้เข้าร่วมได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนและการปฏิรูปภาครัฐรวมทั้งวิธีการหับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆในระยะที่มีการหันเปลี่ยนในระดับองค์กรพร้อมนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนหับฟังการบรรยายจากเซียวซานและการทัศนศึกษาเพื่อสมเทียบทฤษฎีกับพฤติกรรมตัวจริงของขั้นแห่งการหลัดอยู่ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ในโครงการยังจะมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนทั้งแบบทั้งไกด์และแบบเซิงหน้าอยู่ลาวและเวียดนามตื่มอีกหัวข้อหลักที่นำมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ประกอบมีวิธีการนำพาแบบใหม่การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยงในขั้นแห่งการของรัฐนอกนั้นยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่มีจรรยาบรรณและเปิดกว้างและยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขีดความสามารถของหน่วยงานในระยะที่มีการปฏิรูปองค์กรโครงการคู่ร่วมมือแม่น้ำคองออสเตรเลียสร้างตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2020เพื่อแน่ใจสร้างความเข้มแข็งให้กับความสามารถในการปรับตัวของพรรคพื้นแม่น้ำคองรวมทั้งสนับสนุนการเติบโตแบบยงยงและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในกล่องประชุมสุดยอดสมัยพิเศษอาเซียนออสเตรเลียในเดือนมีนาคม2024รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียได้ประกาศสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการคู่ร่วมมือแม่น้ำคองออสเตรเลียในระยะที่2มีมูลค่าหลายกว่า202ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียและยังการจัดตั้งปฏิบัติแต่ปี2024-2029
2: กองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างคณะนายทหารหนุ่ม3ประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชาภายใต้หัวข้อไม่ติดจิตมิตรภาพก้าวเดินสู่อนาคตอย่างมั่นคงจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคมผ่านมานี้ที่นครดานังซึ่งฝ่ายลาวนำโดยสหพันธุสุดิบันสภาพปัญญาห้องหัวหน้าห้องการสนุมกองทัพประชาชนลาวฝ่ายเวียดนามนำโดยสหายพันเอกเหวียนกวงหุยหัวหน้าห้องการสนุมกองทัพหัวหน้าคณะนายทหารหนุ่มกองทัพประชาชนเวียดนามและฝ่ายกัมพูชานำโดยสหายพันเอกนัดวีเจตห้องหัวหน้าห้องการกลุ่มใหญ่เสนาธิการกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีคณะนายทหารหนุ่มทั้ง3ประเทศเข้าร่วมในกองประชุมสหายพันเอกเหวียนกวงหุยกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเฉพาะที่จัดตั้งปฏิบัติร่วมกันของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาซึ่งเป็นครั้งทำอิฐของ3ประเทศเพื่อประกอบส่วนในการเสริมสร้างความเข้าใจความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันสร้างโอกาสให้แก่นายทหารหนุ่ม3ประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างความสามัคคีและมิตรภาพที่ครองประเพณีระหว่างประชาชนและกองทัพของ3ประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้นายทหารหนุ่มได้ศึกษาหำเฮียนเข้าใจเกี่ยวกับมูลเสื้อประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเป็นปัจจัยสำคัญในการรับประกันสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพเสถียรภาพและการหูมือและการพัฒนาในภาคพื้นเพื่อเสริมขยายบทบาทของนายทหารหนุ่มในยุคใหม่เสนอให้นายทหารหนุ่มจาก3ประเทศเอาใจใส่และสืบต่อเสริมขยายการศึกษาอบรมมูลเสื้อแห่งความสามัคคีและมิตรภาพระหว่าง3ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาเสื้อสู้ความหับหู้และความผับผิดชอบของนายทหารหนุ่มในการสืบทอดและเสริมขยายสายพวกพันธุ์อันล้ำค่าที่คนหุ่นก่อนเพิ่มพูนคุณสร้างกันมายู่แห่งการพบปะแลกเปลี่ยนและแบ่งปันบทเรียนประสบการณ์ในการฝึกแอบก่อสร้างเป็นกลมกองแบบแผนฝึกฝนล้อลอมระเบียบวินัยค้นคั่ววิทยาศาสตร์การหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้เทคโนโลยีใหม่ในกองทัพเสริมขยายบทบาทตะลุมบอนนำหน้าของนายทหารหนุ่มในเวียกงานพวกระดมคนควยมหาชนช่วยเหลือประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างเขตชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพความมือและเจริญรุ่งเรืองเพิ่มทวีการประสานงานแลกเปลี่ยนในทุกของเขตเส้นวัฒนธรรมกีฬาวิชาการเรียนการฝึกเว้าภาษาซึ่งกันและกันและกิจกรรมสาวหนุ่มสร้างเงินไขให้แก่นายทหารหนุ่มของ3ประเทศเข้าใจลึกซึ้งและเข้าใจกันดีมีความสนิทสนมและเติบใหญ่ร่วมกันเป็นเจ้าการกระเกียมความรู้ทักษะความอาจสามารถด้านภาษาต่างประเทศในการเสื่อมโยงสากลอย่างตั้งหน้ายกสูงความสามารถทางด้านการเมืองระดับวุฒิวิชาชีพวิชาเฉพาะและความสามารถในการเป็นเจ้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื่อตอบสนองความต้องการของนาทีเวียกงานในสภาพการใหม่หลังจากนั้นคณะผู้แทนนายทหารหนุ่มแต่ละประเทศก็ได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนของเขตเวียกงานที่ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจ
1: กรมศึกษากรวัยเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมพัฒนาเวียกงานการศึกษาให้ทันสมัยโดยหันเอาระบบเทคโนโลยีเข้าใส่หลักสูตรการศึกษาท่านกีคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากรมศึกษากรวัยเฮียนให้ฮู้ว่าปัจจุบันพร้อมรีเริ่มค้นคว้านำใส่ระบบเทคโนโลยีเข้าในหลักสูตรการศึกษาโดยเฉพาะชั้นอนุบาล1 2และ3เพื่อให้ทวงทันกับการหันเปลี่ยนของการศึกษาในสายสามัญจาก543เปลี่ยนเป็น633ในอีก2ปีข้างหน้า
3: ทุกมาระยะนี้ก็มันถือว่าเป็นระยะเทคโนโลยีเนาะเป็นทันสมัยโดยเฉพาะในระบบ AI หั่นเนาะพวกเขาก็แนะนําการศึกษาคนเฮียนโดยเฉพาะก็มันว่าเรื่องเรียกอนุบาลนี่พวกเขาก็ยังพยายามเพื่อเห็นให้ในระบบการศึกษาของเฮานี้ได้ค่อยหันเอาระบบเทคโนโลยีนี้เข้าใส่หลักสูตรการศึกษาเนาะซึ่งว่าณปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังพร้อมรีเริ่มเนาะในการค้นคว้าหรือว่าจะเอาเข้าไปในหลักสูตรในการศึกษาโดยเฉพาะแม่นอยู่ในชั้นอนุบาลศึกษาซึ่งเป็นชั้นที่ว่ามีอนุบาลเต็มรูปแบบมีอนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3นั้นพวกเฮาก็คิดว่าจะเอาเข้ามาในใบนี้เนาะเพื่อจะได้ให้มันทวงทันกับการอันเปลี่ยนของการศึกษาเฮาล่ะโดยเฉพาะแม่นพวกเขาจะหันเปลี่ยนของชั้นประถมหันจาก543มาเป็น633หันเนาะอันคนมีเฮียนของพวกเขาก็จะพยายามหันตัวนี้เข้าไปสู่กับทันสมัยขึ้นตื้มเนาะเจ้า
4: เจ้า
3: ในปัจจุบันนี้แม่นพวกเขาเฮียนในระบบ543 543หมายความว่าประถม5ปีมัธยมต้น4ปีแล้วก็มัธยมตอนปลายหัน3ปีซึ่งในปี2ปีที่มานี่พวกเขาจะหันเปลี่ยนเป็น633หมายความว่าประถมมัน6ปีนะมัธยมต้น3ปีแล้วมัธยมปลายก็สิเอา3ปี
1: ท่านกีคำพิมพ์บุญยอให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วประเทศมีโรงเรียนเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลทั้งหมด 3,365 แห่งในศกเรียน 2025-2026 เด็กในชั้นอนุบาลได้เข้าเรียน 192,169 คนโรงเรียนเลี้ยงเด็ก 18,868 คนและห้องเกียมประถม 36,361 คน
2: การปรุงแต่งอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ภาคส่วนต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือกอบกู้เอาชีวิตของประชาชนที่ติดข้างอยู่ทำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ยังเป็นหน้าที่สำคัญที่สหพันธ์มิยิงเมืองลองแจ้งกำลังสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างกำลังแห่งกายแห่งใจให้ผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้ที่ติดข้างในถ้ำให้ประสบผลสำเร็จรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
5: ท่านนางพวงมณีจันทร์สมบัติประธานสหพันธ์มยิงเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในฮู้ว่าภายหลังมีสภาพการเกิดขึ้นนับแต่วันที่20พฤษภาคมผ่านมาโดยได้รับการมอบหมายจากคณะพักคณะน้ำของเมืองสหพันธ์มยิงของเมืองได้ลงสมทบกับกำลังเสาหนุ่มรวมถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องได้หีบห้อนมาประจำการพัดเปลี่ยนกันในแต่ละมื้ออยู่ภาคสนามเพื่อปรุงเต็งอาหารแล้วลำเลียงไปแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆอย่างเพียงพอเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้กินอิ่มนุ่งอุ่นมีเหงื่อแห้งในการปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้ติดข้างอยู่ถ้ำอย่างต่อเนื่อง
4: แม่ยิงเมืองนี้พวกเขาจะได้ถูกแต่งตั้งก็คือมารับผิดชอบหน่วยกู้ภัยโดยเฉพาะเนาะก็คือพวกเขาได้ให้ปัจจุนี่แม่นพวกเขาจะอยู่ในมืดมือเลยเนาะถ้าว่าคือในระยะผ่านมาคือมือก่อนท่านก็คือแม่นพวกเขาอยู่จนฮอด 9:00 น. 10:00 น.จะค่อยว่าปฏิบัติหน้าที่แต่งกินแล้วจึงค่อยได้ลงกลับไปทางพวกนุ่มก็คือดังบรรดาท่านบรรดาสหายและเส้นทางถึงว่าสิยุ่งยากแม่ยิงพวกเขาก็ยังสู้ซุนอดทนปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จภารกิจดังกล่าวนี้ผมแม่จะฝากฟังทางแม่แต่แม่ยิงเนาะก็คือทุกภาคส่วนคือบรรดาท่านบรรดาสหายครับทราบนี่เพิ่มมีทางสาธาก็ได้เอาใจใส่ทางทหารตำรวจพวกเขาก็ได้เอาใจใส่ทุกบรรสายและคือพ่อแม่ประสุนทางบ้านก็ได้เอาใจใส่ซุกยู่ผักดันก็คือน้ำจิตอันนี้ข้าพเจ้าในนามประธานสภาหญิงก็ขอบมกขอบใจทางคันเทิงทุกภาคส่วนได้ความไม้ของมือบ่ปะบ่ทิ่มก็คือเนาะถึงว่าสิยุ่งยากไอ้น้องแม่ยิงเขาก็อาหารนี่แหละการกินกับแม่นทางเมืองพวกเขาก็ได้รับนำแม่ค้าอยู่ในตลาดเนาะแต่ละมื้อพวกเขาแม่นสิทุกมื้อก็คือแม่นแม่ยิงเขาต้องการยังแม่ยิงเขาก็ได้ประสานลงไปทางลุ่มเนาะว่ามีความต้องการแม่นก็จะมีทางสนุ่มกำลังสนุ่มแม่นขนเสบียงอาหารมาช่วยพวกเขาเนาะตัวนี้ฮะนั้นข้าพเจ้าก็แสดงความขอบใจที่บรรดาท่านทุกภาคส่วนที่เอาใจใส่ติดตามและซุกยู่ช่วยกันในครั้งนี้เน
5: า
4: ะ
5: ท่านนางพงมณีจันทร์สมบัติแห่งฮู้ตื่มอีกว่าการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เป็นสิ่งท้าทายและมีความยุ่งยากหลายสมควรเนื่องจากสภาพเส้นทางมีลักษณะเป็นผู้สูงสันเป็นส่วนใหญ่แม้นำไส้กำลังค้นยางขึ้นลง บางมื้อมีฝนตกเฮ็ดให้หนทางมืนระยะทางไกลมีผลกระทบต่อการสนองวัตถุดิบต่างๆแต่ถึงว่าจะพบอุปสรรคยุ่งยากปานใดก็ตามหน่วยงานสะพานแม่ยิงของเมืองจะสืบต่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะสำเร็จภารกิจที่ได้รับการมอบหมายแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการช่วยเหลืออันล้ำค่าของหน่วยงานกู้ภัยทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยงานกู้ภัยที่มาจากประเทศไทยที่เข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความขอบใจทุกการช่วยเหลือของทุกๆภาคส่วนในสังคมที่ประกอบส่วนวัตถุปัจจัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ
1: ์ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาและวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนาแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท่าสมทบกับโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์แขวงจัดพิธีปลูกต้นไม้และพิธีเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันจันทร์วันที่1มิถุนายนนี้ภายใต้คำขวัญหวมแห่งหวมใจกันช่วยกันปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีในโอกาสนี้ท่านพิมพ์แก้วธรรมลาสินหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท่าให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับเปี้ยไม้ที่นำมาปลูกในวันที่1มิถุนายนนี้รวมทั้ง5เมืองภายในแขวงประมาณ 4,000 กว่าต้นในนี้มีเปี้ยไม้อุตสาหกรรมไม้ประดับและไม้ไห่มากจำนวนหนึ่งในเนื้อที่ประมาณ100กว่าเฮกตาร์
6: โดยอิงตามแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการสร้างกระบวนการปลูกต้นไม้อย่างในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่ได้หมุนเวียนมาอีกเวลานึงแล้วก็อิงตามแจ้งการของการกระทรวงการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ได้สมทบกับโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เทศบาลแขวงเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดพิธีปลูกไม่ถึงเวลาแล้วพวกเขาก็ต้องได้เอาใจใส่สภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นคือดังที่พวกเขาได้รับทราบนั่นแหละการปลูกไม้ก็เป็นเรื่องงานหนึ่งที่สำคัญก็มีความหมายต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่แก้ไขและการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแล้วก็ต้นไม้ก็เพียงแต่สวยความร่มเย็นและอากาศสดชื่นเท่านั้นแต่ยังการดูดซึมคาร์บอนและลดพลมลพิษฉะนั้นในระยะผ่านมาก็ถือว่าน้ำท่าพวกเขาก็เป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมแห้งแล้งต่างๆฉะนั้นการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูต้นไม้ก็มีความสำคัญอะไรจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเพื่อช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงามสะอาดและยั่งยืนแล้วต่อกับการปลูกไม้ในปีนี้ก็เห็นว่าเป็นขบวนฟดฟื้นเนื่องจากว่าปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่พวกเขาได้จัดซองบาระแห่งชาติเป็นพิธีเดียวกันในมือเดียวต้นเดียวกันโดยเฉพาะแม่นวันปลูกไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกและก็วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบ27ปีอย่างมีบรรยากาศและก็มีทุกภาคส่วนในสังคมมาประกอบส่วนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวต่อกับของเขตเวียงงานสิ่งแวดล้อมนี้จะสู้ซนสร้างตัวเมืองยุ่งยงทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็และทดทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศให้ได้หนึ่งเมือง
1: หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท่าให้สัมภาษณ์ตื่นว่าปีนี้แขวงหลวงน้ำท่าสู้ซนในการเก็บแกนหรือแนวพันธุ์ให้ได้ 1,500 กว่ากิโลและจะปลูกในเนื้อที่ตามแผนการ1,120กว่าเฮกตาร์และตามแผนการสู่ซนแต่นี่ฮอดปี2030จะปลูกและฟื้นฟูอยู่ใน3ประเภทป่าให้ได้ 6,650 กว่าเฮกตาร์ทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้กลับคืนมาเขียวสดงดงามคู่กับธรรมชาติพอปลูกไม้ในวันนี้ก็เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันหน้าต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นและมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง18หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ10ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา34องศา ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับควยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา33องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับควยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา35องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณห้องมีลมพัดแฮงได้บางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยห้องมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวียนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าหนึ่งในโอกาสการเยียบยามรัฐกิจอยู่ฟิลิปปินส์ของท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงที่1มิถุนายนนี้สองฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับการพัวพันคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามแถลงการยั่งยืนบนพื้นฐานขอบเขตคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามและฟิลิปปินส์การนำสองทานได้เห็นดีเป็นเอกภาพพันขยายบรรดากลไกเจรจาและการหัวมือสองฝ่ายในถูกขันอย่างเป็นประจำรวมมีคณะกรรมการประสมเกี่ยวกับการหัวมือสองฝ่ายอนุกรรมการการค้าเวียดนามฟิลิปปินส์บรรดาการสนทนาทางด้านป้องกันชาติป้องกันความมั่นคงและการปรึกษาหรือเกี่ยวกับบรรดาปัญหาทะเลและมหาสมุทรเพื่อเน้นใส่กำหนดและสุกยู่ความสามารถบ่มซ่อนหนุนช่วยซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศการนำสองท่านได้ให้คำมั่นสัญญาจะสุกยู่การโฮมือด้านกสิกรรมอย่างแน่นแฟ้นกว่าเก่าผ่านการคุ้นคั่วหมุนไส้และถ่ายทอดเทคโนโลยียกสูงกำลังความสามารถและการคุ้นคั่วบรรดาของเขตการโฮมือที่มีความสามารถบ่มซ่อนด้านการค้าและการลงทุนกสิกรรมพิเศษเกี่ยวกับข่าวสารสินในน้ำเศรษฐกิจทะเลควบคุมภัยธรรมชาติการนำสองท่านยังได้เฮียข้องให้เพิ่มทวีการหัวมือสองฝ่ายเพื่อป้องกันต้านบรรดาการเคลื่อนไหวขุดค้นสินทะเลแบบผิดกฎหมายบ่อรายงานและบ่อปฏิบัติตามข้อกำหนด
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่31พฤษภาคมผ่านมากระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้ขยายโครงการกวดสุขภาพโดยบริษัทคาแห่งชาติรวมทั้งการกวดหามะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งหูทวารสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ที่อายุ45ปีขึ้นไปท่านดันเต้แซกโซโนฮาบูโวโนรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียกล่าวว่าวิธีการปฏิบัติเริ่มต้นด้วยการใส่แบบสอบถามการกวดหามะเร็งลำไส้ใหญ่และหูทวารในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกตามด้วยการกวดหูทวารด้วยระบบดิจิตอลและการกวดเลือดในอาจมสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงมะเร็งลำไส้ใหญ่และหูทวารถือเป็นสิ่งท้าทายด้านสาธารณสุขของอินโดนีเซียย้อนว่าคนเจ็บส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักเข้ามาปินปัวเมื่อพยาธิดังกล่าวอยู่ในระยะหุนแหงแล้วและเป็นมะเร็งที่พบหลายที่สุดอันดับที่4ในอินโดนีเซียทั้งยังเป็นสาเหตุอันดับที่5ของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งของอินโดนีเซียเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายกว่า 19,000 คนต่อปีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรมนพงพโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
8: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีลีวะ
9: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักได้เนาะ และผลหุ้มบอว่ามีจักแพ็กเกจ
9: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 GB พร้อมนาที

0: ลองมาลอซื้อเครื่องบ
1: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
1: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญแล้วนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
1: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
1: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
0: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
1: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
0: โดยขอบใจเด้อเอาสลัดบ่รบกวนเอาแล้ว
1: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
2: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนาพันธ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งซ่อเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
4: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเฮาภายใต้การนำพาของพรรคมีความมักบันมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเฮาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขันด้านต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการได้ทำฝันกระดบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามเนื้อราย

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟเดอรัลจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลอดของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิบัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความพัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิบัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่แนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบย่างกลมเกี่ยวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการส่วนกลางพรรคสุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก่นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามและยั่งยืนยั่งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมาในจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ้องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแหล่งเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มาริจิตปฏิบัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแทบกับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพากันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแห่งขบวนการแข่งขันรักชาติและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆพารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสุ่มปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเขาตามคำขวัญรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาในกิจปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก้การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในของเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติรุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักนวงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเหล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หักการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทะลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการชี้นำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการตั้งๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยูการหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไสไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มของแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไสภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพ้คำหักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ควมไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบวทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
3: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
1: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาทอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ2-3ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
2: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
0: ก็แม่นประชาชนหมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
1: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
2: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
3: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

0: ีตุนคู่บวาต่อนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: เอ้ยเซาพอสิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
2: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังได๋ก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
2: เว้าง่ายโพดติบ่โตคิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นเด้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
2: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดสนะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาเบิ่งนึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
2: โอ้ดีๆสมเสยด้วยเสี่ยว

0: อุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าทานบ่ละเมิดระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีแม่รายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำ
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะออกอากาศวันจันทร์ค่ะวันศุกร์8 โมงถึง 9 โมงผ่านทางระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์การติดตามรับฟังกับหลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและนอกจากนี้ก็สามารถเข้ารับฟังรับชมได้เนาะผ่านทางถ่ายทอดสดทางเพจ Lao National Radio แล้วก็ทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าหลายช่องทางติดตามรับฟังรับชมเป็นน้ำกันแจ้งผลของการรับฟังแจ้งผลของการรับสมตื่นแจ้งบอมมันนี่สะดวกสบายขึ้นเอาใดหรือว่าขัดของจุดใดก็แจ้งพวกเราได้เนาะท่านผู้ฟังทั้งตั้งแหวงกับเส้นเดียวกันเนาะบางพื้นที่ที่ผ่านมาถ่ายทอดเสียงผ่านทางโทรโข่ง
1: ตั
0: วนี้เป็นเอาใดถ่ายทอดเสียงนี่บ่เนาะแจ้งมาตื่นเด้อทางตั้งแหวงของพวกเราแล้วก็แจ้งมาพร้อมฟ้าอากาศที่ตั้งแหวงเป็นขึ้นเอาใดส่วนวานนครหลวงจันทร์เมื่อวานนี่ฮ้อนขึ้นไปก่อนเมื่อวานนี่คือว่าฮ้อนเอาแท้อ่ะว่าประมาณ39องศาตอนเที่ยงบางคนว่ามันแมนอยู่บ่39องศาเนี่ยประมาณ40ปลายบ่คือว่าฮ้อนเอาแท้อ่ะว่าแต่ว่าเช้ามื้อนี้คือว่าเป็นคึมๆหน่อยนึงอ้าว
1: ปรับน้ำบ่ทันเน
0: า
1: ะ
0: แมนแต่ว่าตอนนี้พันมีแดด
1: เจ้า
0: อากาศปรับเปลี่ยนมีการรักษาสุขภาพบวกกับระยะนี้ก็ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายนำกัน
1: เจ้าแม่นละมีรายการก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยการรักษาสุขภาพเนาะเพราะว่าระยะนี้อากาศก็ฮ้อนเด้อถ้าว่าฮ้อนหลายก็ให้รักษาตนเองเด้อบางคนนี่ว่าอากาศฮ้อนมากินน้ำเย็นเด้อบางครั้งนี้อาจจะให้รู้สึกว่าเจ็บคอแน่เป็นวัดเป็นไอเด้อขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะก็คือระยะนี้ถ้าว่ามีแผนการเดินทางไปทางเหนือได้ลงไปทางใต้ก็ขอให้ทุกคนก็เตรียมแผนการเดินทางให้ดีเพราะว่าสภาพอากาศนี่ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้ได้บางมื้อนี่ก็ท้องฟ้าครึ้มคือฝนสิตกแต่บ่ตกเนาะมื้อต่อมาเพิ่นว่าแดดออกแต่เช้าบางมื้อนี่ก็คือว่าคือสิบ่มีฝนพัดฝนตกลงมาก็ขอให้ทุกคนก็เตรียมความพร้อมให้ดีสำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง
0: แม่นแล้วเนาะพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันพุธวันที่3มิถุนายน2566แฮม3คำเดือน7ปีมาเมียพุทธศักราช2569เนาะซึ่งว่ามื้อนี้ก็ประสานไปหาหลายภาคส่วนเจ้าหน้าที่ในนครหลวงจันทน์และกระตังแฝงเพิ่นว่าติดภารกิจที่เหลือ เอาเป็นว่าเมื่อต่อไปท่านผู้ฟังเราพวกเราจะสอบถามหลายๆปัญหาติดพันกับการสัญจรเรื่องของเวียกงานของเจ้าหน้าที่ทางตังแฝงแดนในนครหลวงจันทน์พร้อมที่ว่าติดพันกับการสัญจรในปัจจุบัน
1: เจ้า
0: ก็อยากฮู้เลยเนาะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นหน่อยหลายปานใดนอกจากการได้รับการรายงานทุกเมื่อแล้วแน่นอนว่าตัวเลขนี่ก็ยังมีท่าเอียงและสูงอยู
1: ่
0: เม
1: ื
0: ่อวานนี้ประมาณ15โมงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เขตไฟอำนาจดงโดกแต่ว่าเป็นเหตุที่ว่าอนุรักษ์เห็นเห็นแล้วก็มาเลยมาว่าสู่บรรยากาศได้รับฟังการหักรถหรือว่าเลี้ยวรถตัดหน้าคนอื่นท่านผู้ฟังมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้รถจักรกับรถใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือมุ่งหน้าออกสู่ตัวเมืองไปฮอดจุดไฟอำนาจแล้วบัดนี้รถใหญ่อยู่ด้านหน้าเพิ่นจะหักเลี้ยวขวาก็คือจะเลี้ยวขวาออกไปแต่ว่ารถจากขี่สวนมาก็คือก็ได้หักออกจากรถใหญ่กับไปตามเอารถใหญ่อีกคันนึงที่ว่าจอดอยู่แคมทางก็คือหักหลีกจากรถใหญ่คันดังกล่าวไปตามเอารถใหญ่ที่ว่าจอดอยู
1: ่หลีกบ่วิดกันเนาะ
0: แม่นๆอันนี้ปัญหานี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่
1: เจ้าฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งการขับขี่รถจักรรถใหญ่ก็ต้องเบิ่งให้ดีเวลาที่จะเลี้ยวจะยุดจะจอดนี่ก็ต้องได้เบิ่งแหละถ้าว่าขี่รถใหญ่ก็เบิ่งแวนทั้ง2ข้างเนาะถ้าว่าบ่มีรถส่วนทางม้านี่จึงเลี้ยวจึงยุดจึงจอดแต่ว่าขี่รถใหญ่นี่ส้นหลายนี่ก็อาจจะเห็นก็มีรถจักรบางคันที่บ่ยุดบ่จอดนี่นะอนุรักษ์บางที่เขาจะเลี้ยวเข้าหอมจากหอมน้อยสู่หอมใหญ่นี่นะส่วนหลายนี้มาขี่จดจ้าดออกมาเลยบ่เบิ่งรถแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทางวงเวียนทางท่านหลวง
0: เจ้าเป็นอะไรตัวนี้
1: ก็คืออาจจะเป็นย้อนการบ่ปล่อยสิทธิ์ให้กันและกันไปตามกันอยู่ในวงเวียนก็คือรถจักรกับรถใหญ
0: ่
1: ต่อกับเหตุการณ์นี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ สำหรับผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนห่วมกันก็คือหัวจุดในวงเวียนก็คือต้องได้เปลี่ยนเพียนกันไปคอยไปคอยมาเบิ่งตามความเหมาะสมเนาะถ้าว่าบ่มีรถมาเราก็จึงเปลี่ยนเพียนกันไปไปตามระบบวงเวียนคือวงแหวนเพิ่นเว้าเนา
0: ะ
1: แต่ว่าก็เบิ่งตามความเป็นจริงตื่นบางคนว่าเป็นอย่างคือว่าคนอยู่ในวงเวียนมีสิทธิ์ไปก่อนก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมตื่นเนาะถ้าว่าอยู่ในบริเวณวงเวียนหั่นบ่มีรถสวนทางมาเฮาก็ไปได้ปกติ
0: แม่นล่ะผัดเปลี่ยนกันไปท่านผู้ชมจะโรงเรียนเฮาเป็นเจ้าการก็คือเฮาเป็นบ่ต่างหยังจากเฮาเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละ
1: เจ้า
0: เฮาสามารถปฏิบัติได้ถ้าว่าการไปกันมามันยุ่งยากสับสนบางคนก็ยังสามารถลงไปโบกรถได
1: ้
0: นะเพื่อระบายการสัญจรเมื่อก่อนเนาะก็เมื่อวานนี้ได้ถามทางเจ้าหน้าที่ทางเมืองเสถา
1: เร
0: ื่องของการสัญจรอยู่เขตไอเต็กที่ว่ามันเออาสับสนเพิ่นก็แจ้งมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเนาะแต่ว่าเพิ่นก็จะดำเนินกิจกรรมอยู่เขตนั้นก
1: ็
0: ไปฮอดวันที่4
1: ม
0: ื้ออื่นแต่ว่าการไปการมาในระยะนี้เป็นวงเฮียบด่วนนี่มันก็ปราศจากบ่ได้เรื่องของการเออัดมีรายการคอยไปเอาท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าฟ้าวอีหลีก็ต้องได้ออกเฮือนแต่เช้าอนุรักษ์นี่มีประสบการณ์ละถ้าว่ามาสวยนี่บ่ทันเรียกว
1: ่
0: าต้องได้มาแต่เช้าอีหลีท่านผู้ฟังเพราะว่าเฮาคาดเดาบ่ได้เด้ว่าทางหน้ามันจะเกิดหยังขึ้นมีรถเออัดหลายบ่หรือว่ามีสิ่งกีดขวางบ่ทางหน้าเฮาคาดเดาบ
1: ่
0: ได้ดังนั้นเพื่อเวลาไว้ท่านผู้ฟังถ้าว่าเฝ้าอีหลีนี่บ่ทันแท้ๆเด้
1: แม่น
0: บวกกับความเฝ้าความใจฮ้อนเด้บัดนี้เฮาขับขี่รถมันจะขาดสติเด้
1: แล่นนําเวลาเนาะยามบ่ทันจังได๋ก็ดีเด้อมิตรรายการถ้าว่าเฝ้าฟังหลายเกินไปนี่ก็ย่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนล่ะถ้าเฮาใจฮ้อนมานี่ขี่ไวปานใดก็คือว่ายังขี่ซ่าอยู่อยากให้ฮอดไว
0: ๆ
1: ก็ขอให้ทุกคนกระเกียมแผนการเดินทางให้ดีต้องกระตวงให้มันได้ว่ามื้อนี้เฮาเคยออกโมงนี้แล้วยานพาหนะมันหลายก็ต้องได้เลื่อนเวลาไปเนาะ
0: ย
1: ับลง
0: ไป
1: เพื่อเวลาไว้เพื่อการเดินทางนี่ก็คือฮู้นํากันสวงฮีบดวนอู้หลายจุดหลายเส้นทางนะที่มีความแออัดเนาะ3แยก4แยกแดถ้าว่าจุดใดที่มีโรงเรียนอยู่แคมทางนี่อู้แฮงแออัดหลายสมควร
0: เจ้าว่าเรื่องกันฮีบดวนนําเวลานี่นะมีรายการบางเทื่อตื่นขึ้นมานี่ต้องได้ไปเบิ่งรถก่อนรถมื้อนี้ไปได้บ่พร้อมได้บ่เลี้ยวเบิ่งฮอดยางรถว่ายางรถบ่อ่อนบ่จังซี่
1: เจ้า
0: บางเทื่อเฮาสิไปออกเฮือนไปไปบ่ได้ซ้ํายางรถหัว
1: เจ้า
0: ท่านผู้ฟังต้องความพร้อมทุกอย่างเฮาแดผู้เป็นผู้ขับขี่แล้วก็ยานพาหนะเฮาแดต้องพร้อมจึงจะเดินทางปลอดภัย
1: แ
0: ม่ว่าไปแล้วโอ้รถเพบ่หรือว่าเกิดอันใดอันนึงเป็นเหตุฉุกเฉินนะ
1: เจ้า
0: เฮ็ดให้เฮาเสียเวลาไป
1: ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความระมัดระวังเนาะใช้เส้นทางใดจุดใดก็ขอให้คอยไปคอยมาการเดินทางในมื้อนี้มีรายการทางใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บางคนนี่ก็รับฟังอยู่นำรถเนาะขับขี่รถไปน้ำเดินทางไปพร้อมท่านผู้ฟังบางท่านนี่ก็ฮอดห้องล่าของกันแล้วอนุรักษ์เนาะติดตามรับฟังผ่านทาง Facebook Live แดก็สามารถแจ้งมาได้เติมเนาะผลของการรับฟังเป็นใดสัญญาณชัดเจนดีหรือบ่ได้ยินเสียงโคศกทั้ง2แจ้งดีหรือบ่เนาะหรือว่าอยากฝากคำถามคำคิดคำเห็นใดที่สื่อไปหากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็สามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะ0305787052
0: เจ้าแจ้งในรายการโกนเนาะสำหรับท่านใดที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินที่ว่าถูกแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนท่านผู้ฟังเนาะให้ฮิปฮอดได้ไปพัวพัน
1: เอา
0: ค่าทดแทนเนาะในนั้นก็จะมีหลายๆบ้านของเมืองนาไซทองเมืองนาไซทองนี่มี24บ้าน
1: เจ้า
0: บ้านดงเสียงดีบ้านพลแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาสักบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสงขัวกลางแสน
1: เจ้า
0: บ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านสงเปื่อยเหนือบ้านสงเปื่อยใต้บ้านพลคำบ้านพลม่วงบ้านนางาบ้านนาคาบ
1: ้
0: านหัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านโพนไสบ้านโพนทองบ้านโพสีและบ้านนาดีนี่ก็คือเมืองนาไซทองท่านผู้ฟังมี24บ้าน
1: เจ้า
0: ส่วนว่าเมืองไซทานีก็มี8บ้านเด้อมีบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนหนูนบ้านไสบ้านดงสังหินและบ้านคุกใหญ่
1: เจ้า
0: ส่วนว่าเมืองไซเสถาบะนี่ เมืองไซสิถามี9บ้านท่านผู้ฟัง9บ้านก็มีบ้านสุกใหญ่บ้านสุกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพลทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านไห่คำบ้านนาควยกลางและก็บ้านนาควยใต
1: ้เจ้าและสำหรับเมืองหาดไซฟองนี่ก็มี2บ้านเนาะก็คือบ้านดุงพลแฮและบ้านดุงโพสีสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังการแจ้งเนาะประชาสัมพันธ์เติมยังเหลือทันใดที่ยังบ่ทันได้มาหับเอาค่ะทดแทนเสยๆนี่นี่นะก็ให้ฮิพอนไปแจ้งเพิ่นเนาะเพราะว่าตามเพิ่นได้ระบุมานี่ก็คือบ่ให้เกินวันที่18มิถุนายนนี้ท่านผู้ฟังถ้าว่ากายกำหนดนี้ไปก็จะได้โอนเป็นทรัพย์สินของรัฐเน
0: า
1: ะ
0: แม่นละซึ่งว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟแล้วจีนปัจจุบันนี้ก็ได้สรุปขาดตัวเพื่อสั่งรวมปิดโครงการ
1: จะ
0: เริ่มเด้อวันที่18มิถุนายนพุ่นน่ะ
2: ว้าวคือไก่แต่ว่าบ่เป็นไก่เด้เนาะ
1: แม่น
0: กลางเดือนนี้ท่านผู้ฟังวันที่18มิถุนายน2026นี่เฮียบฮ้อนก็แล้วกันพยายามเนาะอาทิตย์นี้พวกเขาจะแจ้งทุกเมื่อ
1: เจ้า
0: เพื่อว่าผู้ที่ยังบ่ทันได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าพวกเขาอยากให้บ้านนั้นแจ้งเตือนหรือผู้ใดได้ผู้ใดที่ได้รับฟังก็บอกต่อๆกันไปได
1: ้เจ้า
0: อันนี้ก็คือข่าวดีอีกอย่างนึงเนาะเพราะว่าระยะผ่านมาบางคนก็คงคอยถ้าปันใดจะได้ค่าทดแทนจังซี่ฮะในเมื่อเพิ่นตอบแทนให้แล้วก็ต้องหีบฮ้อนไปเอา
1: เจ้าก็นอกจากนั้นก็มีแจ้งการเนาะก็คือสำหรับทั้งห้างห้านบริษัทใดที่ต้องการช่วยเหลือก็คือกิจกรรมให้กับพงเฮียนกินนอนสุนเผาที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์อนุรักษ
0: ์
1: วันศุกร์นี้เนาะทีมงานก็คือระดมการกุศล3องค์การจัดตั้งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพิ่นก็จะได้ไปมอบเครื่องอยู่ที่พงเฮียนกินนอนสุนเผาที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์และก็มีห่างห้านบริษัทแดและก็ทั้งมีการให้อุปถัมภ์ช่วยเหลือในครั้งนี้เนาะก็มีทั้งครอบครัวลุงภูมิบ้านหนองเนียงและก็ทั้งบริษัทประกันภัยทิพยะเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือก็คือมีกระเป๋ามีอุปกรณ์การเฮียนมุ้งคารวมนี่ก็แม่น25ล้านกีบเนาะแล้วก็ยังมีบริษัทอาฟ้าเพิ่นก็ได้มอบเข่าเป็นจำนวน100กิโลและการบริษัทอาฟ้าสำรวจขุดค้นแห่ธาตุทางกสิกรรมการค้าขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวและก็ต้องขอขอบใจทั้งแผนกโยธาตามหนังสือของแผนกโยธาที่การขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือทั้งบริษัทปตท.เนาะและก็บริษัทเพิ่นก็จะได้มีการกระเกียมไปห่วมนำทั้งขบวนก็คือทั้งคณะของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาเนาะแล้วก็ยังมีบริษัทฮอนด้านิวจิปเซ้งเนาะสาขาวังเวียงเพิ่นก็มีการรอท่าต้อนรับทีมงานพวกเขาอยู่พุ่นเนาะอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์
0: เจ้า
1: ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีน้ำใจอยากช่วยเหลือบ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเฮียนต่างๆเนาะหรือว่าเป็นเครื่องกีฬาเครื่องนุ่งห่มก็ได้อยู่ในมือส่งก็ได้แต่ว่าขอให้อยู่ในสภาพปกติเนาะสภาพดีสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการอยากมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องนักเฮียนก็คือทางหงเฮียนกินนอนซุนเผาเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เพราะว่าทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเขาก็จะได้เดินทางไปในมือวันศุกร์นี
0: ้
1: ก็ยังมีเวลาอยู่เนาะให้แม่นี้มืออื่น
0: เจ้าๆหรือว่ามีรายการอยากความบริจาคเป็นวัตถุเงินคำทรัพย์สินอันใดก็ตาม
1: เจ้า
0: ติดต่อพัวพันมาที่เอาเบอร์ของขับขี่ปลอดภัยก็ได้ท่านผู้ฟังในปัจจุบันเนาะ8โมงหา9โมงนี่ก็แมน0305787052มีรายการพัวพันมาได้เนาะถ้าว่าท่านอยากร่วมในบุญกุศลเท่านี้
1: จะ
0: เป็นว่าให้โอกาสน้องนักเรียนของพวกเฮานี่คือบุญกุศลอีกอย่างน
1: ึ
0: งนักเรียนในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อหน้าผู้ที่จะมีความรู้ความสามารถในอนาคต
1: ดัง
0: นั้นก็ส่งเสริมน้ำกันท่านผู้ฟังช่วยกันคนละเล็กละน้อย
1: เพรา
0: ะเฮาก็ต้องขอขอบใจบริษัทห่างห้านหัวหน่วยธุรกิจบุคคลนิติบุคคลที่ได้ร่วมบริจาคในเทื่อนี้และก็เทื่อต่อๆไปก็ขอให้สืบต่อก็แล้วกันเนาะ
1: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรง 8:22 นาทีมีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเฮาอยู่ก็สามารถประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเฮาได้เนาะสภาพการสัญจรโดยรวมในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางได้เป็นขึ้นอะไรการสามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เติม0305787052และมาเบิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอนุรักษ์ ตามกรมจราจรเพิ่นได้รายงานและก็แจ้งเนาะผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยในวันที่31พฤษภาคมนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด12รายพาหนะเปเพ24คันเปเพเล็กน้อยนี่12คันสมควร10คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม่น15คนเจ็บเล็กน้อยนี่6คนสมควรนี่7คนสาหัส2คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี่4คนบรรดาแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็จะมีแขวงเลี้ยงจันทร์4รายทั้งแขวงไซยบุรี2รายมีผู้เสียชีวิต2คนเนาะเป็นอุบัติเหตุรถจักรต่ำกับรถยนต์อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ก็เกิดขึ้น1รายอุดมไซนี่1รายแขวงเสียงขวาง1รายบริคำไซ1รายละกามีผู้เสียชีวิต1คนเนาะเป็นอุบัติเหตุรถจักรต่ำกับรถยนต์ละกาแขวงคำมวนเกิดขึ้น1รายมีผู้เสียชีวิต1คนรถจักรต่ำกับรถจักรละกาทั้งแขวงอัตปือเกิดขึ้น1ราย
0: เจ้ามาต่อวันที่1พฤษภาวันที่1
1: มิถุนาเน
0: า
1: ะ
0: วันที่1มิถุนาท่านผู้ฟังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแมน14รายพาหนะเปเพ25คันเปเพเล็กน้อยนี่13สมควร12ใส่กันบ่ได้แมนบ่มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด22คนบาดเจ็บเล็กน้อย11สมควร7สาหัส4บ่มีผู้เสียชีวิตในวันที่1มิถุนายน
1: ครับ
0: ฝังแขวงที่เกิดอุบัติเหตุมีแขวงเวียงจันทน์นี่3คนได
1: ้
0: นครหลวงเวียงจันทน์นี่2
1: ตะ
0: ปื้อ2อุดมไซ1บ่อแก้ว1หลวงพระบาง1บริคำไซ1แล้วก็ทางแขวงสวรรณเขตใน1สารวัน1เซกง1รายท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: ีความโชคดีค่ะมีอันใดความโชคให้ก็มีความโชคดีอยู
1: ่
0: ก็คือบ่มีผู้เสียชีวิตท่านผู้ฟังเนาะเห็นบ่ตัวเลขมื้อนี้ผู้เสียชีวิตบ่มีพวกเฮารายงานวันที่1มิถุนายนท่านผู้ฟังอยากให้ตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุก็บ่มี
1: เจ้า
0: จะเป็นไปได้บ่ตัวเลขผู้เสียชีวิตบ่มีอุบัติเหตุบ่มีนี่พวกเฮาสมเสยเอเลเม็ดรายการเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ทุกอย่างมันก็ขึ้นกับผู้ขับขี่เอง
1: เจ้า
0: ว่าจะเป็นแนวใดจะปลอดภัยบ่หรือจะพาให้ตัวเองนั้นเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าแล้วมาเบิ่งอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองไซเสถาเนาะทางพันโทอัมพรเพิ่นก็แจ้งมาว่าในวันที่2ก็มีอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้น1รายในเวลา 22:40 นาทีมีรถเก๋งต่ำเอาเสาไฟฟ้าเยื้องทางอยู่เขตบ้านเสียงดาเพิ่นว่าเฮ็ดให้เสาไฟเยื้องทางนี่นะหัก1ต้น
0: โ
1: อ้โอ้สิว่ากรณีนี้ก็ถือว่าหุนแฮงเน
0: า
1: ะ
0: แฮงเจ้าอาจจะมีทรัพย์สินคงส่วนรว
1: ม
0: เสียหายนำและการยานพาหนะกับเปเพได้
1: เจ้าแมนฉะนั้นการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนค่อยไปค่อยมาน้ำกันลดพรกันน้ำไส้ความไวท่านผู้ฟังในแต่ละเส้นทางแต่ละจุดบางเส้นทางนี่ก็เป็นขุมแดทางโค้งแดบางจุดก็เส้นทางมืดก็ขอให้ทุกคนมีสติในการเดินทางกันไปกันมาค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเพื่อเป็นการลดพรต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้าละกาเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงวันที่2มิถุนายน2026เวลา 16:00 นนี่นะมีรถลากตู้คอนเทนเนอร์
1: เจ้า
0: เพิ่นได้ไปก่อเอาหม้อแบงไฟฟ้าอยู่เขตบ้านพาโพเมืองศรีสัตนาคนครหลวงวิจารณ์ท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: เสียหายนักพอสมควรได้นี่อันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาเนาะตามภาพที่เบิ่งนี่ก็คือมียานพาหนะขนาดใหญ่แล้วก็หม้อไฟขนาดใหญ่แล้วตกลงมาอันนี้เป็นสายไฟที่ว่าเกาะแบบเพื่อนว่าจังได๋นี่สายนี่โยนลงมาพี
1: ่
0: อันนี้ผู้ที่ขับขี่รถจักรทวาไปเขตนั้นเบิ่งตื่นเด้อมื้อนี้เพิ่นได้ส่องแปลงให้หรือยังเกาะคอผู้ที่ขับขี่รถจักรนะ
1: เจ้าม
0: ันย้อนลงมาเด้เพิ่นอาจจะหิบฮอดในการส่องแปลงเนาะเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองในท่านผู้ฟังแล้วก็เหตุมันหาก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
1: เจ้าแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้อยู่ทางบ้านหนองพญาเน
0: า
1: ะ
0: เป็น
1: อ
0: ะไรบ้าง
1: ก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์อู้เห็นแล้วก็หดหู่ใจหลายแต่ตามการที่ได้ยินเพิ่นเล่าว่าสู่กันฟังหันว่าแมนผู้ที่ขับขี่รถจักรนี้เสียชีวิตคาที
0: ่
1: ยังสาเหตุอาจจะเป็นการล่วงละเมิดฝ่ายอำนาจบอกนี่ล่ะแล้วก็เฮ็ดให้ผู้ที่ขับขี่รถใหญ่นี่ขี่มาแล้วก็เสียหลักตำเอา
0: เจ้าเจ้า
1: ทางรายการพวกเฮาก็ขอแสดงความเสียใจนำเนาะต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะว่าจุดนี้มิตรรายการก็เคยส่งข่าวมาหลาย
0: เ
1: ด้
0: เจ้าเส้นทางหนองพญา
1: เส้นทางทางหนองพญานี่เป็นว่าหลายคนที่มักนำไส้ความไว
0: ความไวเพราะว่าทางนั้นมันสะดวกเด
1: ้
0: วันนี้จุดไฟอำนาจบางจุดมันก็บ่ได้บางระยะบวกกับทางสะดวกเป็นทางคนขีดที่ว
1: ่า
0: คนเลี้ยวใหม่ๆท่านผู้ฟังใหม่ก็ว่าได้แต่ว่าอุบัติเหตุเกิดนั้นมันอุบัติเหตุที่ว่าเกิดอยู่จุดนั้นมันหุนแหง
1: ม
0: ันหุนแหงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายได้ยุค
1: เขตนั้น
0: ระมัดระวังกันตื่มท่านผู้ฟังความไวอยู่ในตัวเมืองนำไส้ให้เหมาะสมเขตใดเฮาควรไส้จากกิโลเมตรต่อชั่วโมงจังซี่นะมันมีป้ายเตือนอยู่แล้วหรือว่าเฮาเบิ่งความเป็นจริงก็ได้
1: เจ้าเจ้า
0: ความเป็นจริงว่าเฮาต้องคอยต้องรอคือเท่าใดฮะแหละ
1: คือ
0: 3แยก4แยกก็หลายแหละ
1: แม่น
0: ผู้ใดบ่เรื่องทางนี่ท่านผู้ฟังอย่าลืมมีสติในการขับขี่สังเกตแด
1: เจ้าและสิ่งที่สำคัญทำมาจุดท้ายที่ไฟแดงระบบไฟอำนาจนี่นะใช้ได้ปกติก็ขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามระบบไฟสัญญาณเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าหลายคนนี่อาจจะคิดถือเบาแดมักง่ายแดทำมาบ่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่หันส่วนหลายก็จะเป็นลวงไปเลย
0: แมนๆเจ้างั้นความมักง่ายเกิน
1: ไ
0: ปอาจจะคิดว่าบ่มีรถอาจจะคิดว่าตัวเองลึง
1: มัน
0: ปลอดภัยเฮาอยู่ดอก
1: แต่มันก็มีความเสี่ยง
0: ได ้เฮาคาดเดาบ่ได
1: ้แม่
0: นปฏิบัติตามระเบียบดีกว่าเนาะหยุดท่าไฟอำนาจนี่นะบ่ได้โดนท่านบ่ฟังเบิ่งนึงคราวเดียวก็ได้ไปแล้วอย่าใจฮ้อนเกินไปเนาะคนอื่นยังท่าได้เฮาก็ต้องท่าได
1: ้ฝึ
0: กตัวเองพร้อมฝึกให้เป็นนิสัยของตัวเองพร
1: ้
0: อมเนาะถ้าว่าเฮาปฏิบัติระเบียบตลอดนี่นะถ้าเฮาเฮ็ดผิดนึงครั้งนี่นะอายตัวเองละบ่อายคนอื่นก็อายตัวเองเน
1: า
0: ะปฏิบัติระเบียบไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็อีกปัญหานึงการสัญจรขี่

0: รอบอันนี
1: ้
0: ระยะผ่านมานี่ก้นเคิร์ฟบอกเลยว่าสิ่งที่เพิ่นกั้นไว้หั่นนะเปเพตลอดเวินวางเนาะตลอดสายทางตั้งแต่เพิ่นมีรถเมล์ตัวนี่นะมันมาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มันมักมีเหตุที่ว่ามีความเสียหาย
1: เจ้า
0: บางคนนี่นะไปย้ายก้นเคิร์ฟหั่นออกเพื่อว่าเอารถจักรของตนเองนั้นผ่านไปก็มี
1: อ
0: ันนี้แหละท่านผู้ฟังความมักง่ายเกินไปเนาะสร้างความยุ่งยากให้แก่คนอื่น
1: ที
0: นี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้มายับมาแป่งเสียเงินเสียเวลาไปดังนั้นผู้ใดที่มักมีพฤติกรรมมักง่ายเกินไปก็ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่
1: เจ้าแม่ละก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเส้นทางก็คือทั้ง2ทางของรถเมล์ BRT เส้นทางด่วนนี่นะเพิ่นก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้รถเส้นถนนลดพรการนำใช้รถส่วนตัวหันมานำใช้รถเมล์สาธารณะนี่ให้หลายขึ้นก็สังเกตเห็นได้หลายคนหันมาสมใช้อนุรักษ
0: ์
1: ตามสถานีต่างๆก็เห็นคนขึ้นคนลงเป็นจำนวนหลายได้โดยเฉพาะก็คือทั้งนักเรียนแน่นักศึกษาแดเนาะแล้วก็ทั้งพนักงานเฮาแน
0: ่
1: หลายคนนี่ก็ว่าสะดวกสบายแอร์ก็เย็นแดเนาะบวกใส่กับอากาศร้อนๆนี่ลดพรปัญหาความแออัดแดแต่ว่าระยะผ่านมาก็อาจจะยังมีพบความยุ่งยากอยู่ในบางจุดเนาะแต่ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันแน่นอนว่าขั้นตอนเริ่มก็คืออาจจะยุ่งยากแต่เชื่อว่าต่อไปนี้อาจจะโรงเรียนไปมามีความสะดวกสบายเนาะก็ขอให้ทุกคนนั่นค่อยไปค่อยมาน้ำกันสำคัญก็คือผู้ใดที่ว่าขับขี่รถส่วนตัวนี่นะบ่อย่างให้นำใช้ช่องทางของรถเมล์ BRT เพราะว่าก็คือฮู้น้ำกันจุดนี้เพิ่นให้แล่นรถได้เฉพาะก็คือรถเมล์ BRT รถเมล์ BRTรถที่เพิ่นได้กำหนดไว้เป็นรถทางการรถกู้ภัยรถห้องหมอนอทิวาสามารถนำไส้ฉะนั้นก็ข้อให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเต้ก็สังเกตเห็นได้หลายคนยังมักง่ายอยู
0: ่
1: ยังนำไส้ทรงทางรถเมล์ BRT เป็นจำนวนหลายและการระยะผ่านมานี่ก็ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี่ก็มีเรื่อยๆบ่ว่าจะเป็นฮาวกั้นที่ว่าเพิ่นกั้นไว
0: ้
1: ในสถานีก็ไปตำเอาหรือว่าโค้งหลังคาที่เพิ่นเฮ็ดไว้นะก็ไปตำฮักเปเพอู้ถือว่าความเสียหายนี่หลายได
0: ้
1: บ่ว่าจะเดี๋ยวนี้นี่ก้อนเคิร์ฟที่ว่าอยู่พื้นก็ยังมีผู้ที่บ่หวังดีนะไปง่ายไปงัดออกมาก็เฮ็ดให้ผู้ที่ขี่รถส่วนทางมานี่ก็มีความเสี่ยงได้ต่อการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าขี่รถไปเฮากับบ่ได้เบิ่งอยู่สังเกตในพื้นทางเนาะก็คิดว่ามันจะเป็นก้อนเคิร์ฟที่ไปตามแนวทางที่เพิ่นกำหนดไว้แต่ว่าบางจุดนี้นะมิตรรายการต้องได้มีสติได้คือว่าไปแล้วขมักขมังโอ้เห็นก้อนเคิร์ฟแนนออกมาเนาะบางข้างนี่โอ้จนมาหักรถออกเกือบบ่ทันได
0: ้
1: อันนี้หลายคนนี่ก็ต้องได้มีสติระมัดระวังน้ำกันเติมและผู้ที่เอิ้นว่าดื้อแล้วกายยังถือเบานี่นะย้อนว่าความพาโลของตนเองบ่หรือว่ามีความคิดแบบใดที่ไปเอาก้อนเคิร์ฟออกมาเลยบางช่องทางนี่เอิ้นว่าเพราะแต่หลวมรถจักรไปได้เนี่ยอนุรักษ
0: ์หลวมรถจักรแล้วก็ไปแล้วปะไว้เลยไป
1: แม่นบ่ได้เอาเข้าคืน
0: บ่ได้มาเก็บเนี่ยในทางของฝั่งเนาะอันนี้อย่ามักง่ายหลายเกินไปเนาะ
1: เจ้า
0: ตั้งปฏิบัติเบื้องต้นกับพบความยุ่งยากมีห่างเสียงหลายๆอย่างท่านผู้ฟังแต่ว่าปัจจุบันนี้หลายคนนำใส่แล้วเห็นบอกมันมีความสะดวกขึ้นแล้วใดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เว้าถึงก้อนเคิร์ฟนี่กับเปเพเสียหายตลอดแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นได้ยกระดับขึ้นก็คือคูกลางทางให้มันสูงได้ปะเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ๆสูง
1: ๆ
0: ระกาเพิ่นได้ไปแต้มเป็นสีขาวแดง
1: สะท้อนแสง
0: แน่ตลอดเส้นทางแล้วก็มีเสาอันนึงเพิ่นเอิ้นว่าเสามาลายบ่ถ้าว่าอนุรักษ์ระบุบ่ถือก็ขออภัยเนาะตลอดเส้นทางเพื่อว่าเป็นการสะท้อนให้ผู้ขับขี่นั้นเบิ่งเห็นได้ง่ายเวลากลางคืนนี่แหละสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างเพิ่นมีให้อยู่ต่างแต่ว่าเฮานั้นสิปฏิบัติหรือโบสิเฮ็ดได้หรือโบขอการร่วมมือมันยังมีรายการทุกทางก็แล้วกันเนาะการสัญจรมื้อนี้ก็คือกันในนครหลวงจันทน์แล้วก็ขอเขตทั่วประเทศเลยอยากให้มีรายการแจ้งมาตื่มเนาะเป็นคือแนวใดสภาพถนนหนทางทางต่างแขวงเด้เส้นทางภูเก้าหลัก13เหนือ13ใต
1: ้เจ้า
0: คือแนวใดแต่ว่า13ใต้นี่นะกิโลเมตรที่21 56เพิ่นก็แจ้งมาแล้วเนาะเพิ่นจะปูยางอัสฟัลต์ให้สำเร็จก่อนฝนมาท่านผู้ฟังอันนี้แผนโครงการเพิ่นยืนยันมาคือแนวหน้าติดตามน้ำกันตื่มความคืบหน้าจะเป็นคือแนวใดระยะนี้ก็คอยไปคอยมาเอา
1: จ้าเป็นละเป็นรายการคอยไปคอยมาเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นได้สมแปลงสินทาง

0: างให้สำเร็จโดยไว
1: แม่
0: นตอนนี้เวลาตามฮองซงก็คือ8โมงกับ35นาทีจะให้ทันได้รับฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการพวกเฮาก่อน
2: เฮ็ดเนาะได
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้โอ้โหไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: ทหาร
11: ตำรวจ
10: พนักงาน
11: นักเรียนนักศึกษาน
10: ักธุรกิจ
11: สาวนาก
10: รรมกร
11: พ่อค้าแม่ขาย
12: ปัญญาสน
13: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลื

0: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
1: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่แจ้งผลของการหาฟังมาเติมมีรายการเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: สภาพเส้นทางเด้ในนครเมืองจันทร์มื้อนี้แออัดบ่สับสนบ่เป็นขึ้นใดการเดินทางพบความยุ่งยากหรือว่าจุดใดบ่มีเจ้าหน้าที่จังซี่ก็แจ้งมาเติมเนาะเมื่อวานนี้มีรายการได้ถามมาเวินวัง
2: จ
1: ากอ้ายสุริญาบอกเขตบ้านดวงสวัสดิ์มีอยู่ในโครงการบ่โครงการทางเปตุงค่ะนะที่พวกเขาเคยแจ้ง15โครงการแม่นบ่ของแผนกโยธาธิการในขนส่งท่านผู้ฟังบ่มีเนาะบ่มีเวินวังแต่ว่าเส้นทางอื่นๆนี่มีท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
1: เห็นว่าเขตนั้นบ่มีกะระยะหน้าอะไรเนี่ยต่อไปก็ติดตามน้ำกันตื่มว่าสิมีอยู่ในแผนบ่
2: เจ้า
1: แจ้งกันตื่มท่านผู้ฟัง15โครงการทางเบตงเสริมเล็กบ่ว่าจะเป็นทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักเหียวหาบ้านหมักหนาวใต้เมืองปากเงิมเน
2: า
1: ะแล้วก็ทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักหนาวใต้หาบ้านดนเหนือเมืองปากเงิม
2: เจ้า
1: ทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านดนเหนือหาบ้านนากุ๋งเมืองปากเงิม
2: เจ้า
1: ซีนิแมนเทศบาลฮอบในของเมืองหาดไสฝง
2: เจ้า
1: ห้าแมนวงแหวนฮอบนอกเมืองหาดไสฝงหกเส้นทางเสียงควนหนองแปนจอมสีขัวขามน้ำหมักเหี้ยวเมืองหาดไสฝงเจ็ดแมนทางเลขที่13เหนือบ้านนาคูน้อยหาเขตทางรถไฟเมืองนาไสถงจากสามแยกวังซ้ายขามง้อยเมืองไสเศรษฐาแล้วก็มีเส้นทางรถไฟเมืองนาไสถงหาทางเบตงบ้านทางงอนเมืองนาเมืองไซธานีเนาะ
2: เจ้า
1: บ้านโพนสว่างเสื่อมโตไซถนนโพนต้องดุงโดกเมืองจันทบุรี
2: เจ้า
1: จากสามแยกบ้านแสงสว่างหาบ้านสมสง่าเมืองไซเศรษฐาหอม11บ้านหนองแตงใต้หาหนองบึกเมืองสีโคตะบอง
2: เจ้า
1: แล้วก็ทางเลขที่11ทางเลขที่13เหนือเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: บ้านดงหลวงผางแห้งเมืองนาไซทงเส้นทางสายหลักในเทศบาลเมืองหาดไซฟงอันนี้ก็คือ15เส้นทางส่วนว่ามีรายการถามมาเมื่อวานนี้เขตทางดงสวัสดิ์แมนบ่มีเด้อ
2: เจ้าฉะนั้นก็ขอแจ้งเติมมีรายการนอกจากนี้เพิ่นก็ยังมีโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนเนาะอยู่ทางเขตบ้านอ่างใหญ่เมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ละกามีโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนทั้งเขตบ้านทินเพียแนเนาะละกาทั้งมีบ้านทาแขกเมืองหาดไซฟงแนทาตะฟังเพิ่นก็จะแบ่งเป็นสองระยะได้ทางบ้านอ่างใหญ่นี่ก็มีระยะที่1ระยะที่2เนาะมีรายการดังนั้นก็ขอแจ้งให้ทุกคนได้รับรู้นำกันว่าเพิ่นก็มีแผนในการซ่อมแปลงเส้นทางหลายจุดแล้วก็คือจะมีการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กเนาะดังที่อนุรักษ์ได้แจ้งไปก็มีหลายบ้านหลายเมืองถ้าว่าเมืองใดบ้านใดที่ว่านอนอยู่ในโครงการที่เพิ่นกำหนดไว้ก็ให้รอถ้าโอ้ใจรอน้ำกันเนาะส่วนว่าเขตบ้านใดที่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขยังบ่ทันได้ซ่อมแปลงเส้นทางแน่นอนว่าในต่อไปเพิ่นก็มีแผนการไว้แล้วอนุรักษ์
1: เจ้าต้องบอกให้มีรายการดีใจก่อน
2: เจ้า
1: แต่ว่าระยะนี้ก็อดใจรอน้ำกันเติมเนาะทางบ่สะดวกก็อย่าค่อยไปค่อยมาเอาท่านผู้ฟังก็ดีใจเท่ๆเนาะที่ว่าทางภาครัฐของพวกเฮาเพิ่นเห็นความสำคัญต่อพื้นฐานโครงรางนี่แหละท่านผู้ฟังไฟฟ้าน้ำประปาเส้นทางสะดวกสบายทุกอย่างมันก็สะดวกขึ้นการไปการมาคมนาคมขนส่งได้มีผู้ค้าผู้ขายคู่ผู้ไปศึกษาเฮียนก็ง่ายขึ้น
2: เจ้า
1: บางเส้นทางระยะที่ผ่านมาหั่นน่ะในยามฝนที่ว่าบางเฮียนยังไม่ได้พักก็คือยังสืบโตเฮียนเพิ่มอยู่นะน้องนักเฮียนไปนี่โอ้เปื้อนเครื่องนักเฮียนนี่เป็นตุ่
2: ม
1: ก็คือ ตมสีทรายแดงอันนี้ขนาดเห็นใจอยู่ท่านผู้ฟังว่าสภาพเส้นทางมันเปื้อนแต่ว่าเส้นทางใดที่จะได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสมแปลงพวกเฮาก็ดีใจนํา
2: เจ้า
1: ดีใจนําแท้ๆท่านผู้ฟังเนาะจะได้ทางดีทางงามแล้ว
2: เจ้า
1: เมื่อได้ทางดีทางงามในอนาคตต่อหน้าต้องช่วยกันปกปักรักษาน้ํากัน
2: แม่น
1: โดยเฉพาะในระยะฤดูฝนนี่แหละโดยเฉพาะแม่นผู้ใดที่ประกอบการธุรกิจเป็นประเภทขนหินดินทรายนี่นะท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
1: จำกัดน้ำกันเติม
2: เจ้า
1: แต่ว่ามีแจ้งการออกมาระเบิดเรื่องของการปิดโบถ้าว่ามีพวกเขาจะแจ้งเติมเด้อถ้าว่าพวกเขาได้รับข้อมูลข่าวสารในระยะที่บ่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารนี่เฮาก็เป็นเจ้าการเขา
2: เจ้า
1: จำกัดเรื่องของการบรรทุกโบบรรทุกเกินถ้าว่าบรรทุกเกินแล้วไปห่วมทางน้ำคนอื่นทางบ่วงทางเพทางสุดโทมมันกะนำไส้เส้นทางนั้นบ่ได้ดน
2: เจ้า
1: บัดภาคส่วนที่เสียงบประมาณกับแม่นภาครัฐมาซ่อมมาแปลงให้คืนใหม่ทางเปเพทางเป็นบวบเป็นคุ้มเพราะแม่ประชาชนกระทรวงแสงมาจังซี่นะ
2: เจ้าม
1: ันเป็นหางเสียงที่เฮ็ดให้สังคมวุ่นวายก็ว่าได
2: ้
1: ผู้หนึ่งว่าวผู้สองว่าวว่าวต่อๆกันไปบัดนี้ผู้ส่งแปลงกับแม่นทางภาครัฐท่านผู้ฟังเราต้องแก้ไขจุดเบื้องต้นอีกก่
2: อ
1: นเป็นต้นเหตุว่าจะเป็นรถบรรทุกประเภทต่างๆเลยนะบ่อยากให้บรรทุกเกิน
2: เจ้าม
1: ันเฮ็ดให้ทางเพถ้าว่าทานฮู้แล้วขอให้จำกัดน้ำหนักน้ำหนักรถหั่นแหละต้นทางหั่นแหละมีแต่สิ่งแต่สร้างบ่จำกัดตื้มเราต้องได้เบิ่งน้ำกัดหลายภาคส่วนก็ต้องให้การร่วมมือน้ำกัน
2: เจ้าแม่ละมีรายการก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเส้นทางดีเส้นทางงามแล้วก็ต้องได้พร้อมใจกันบริบัติรักษาเส้นทางน้ำกันเนาะประแมนว่าบรรทุกหนักเกินไปโอ้จากที่ขับขี่รถทางดีทางงามทางกัจเปเพได้อนุรักษ์ธรรมบบระบัดบ่รักษาน้ำกันนี้นะก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันสำคัญก็คือรถบรรทุกนี่นะถ้าว่าบรรทุกน้ำหนักหลายเกินไปก็ให้เบิ่งคืนน้ำกันเติมเนาะเพราะว่าเส้นทางหลวงก็คือกันหลายคนก็อยากไปมาหากันสะดวกสบายเนาะถ้าว่าไปมาสะดวกสบายเส้นทางดีเส้นทางงามก็จะลดพรประหยัดเวลาไปนั่งได้ถ้าว่าโอ้เส้นทางใดก็พบความยุ่งยากเป็นขุมลีกขุมนี้ก็ใช้เวลาเดินเติบได้อนุรักษ์เสื้อสิเดินทางไปฮอดกันนี่นะจากใกล้ก็สิเป็นไกลได้ต้องคอยไปคอยมาเนาะก็ดีใจแล้วที่ว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็มีแผนการก็คือในการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กหลายๆจุดหลายๆบ้านที่ว่านอนอยู่ในแผนโครงการเพิ่นแล้วเนาะส่วนว่าบ้านใดที่ยังบ่ทันได้อยู่ในแผนเพื่อก็ให้อดใจรอก่อนเนาะพวกเฮาก็จะพยายามประสานสื่อเป็นสื่อกลางให้มีรายการทุกคนเนาะอยู่ทางเขตบ้านใดเมืองใดพวกเฮาก็จะซื้อหาทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเติมเนาะก็แน่นอนเนี่ยในแต่ละจุดแต่ละบ้านเป็นอาจจะมีแผนไว้แล้วอนุรักษ์ก็ให้อดใจรอน้ำกัน
1: เจ้าๆบัดนี้มาฟังแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิจารณ์ท่านผู้ฟังเรื่องหลีกเลี่ยงการสัญจรสั่วขาวอยู่เส้นทางด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์ลาวเด้อเริ่มมาตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมวันที่12มิถุนายน2026เพราะว่าบริษัทดีคอนก่อสร้างจำกัดผู้เดียวจะได้นำไส้รถเข็นยกเสาโครงหลังคาขนาดใหญ่ในการก่อสร้างอาคารชั้น2ให้กับศูนย์ปัสเตอร์ลาว
2: เ
1: พื่อประกันให้ผู้ที่สัญจรไปมาอยู่เขตดังกล่าวนั้นมีความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการนำไส้เส้นทางด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์ลาวถ้าว่าบุคคลบ่นิติบุคคลห่างห้านที่อยู่เขตนั้นเพิ่นว่าอยากให้ยกย้ายไปสั่วขาวก่อนเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การยกโครงหลังคาอยู่เขตนั้นได้สำเร็จโดยไวท่านผู้ฟังแจ้งให้ทานได้รับฟังทุกมื้อตั้งแต่ต้นอาทิตย์ไปจนฮอดท้ายอาทิตย์เพราะว่าเพิ่นแจ้งมานี่ฮอดวันที่12มิถุนายน2026นี่ขอการร่วมมือเติมเด้อสำหรับผู้ใดที่สัญจรอยู่เขตนั้นอย่าว่าได้บ่ได้ยินแจ้งการอย่าว่าได้บ่ได้ยินอันใดว่าให้ปิดหูปิดตาว่าให้ปิดข้อมูลข่าวสารท่านผู้ฟังต้องรับ
2: ข้อมู
1: ลกันถ้าว่าไปแล้วเนาะเห็นเพิ่นเฮ็ดโครงการอันนี้เลี้ยวรถกลับคืน
2: เจ้า
1: ว่าหลีกเลี่ยงการนำไส้เส้นทางนั้นก็เป็นการดี
2: นั่นล่ะก็ขอประสาสัมพันธ์เติมเนาะให้หลีกเว้นก่อนท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงการสัญจรเพื่อลดพรปัญหาความแออัดและก็อำนวยความสะดวกให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะให้เพิ่นได้ก่อสร้างสำเร็จโดยไวตามที่เพิ่นกำหนดนี่ก็จะฮอดวันที่12มิถุนายนนี้อนุรักษ์
1: บ่โดนเนาะบ่โดนอดใจรอท่านผู้ฟัง จังหน่อยกลับไปมาสะดวกสบายดอกนี่แหละถ้าว่ามีโครงการมีจุดใดที่เพิ่นต้องได้ปิดเส้นทางเพิ่นก็แจ้งทางรายการกูเฮาให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สัญจรนั้นได้รับรู้เพื่อว่าจะได้หลีกเลี่ยง
2: เจ้า
1: แต่ว่าเส้นทางใดที่ว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินบ่มีแจ้งการอันใดนะเป็นต้นแม่นกรณีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
2: อ
1: ันนี้บ่มีแจ้งการสําหรับใดท่านผู้ฟังมีแต่เฮาไปแล้วเห็นอุบัติเหตุแล้วเฮาก็หลีกเลี่ยงเอา
2: เจ้า
1: เพราะว่าไปแล้วมันก็มันยุ่งยากเลยบางคนพบเห็นอุบัติเหตุแล้วไปหยุดรถไปจอดรถแซ่ไว้หันลงไปเบิ่งพั่นนี
2: ่
1: บ่แม่นลงไปซวยได้เวินวางลงไปถ่ายรูปลงไปไลฟ์สดต่างๆท่านผ
2: ู้
1: ฟังอันนี้พวกเฮาบ่แนะนําถ้าว่าลงไปให้ลงไปซวยนี่แนะนําอยู่แต่ว่าลงไปไปจอดรถแซ่ไว้หันรถแออัดมาแบบยาวเหยียดแล้วบัดเนี่ยอันนี้แหละมันสร้างความแออัดมานี่กู้ภัยสิมาเอาคนเจ็บไปห้องหมอบัดนี้เข้าถึงตัวคนเจ็บหันกันยากอีกจ
2: ัก
1: คนไปเบิ่งจักคนไปอันใด
2: อัน
1: นี้หนุ่มยากท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาซวยได้เฮาซวยถ้าเฮาซวยบ่ได้ไปไกลๆยับไปไกลๆ
2: เจ้าอํานวยความสะดวกเนาะเพื่อว่าในจุดนี้แหละเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเห็นเหตุการณ์ตัวจริงนํากันอนุรักษ์จุดไหนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนหลายนี่ก็อู้รถน
1: ี่หลายรถก็หลาย
2: รถหลายคนหลายจักปู่สิไปเบิ่งจักปู่สิไปซวยอันนี้กับบางคนนี่ก็เบิ่งยืนตันทั้งเจ้าหน้าที่ก็มีได้จอดรถก็จอดซ้ายจอดอยากจอดใส่ก็จอดฮะนะอ
1: ัน
2: นี้ก็อยากให้ทุกคนนี่เป็นเจ้าการน้ำกันเติมเนาะเบิ่งตามความเหมาะสมถ้าว่าจะยุดจะจอดเด้ให้เบิ่งว่าถ้ามีรถสวนทางมาหนี่สามารถสวนทางไปได้บ่จะยุ่งยากบ่จะสั่งความแออัดบ่อันนี้ก็อยากให้เบิ่งคืนน้ำกันเติม
1: เจ้าบางเทื่อมันมีเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ
2: ้
1: นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วคนไปเบิ่งขนาดจอดรถหรือว่าหยุดรถกีดขวางการสัญจรรถมาอีก1คันทั้งหลังมาตามเอาม ันเป็นเหตุซ้ำซ้อนท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นก็หยับไกลๆหลีกไกลๆซะถ้าว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเฮาบ่สามารถที่จะช่วยได้
2: เจ้า
1: ช่วยได้แม่นโทรหากู้ภัยให้เพิ่นมารับเอาคนเจ็บไปห้องหมอเด้อหรือว่าผู้ใดที่มีความรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นนี่นะ
2: เจ้า
1: ก็ให้อยากให้ช่วย
2: เจ้า
1: ว่าการที่ช่วยคนเจ็บจากที่หนักก็แม่นให้เป็นเป่าจากที่จะเสียชีวิตก็แม่นบ่เสียชีวิต
2: เจ้า
1: ว่าช่วยถึกวิธีได
2: ้แม่นๆ
1: บางคนก็มีน้ําใจแท้เน
2: า
1: ะแต่ว่าบางคนก็บ่มีน้ําใจคือลงไปถ่ายรูปไปห่มอยู่หั่นคนเจ็บนี่ขาดอากาศหายใจซ้ําบางเทื่อนี่นะ
2: อ
1: ันนี้มันอันตรายท่านผู้ฟังเนาะแม่นอยู่ดอกคนลาวคนมีน้ําใจแต่ว่าน้ําใจของท่านนั้นถ้าว่าแสดงถึกบอนถึกวิธีมันก็เป็นประโยชน์
2: เจ้าแม่ละมินรายการก็ขอให้ทุกคนเดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยเนาะขับขี่รถด้วยความมีสติบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรรถใหญ่ก็ดีก็คือลดพรกันน้ําใสความไวเด้อมินรายการโดยเฉพาะก็คืออยู่ในขอบเขตตัวเมืองนี่นะในเขตซุ้มซ้นแดก็บ่อยากให้มีการประมาทต้องได้ระมัดระวังน้ํากันเพราะว่าบางจุดนี่ก็พบความยุ่งยากมีความแออัดแดเนื่องจากว่าหลายคนนี่ก็ยังจอดรถตามแคมป์ทางจอดบ่เข้าสุระเบียบจอดซ่อนกันก็มีอันนี้เป็นการปัญหานึงที่ว่าพาให้การสัญจรมีความแออัดแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและผู้ที่ขับขี่รถนี่นะถามว่าจะเลี้ยวก็ขอให้เปิดไฟเลี้ยวก็ตวงรักษาระยะห่างให้มันได้บ่อย่างให้ขี่รถไปน้ำกันดีๆบาดจะเลี้ยวตัดหน้าเลี้ยวไปเลยอนุรักษ์ผู้ที่ขี่ม้าน้ำหลังนี่เอาน้ำบ่ทัน
1: ได้คืออนุรักษ์ได้ว่าตอนต้นรายการ
2: เจ้า
1: ว่าเลี้ยวตัดหน้าขันยกเขตไฟอำนาจโดมเมื่อวานนี่ดิเป็นรถใหญ่รถกระบะเลี้ยวต
2: ั
1: ดหน้ารถจากรถจากเพิ่นก็หักลีก
2: พ
1: ัดเป็นต่ำเอารถที่ว่าจอดอยู่แคมป์ทางด้านหน้าของรถที่ว่าจอดอยู่นะเป็นรถเก่งนะ
2: พุ
1: ่งบ่ได้พุ่งเข้าไปบัดนี้สิไกลเกียร์กันคือแนวใดรถจากกะเพคนก็อาจจะเจ็บเพราะว่าเพิ่นล้มลงมาด้วยความไวล้มลงบัดนี้เบิ่งรถที่จอดอยู่ด้านหน้าของรถหันกะบุ้มเข้าไป
2: อ
1: ันนี้ต้องได้ไกลเกียร์ต้องได้เสียค่าเสียหายหลายพอสมควรตามที่เฮาเบิ่งหันนะท่านผ
2: ู้
1: ฟังนี่แหละปัญหามันเกิดขึ้นแล้วต้องร่วมใจกันในการไกลเกียร์ในการแก้ไขหาทางออกที่ดีท่านผู้ฟังบางกรณีพวกเฮาได้เว้าต้นรายการที่ว่าสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงฮะเด้
2: เจ้า
1: จักมันไผผิดมันไผถูกเนาะรถใหญ่ตามรถจักรบ่รถจักรตามรถใหญ่แล้วก็ผู้หญิงโวยวายเอาแท้เอาบาท่านผู้ฟังมีโซเชียลเพิ่นเอาลงแบบโอ้หลายคนก็ไปแสดงความคิดความเห็นที่ว่าแตกต่างกันไปแต่ว่าความคิดบางเทื่อ คนแสดงไปมันก็จะติดลบหลายกว่า
2: ฉะนั้นการบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์นี่ก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเติมเนาะโดยเฉพาะก็คือเป็นรูปภาพวิดีโอบอกที่ว่ามีเหตุเกิดขึ้นบางคนนี่ก็แชร์รูปเก่าก็มีวิดีโอเก่าก็มีมันเฮ็ดให้เกิดความสับสนบางคนนี่ลิ้นทางโซเชียลมีเดียนี่สลายกับบ่ได้เบิ่งวันทีเดือนปีได้อนุรักษ
1: ์
2: ภาวะแซ่ต่อมาแล้วก็ทรงต่อๆๆกันไปบางคนก็คิดว่าเหตุเกิดใหม่ๆก็คือมีชุดก่อนเนาะที่ว่ามีเหตุเกิดขึ้นแล้วแชร์ผ่านทางสื่อออนไลน์นะแล้วพวกเขาก็ประสานหาทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ว่าโอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่ปีผ่านมาแล้วเด
1: ้อบ่แม่นไฟใหม่อยู่ทางด่วนหั่นบ่ก็มีเหตุแบบนี้ก็คือทางไฟใหม่อยู่ทางด่วนเป็นรถท่านผู้ฟังแต่ว่ามันเป็นเหตุอยู่ต่างประเทศพุ่นบ่แม่นเหตุอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาท่านผู้ฟังนี่แหละสังคมออนไลน์ก็เป็นมีสังคมท่านผู้ฟังบริโภคในสิ่งที่มันดีถูกต้องเด้อเบิ่งในสิ่งที่เป็นประโยชน
2: ์
1: ถ
2: ้
1: าว่าอันใดเฮาเบิ่งแล้วมันเป็นประโยชน์แก่เฮาสังคมและแซ่ต่อได
2: ้เจ้า
1: แต่อันใดที่ว่ามันลบๆเกินไปนะขอให้เลื่อนผ่านซะบ่ต้องไปกดไลค์กดแชร์บ่ต้องไปแสดงความคิดเห็นอะไรเบิ่งผ่านไปแล้วก็แล้วถ้าว่าเฮาไปกดไลค์กดแชร์นี่นะเป็นการส่งเสริมให้เขาเจ้าเฮ็ดอีกเพราะว่าเขาเจ้าได้ยอดไล่ยอดแซ่ได้เวินวังก็เฮ็ดอีกแล้วบัดนี้ถ้าว่าเฮาบ่ส่งเสริมเขาเจ้าเฮาบ่ไปติดตามบ่เบิ่งบ่กดไลค์กดแซ่ให้เขาเจ้านะถ้าบ่มีไผเบิ่งเขาเจ้าสิเฮ็ดจังได๋จังซี่ต้องได้บริโภคให้มีสติก็แล้วกันท่านผู้ฟัง
2: เจ้าก็ขอบใจมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยมาแต่ต้นเนาะแต่เช้าแล้วเนาะแต่ 8:00 นเพราะว่าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮาค่ะเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังสำหรับมื้อนี้ทีมงานพวกเฮาก็ประสานหาทั้งเจ้าหน้าที่แต่ว่าเพิ่นก็ติดภารกิจอนุรักษ์บ่สามารถเข้าร่วมรายการเนาะนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาก็ประสานหาแล้วทางต่างแขวงเพิ่นก็ติดภารกิจเข้าร่วมของซุมในมือนี้ก็บ่เป็นอย่างนอกจะเลื่อนไปมืออื่นพวกเฮาก็ได้นัดสัมภาษณ์ไว้แล้วทางเมืองหาดไซฟองนั่นก็คือพันโทแดงน้อยสีหาราชก็จะให้เป็นรายงานสภาพการสัญจรในมืออื่นเนาะส่วนว่ามื้อนี้พวกเฮาทั้ง2ก็อวยพรใส่ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยเบิ่นวังคุณดาราพร้อมด้วย
1: อนุรักษ์รัตวรรณลามีรายการไปเพียงเท่านี
2: ้สบายดี

ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมสนั่นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใช้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อนและอื่น

0: เออนี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
2: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โหยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนับพระท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกมื้อวันจันทร์วันเสาร์ออกอากาศในเวลา 9:00 น. 10:00 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1: คอยคำแรงมา
0: พบกับมิตรรายการในมื้อนี้กงกับวันที่3เดือนมิถุนายน2026
1: เก็บภาพ
0: นาทีดำเนินรายการโดยวนวังคุณดาราเนาะมื้อนี้ลาคนเดียวเนาะเนื่องจากว่าค่ะครูสาวสุธนองเพิ่นก็ติดภารกิจบ่สามารถมาดำเนินรายการได้แต่ก็บ่เป็นหยังเนาะทางครูสุกเวินเองก็ได้น้ำเอาเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขส่งให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนนี่ก็สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่เนาะบอกว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงพบแต่สิ่งดีๆและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกัน
1: เข้าอยู่หน้าก็คงสุขเรื่องสิเมื่อยาม
0: เป็นมาตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการตอนต้นรายการนี้ขอมอบเสียงเพลงนี้ให้มีทักแฟนรายการทุกคนกันแล้วกันเนาะฟังให้เป็นความม่วนซื่นบรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้หลายคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บ่ว่าจะเป็นทางสาวผู้ออกงานเนาะเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งหรือว่าทางพ่อค้าสาวขายที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่ในตอนนี้มันม่วนน้ำกันเนาะกับเสียงเพลงนี้ห้องอ้ายสิตายหวานแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: กี้เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ําบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานําอีกได
1: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั่นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเซยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์0212128922

0: กันก้อนละมงลาวมอนสืบเกี่ยวกันเกี่ยวกันประสานสายใจสาวยิ้มส่งไปบ่าวยิ้มส่ง
1: มวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปหวังว่าจะสั่งความสุขส่งให้เป็นกำลังแห่งใจประธานที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เสียงเพลงใดอยากรับฟังเพิ่มเติมเนาะแนะนำกันเข้ามาได้บ่ว่าจะเป็นทางเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดกาแจ้งมาได้เติมเนาะการติดตามรับฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่หรือว่าทางใดที่ขับขี่รถอยู่ในตอนนี้ขับขี่รถไปน้ำฮับฟังวิทยุไปพร้อมคอยไปคอยมาเด้อมิดรายการเนื่องจากว่าระยะนี้อากาศก็ฮ้อนอบอ้าวเลยเนาะเมื่อวานนี้อากาศก็ฮ้อนเมื่อนี้ก็ยังสืบต่ออากาศฮ้อนอบอ้าวอยู่หลายเขตหลายพื้นที่อาจจะคือกันเนาะกับสภาพอากาศฮ้อนอบอ้าวแบบนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้ออาตอนนี้นำไม้พวกเฮาพร้อมแล้วเนาะ0305787052สบายดีเจ้าสบายดีสบายดีเอ้ยแพง
2: ก
1: ิน
2: ข
1: ้
2: าวแล้วบ่
1: เจ้ากินแล้วเอ้ยกินแล้วบ่เจ้าอ่ะวันนี้เป็นสายทําอิฐเนาะของรายการฟังเพลงหยัง
2: ฮ
1: ัก ผัว
2: เฒ่า
1: เด้อฮักผัวเฒ่าอ๋อเจ้าน่าจะมีถ้าว่าสําห้องไว้บ่คันว่าซอกบ่เห็น
2: คันบ่บ่มีละเอาอันฝนเดือน5ก็ได
1: ้ฝนเดือน5เจ้าเจ้าอ่ะมอไผ่ไผ่บ
2: ่เอ้ยขอมอบเด้อ
1: เจ้าเซ็นเลย
2: มาบ่ลงพรมนี้
1: เจ้า
2: ทําในเรียน
1: เจ้า
2: สอนในกันพลา
1: เจ้า
2: สายสายเปิ้นบ่น้ําเกลือง
1: อือเจ้า
2: บ่อัดพบสะอาดเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: บ่อัดบ่ทวนน้องสะเด้อ
1: เจ้า
2: แล้วก็ทุกเปิ้นทุกสาย
1: เจ้า
2: พี่เจ้ามาสารานาใหม่เด้อ
1: เจ้าเจ้าขอบใจหลายหลายโชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทางไอ้แพงเด
3: ้
1: อขอบใจเนาะที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามามีรายการท่านอื่นเด้เป็นอะไรหับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดกะแจ้งมาได้เติมมีรายการว่าอยากแนะนำเสียงเพลงใดกันเข้ามาเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนายินดีต้อนรับเนาะสบายดี
4: สบายด
1: ีเจ้าเจ้าโคสกเวิร์นเด้
4: อ
1: เจ้าจากผู้ใดเน
4: า
1: ะนี
4: ่อ๋อ
1: บ่าวแสงเพชรเนาะเจ้าเมื่อนี้ฟังเพลงอย่างน้ำตาเมียเก่าบ่สดแล้วบ่นี่โอ้แม่นว่าเพลงซื่อๆแม่นบ่นี่อ๋อ16 17ปีแต่ว่ามักฟังวิทยุเน
4: า
1: ะ
4: แม่ละฟังทางระบบออนไลน์ไป
1: เลยอ๋อฟังทางออนไลน์แจ้งดีอยู่บ่ฟังออนไลน์แมนแมนแมน
4: เดี๋ยวว่าโตขึ้นในอเมริกาคอยฟังรายการเพลงคอนเทนต์ประจำเดย์ดีคอยส่ง
1: เจ้า
4: ตลอดแต่โดยรายการของไอ้สุภราและโดยสุภริ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
4: วันนี้ไปไลฟ์สดเน
1: า
4: ะ
1: แมนน้ำตาเมียเก่ามอบให้ไผ่บ
4: อแต่ให้เขายังโรงพยาบาลเลยนะ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
4: เ
1: จ้า
4: เ
1: จ้า
4: เจ
1: ้าขอบใจเด้อเจ้าโชคดีเนาะบ่าวแสงเพชรขอบใจเด้อโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งไอ้บ่าวแสงเพชรเป็นมิตรรายการประจำติดตามรับฟังรายการตลอดตัวจะเป็นทางรายการสีสันเสียงเพลงแดงและแต่ยังติดตามรับฟังทางรายการ พลงก้อนเทียงเนาะเพิ่นก็เป็นอีกรายการทาง FM 103.7 MHz ของพวกเขาถ้าเห็นไปทักทายสบายดีมาทาง Facebook Live เด้อแต่วันนี้ก็ขออภัยเด้อบ่ได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแต่ว่าก็ดำเนินรายการสดปกติเนาะเมื่อไหร่ที่พวกเราไลฟ์สดก็จะแจ้งเตือนเพราะว่าการมีรายการได้ฝากคำคิดคำเห็นไว้แด่ผ่านทางเพจทางไลฟ์สดพวกเราเนาะในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาน้ำตาเมียเก่าจังไรทยอยเปิดให้ตามคำขอกันแล้วกันในงานนี้ท่านผู้ฟังมาหับฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันทั้งกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เป็นกระแจ้งนอสภาพอากาศในแต่ละเขตเป็นเหนือฮอดใต้ท่านผู้ฟัง
3: ผู้จะบินไปใสเอาเว้นยังอยู่ห่างไกลยังบ่เฮือน
1: สายอากาศนี้ยังจะสืบต่อฮ้อนอบอ้าวเด้อมิดรายการแต่ว่าบางเขตบางพื้นที่เนาะอาจจะมีฝนตกและกันมีพัดแห้งเป็นบางโอกาสพ่อแม่พี่น้องทุกคนทำงานแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้เนาะเอาแน่เอานอนบ่ได้เป็นแจ้งมาว่านี่ทั้งแขวงอัตตปือนี่อาจจะมีฝนตกเด้อในระดับคอยหาปานกลางเพราะว่ามีเนื้อที่ปกคลุมของฝนนี่50ซนห้อยและการทั้งแขวงเซกองสารวันจำปาซาดก็อาจจะมีฝนตกเส้นเดียวกันถือว่าทางภาคใต้เนาะอาจจะเฮ็ดให้มีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางส่วนว่าทางภาคเหนือนี่ก็ยังสืบต่ออากาศร้อนอบอ้าวอยู่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องสามารถรับฟังได้เนาะในภาคข่าวทั่วไปจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาเสียงเพลงนี้ฟังให้มิตรรายการทุกคนเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่มิตรรายการก็ได้โทรเข้ามาแต่ต้นรายการพลละกับเสียงเพลงนี้หักอยู่ห่างๆห้องโดยลอนนี่นิรันดรและก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงที่ทางไอแพงได้แนะนำกันเข้ามาเนาะตอนนี้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงหับฟังเสียงเพลงม้วนๆเนาะจากทางรายการพวกเขาผ่านไปบ่ว่าจะเป็นเสียงเพลงฝนเดือน5แล้วก็ติดต่อด้วยทางทางทางเนาะสำหรับเสียงเพลงฝนเดือน5ขอบใจเด้อทางไอ้แพงอยู่บ้านนนแก้วได้แนะนำเสียงเพลงม้วนๆผ่านทางรายการพวกเขาฝากไปทางลุงภูมิทั้งเบาเล่เบาออดในเด้อแล้วก็ไอ้เบานำสวงพ่อทีมงานเพิ่นเนาะที่เป็นมิตรรายการประจำประจำขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจก่อนแล้วค่ะเสียงใดที่เปิดไปยังบ่ถึกอกถึกใจผู้ฟังก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เติมเนาะ0305787052ในยานี้ทางรายการก็ได้น้ำเอาแจ้งการทัดผู้ฟังเกี่ยวกับทางของการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการถึงแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงแขวงเมืองนครพร้อมด้วยสมาคมยานพาหนะและหัวหน่วยดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกในขอบเขตทั่วประเทศเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจเนาะจำหน่ายยานพาหนะทางบกเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวนี้เข้าสู่ระบบเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่นก็ได้มีการกำหนดในแจ้งการคือทัดผู้ฟังสำหรับการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบก

0: ิบัติตามการค้นคว้าออกใบอนุญาตโดยกวมเอาทั้งหัวหน่วยที่ขึ้นทะเบียนและผู้ประกอบการก็ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนเนาะเข้มงวดด้านทุนจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ท่านผู้ฟังซึ่งกำหนดทุนจดทะเบียนนี้แม้น50ตื้อกีบขึ้นไปเนาะสำหรับยานพาหนะ4ล้อขึ้นไปทุกการออกใบอนุญาตต้องเฮ็ดเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งให้กรมการค้าภายในเพื่อติดตามและกวดกาน้องจากนั้นมาตรฐานด้านสถานที่ห้านจำหน่ายก็ต้องมีสถานที่จำหน่ายบอนกิบหักษายานพาหนะที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้างหรือว่ามีการยั่งยืนมาตรฐานเทคนิคจากแขนงการโยธาธิการและขนส่งต้องมีสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายกับวิสาหกิจน้ำเข้าส่งออกหรือผู้ผลิตประกอบภายในประเทศยกเว้นห้างขายรถมือสองและสำหรับห้างขายยานพาหนะมือสองต้องมีสัญญาซื้อขายและแหล่งที่มาอย่างถูกต้องท่านผู้ฟังการรับประกันการปกป้องผู้สมไส้เนาะผู้ดำเนินธุรกิจต้องรับประกันคุณภาพของยานพาหนะที่ตนจำหน่ายโดยมีเอกสารยั่งยืนคุณภาพระยะเวลารับประกันที่ชัดเจนจากโรงงานผลิตและบริษัทสำหรับการซื้อขายต้องเฮ็ดผ่านระบบบัญชีที่ถูกต้องและสำหรับผ่านระบบธนาคารที่ตั้งอยู่ภายในประเทศลาวเฮาเพื่อว่าเป็นหลักฐานทางด้านกฎหมายมาตรการการจัดตั้งปฏิบัตินี้ท่านผู้ฟังให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าทุกขั้นเอาใจใส่ติดตามกวดกาสุกนิ้วให้หัวหน่วยธุรกิจที่เปิดก่อนหน้านี้แต่ว่ายังบ่ทันได้สอดคล้องให้ปรับปรุงตนเองให้ครบตามเงื่อนไขเนาะและก็ให้แจ้งเตือนท่านผู้ฟังจึงแจ้งการสบับนี้ก็คือออกในวันที่2มิถุนายนท่านผู้ฟังก็แจ้งเนาะสำหรับห้างห้านที่ว่าจะเปิดห้างขายรถก็ต้องได้มีการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเด้อนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเราเนาะนำมาฝากบรรดาท่านตอนนี้ฮับสายหนาไม้กันก่อนสบายดี
1: สบายดี
0: สบายดีเจ้าเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างน
1: ้อ
0: คนหลายใจจังใดก็คือเก่า
1: เจ้า
0: ขอบใจโชคดีสบายดีเนาะขอบใจเด้อเสียงเพลงคนหลายใจจังใดก็คือเก่าจังนายทยอยเปิดให้เด้อมิดรายการขอบใจเนาะที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราฟังเติมรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น 10:00 นปกตินี่ก็จะดำเนินรายการครูเนาะเนื่องจากว่าโคสุกสุทธนอมเพิ่นติดภารกิจก็เลยบ่สามารถร่วมรายการได้ครับก็เลยดำเนินรายการผู้เดียวรับสายน้ำไม้เติมสบายดี
1: สบายดีโคสุกขอฟังเพลงน้ำเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะโอ้สังคนหลายใจค่ะก็เปิดไปวังกี้นี่เอาเพลงไม้ได้บ่โดย
1: เอาเพลงอันไม้ก็ได้เนาะ
0: เจ้าเอาเพลงหยัง
1: ยังฮักเจ้าเด้
0: อยังฮักเจ้าเด้อเจ้ามอบให้ไผ่บ่มอบให้ส
1: าวแพงบ้านนนเกียแล้วก็มอบให้อาสาวผู้อยู่นั่นแหละติดเต็มมอบให้เส้นรายการมาทุกสิ่งทุกฝ่ายเด้อ
0: เจ้าจากทางบ่อแก้วบ่แม่นบ่อากาศเป็นจังได๋อยู่พุ่นยังฮ้อนอยู่เนาะเออรักษาสุขภาพเด้ออ้ายเด้อเจ้าอยู่ดีมีแฮงเจ้าขอบใจหลายๆโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทางมิตรรายการอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเพิ่นว่าบ่อแก้วนี่อากาศก็ฮ้อนรอถามมื้อใดสิฝนตกเนาะถ้าว่าตกนี่ก็จะเผื่อมาทางนครหลวงนําเด้อนครหลวงนี่ก็อากาศฮ้อนตอนนี้เวลาต่ําห้องทรง 9:42 นมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ํากันก่อน กับเสียงเพลงนี้น้ำตาเมียเก่าเนาะจากบ่าวแสงเพชรได้แนะนำกันเข้ามาเนาะและกาจะติดต่อด้วยคนหลายใจจังใดก็คือเก่าเสียงเพลงนี้กับฟังให้ทั้งสะแพงเด้อและกาทีมงานทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงขออภัยเด้อมินรายการวันกี้นี้สำหรับเสียงเพลงคนไหลใจจังใดก็คือเก่าโคศกซ่องให้บ่เห็นเนาะถ้าว่ายังติดตามรับฟังรายการอยู่ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ใหม่ก็เลยได้เปิดเป็นเสียงเพลงยังหักเจ้าเด้อเนาะจากมิตรรายการอยู่ทางแขวงบ่อแก้วได้แนะนำกันเข้ามาหวังว่าจะฟังให้เป็นกำลังแห่งใจสำหรับเสียงเพลงใดทีบ่ทันได้เปิดใจอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อมิตรรายการเมื่อเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮาแต่ก็ผ่านพ้นไปยามสุดท้ายแล้วเนาะเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจอีกทีนึงมิตรรายการทีอยู่หับฟังเป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีเมื่อเดือนพบพ้องกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวประธานศูนย์กลางแนวเราสั่งซาดเฮียงฮองให้คณะบริงานพักศูนย์กลางสาพันธ์มิยิงลาวสุดใหม่ถือเอาเวียกงานศึกษาหมด้านการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่ต้นต่ออันดับหนึ่งในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพักครั้งที่5ขององค์คณะพักศูนย์กลางสาพันธ์มิยิงลาวจัดขึ้นเมื่อบดุลมณีทานกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพักประธานศูนย์กลางแนวเราสั่งซาดเสนอให้คณะบริงานพักศูนย์กลางสาพันธ์มิยิงลาวสุดใหม่จงเพิ่มทวีเวียกงานศึกษาหมด้านการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญต้นต่ออันดับหนึ่งเป็นเวียกงานยุทธศาสตร์และต้องเหตุอย่างต่อเนื่องเรียนติดและยาวนานด้วยหลายวิธีหลายรูปการที่แข็งแกร่งกว่าเก่าเพื่อในใส่ปลุกระดมแม่ยิงลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเขาในการปฏิบัติสองหน้าที่ยุทธศาสตร์ดังประธานไกรสอนพรหมวิหารได้ว่าว่าแต่ใดๆมาพวกเราได้ถือเวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีเป็นเวียกงานที่สำคัญเป็นเส้นไหมแดงที่สอดห้อยไปทุกเวียกงานของพรรคทุกขั้นและในทุกเวลา
2: ในสุปีต่อหน้านี้ในการนำพาเสนอบรรดาสายเอาใจใส่เวียกงานจำนวนหนึ่งอยู่ในรายงานการเมืองอิสระมีเมื่อไรแผนพัฒนาก็มีแล้วแต่อยากเน้นตื่นบางจุดนำบรรดาสายก่อนเมื่อเป็นอย่างพรรคเป็นพรรคนำพาเขาบอกพรรคนำพาฉะนั้นต้องเอาใจใส่เหตุเวียกงานของพรรคในการนำพาเวียกงานทำมิตรของพรรคเป็นอย่างแม่นการแม่นเวียกงานการเมืองแม่นเวียกงานแม่นการศึกษาผู้แม่นการนำพาในด้านนี้เหตุอันนี้ความสำคัญความยังมันสายผู้มันพักเอากระถอนบทเรียนเวียกงานเนี่ยเวียกงานไปก่อนเวียกงานสอดถอยทุกก็เวียกงานเวียกตกเฮ็ดทุกเวลาที่ช่างต่างๆพวกมันนะเนื้อในของมันอันที่เฮ็ดแม่นอย่างเวียกงานการเมืองเนี่ยเวียกงานแนวคิดเนี่ยมันอาจสิเป็นอันเดียวเตะโมเมนต์อันเดียว
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลยังเฮียงห้องให้คณะบริงานศูนย์กลางสามพันมิยิงลาวจงสืบต่อเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกสามพันมิยิงก็คือมิยิงลาวบรรดาเผ่ามีคุณธาตุการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติมีน้ำใจหักชาติหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักษาเกียรติศักดิ์ศรีของมิยิงลาวและสืบต่อก่อสร้างมิยิงลาวบรรดาเผ่าให้กลายเป็นลูกสาวผู้ประเสริฐของพรรคและของประเทศชาติสมภวันมาวงไซอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาเรนประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทต้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาเรนเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเรนตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: ชื่อบุญกองสวีซัมที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
6: พอป่วยเป็นพยาธิอย่างเดียว
5: ตาบ่เห็นหูเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่ในตา4-5ปีเลยการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเราได้รูปไปน้ำป่าน้ำไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่ากับบ่แจ้งบ่จัดหมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
6: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
5: เห็นแจ้งคักแล้ว
6: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้ว
5: บ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
6: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
5: ่ออกแดดก็ปกติ
6: ดีใจบ่พ่อ
5: ดีใจเห็นหุงดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมากับบ่เห็นหุงอย่างนี้ก็เห็นหุงดีแล้ว มันได้กินยาตัวนี้คือยังกองเดียวเท่านั้น
6: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นฮุงกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค้าเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
5: ถ้าว่าผู้ใดเป็นปัญญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาเออมากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
6: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

ไอ้ดำคอยลอยยอพาวพายเหือวินวัดว่าเหือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายซะแล้วเสือกสามว่าอย่าเอามาลามสร้างอย่าอวดอ้างว่าตู่เก่งตัวดีเสื้ออึงเผาความเว้าสิฆ่าตัวเองให้ตายสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พุ่งแม่ป้าเอาทุกภาคส่วนมื้อนี้อยู่ดีมีแห่งสุขเสมอมันเสมอมันคือใหม่เนาะเช้าวันใหม่สดใสกว่าเดิมอยู่กับโฆษกบ่าวไทยคนเก่าคนเดิมมาฮอดแล้วกับรายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103เป็นประจำมีรายการเฮาวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะ1ชั่วโมงหลังจากผ่านรายการตั้งแต่เช้ามาเนาะก็ถือว่าเมื่อกี้ได้กันเป็นรายการจากซีซั่นบันเทิงซีซั่นเสียงเพลงเมื่อกี้นี้นะก็ผ่านไปนะเสียงหวานๆจากทางน้องสาวโคศกประจำสถานีพวกเฮานะก็ถือว่าได้มอบความเบิกบานบนเสื่อมผ่านไป1ชั่วโมงเข้าสู่ในรายการพวกเฮาก็คือเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมโดยนะครับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสการค่าจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางเกี่ยวกับเรื่องของการหับสร้างแบรนด์สินค้าก็คือบริษัทลองลิสเป็นผู้อุปถัมภ์หลักในรายการเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นผู้ที่สร้างสรรค์รายการและก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคมด้วยอาหารเสริมด้วยบทเพลงด้วยสิ่งต่างๆอยู่ในเพจของวากามีเนอะมีรายการเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะต่อไปก็เป็นโฮงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านไข่เครื่องสูงเท่าพันโมบายโฟนขออภัยนางพิมพ์มาสอนนะอยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข็งกระดมไสห้านเท่าพันโมบายโฟนหับส่งแป่งโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข็งกระดมไสทั้งสองห้านเพิ่นอยู่ใกล้ๆกันนะเด้อบ่ได้ไปใส่อื่นไกลดอกไปห้านเท่าพันก็ไปพบกับห้านน้องสาวหมูหรือว่าห้านนางพิมพ์สอนเลยนะขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำโซกความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมใส่ด้วยเทียนผึ่งแท้ 100% ขอบใจแบรนด์ครับเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาดังเอ็งตลาดดาราหลวงพบักขอบใจห้านขายยาแม่ยักเออแม่ยกว่าสัตว์นะอตลกหยอกๆอีแม่เพิ่นเป็นคนมักตลกซื้อว่าห้านแม่ยกเด้อเพิ่นจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกประเภทของโรงเรียนพวกเฮาอยู่ที่บ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลงริสอยู่ที่ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงห้านอีแม่กูดคนงามเด้อห้านแม่กูดประตูทางเข้าที่สองตลาดน้ำงำไปถามหาเพิ่นว่าอยากได้ยามองของลองลิตเอากับใหญ่กลางน้อยสุดมีครบอยู่หันเอาไว้ไปทาถูทาถูนวดขั้นกันนะเมารถเมาเหือเป็นวินเป็นเวียนเจ็บปวดกล้ามเนื้อกระดูกคอผิดคอแพงเอาไปนวดไปขั้นกันสรรพคุณดีเลิศมีรายการเฮาเออส่วนผสมสมุนไพรพื้นบ้านเฮานี่แหละดีนะเอาติดถุงส่งเอาไปติดกระเป๋ากระตาขมากันไปนำนะไปใส่กระยาอย่าจะไปลืมเกิดอาการเป็นวินเกิดอาการตกอกตกใจผวาผวาโอ้เป็นวินเป็นเวียนนะเอาว่าทาถูทาถูนวดเอากันเด้อยามองลองลิสยูฮานแม่กูดประตูทางเข้าที่สองตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวางนะอันนั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะยามองล้วนๆเลยอันนั้นก็ถือว่าได้ครับตัวแทนแล้วทางเสียงขวางของเราเนาะก็ถืออายุกับรายการลองลิศก็อยู่กับโฆษกเบาไทยคือเก่านะบัวจะเป็นทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่ปัจจุบันนี้รายการของเรา1ชั่วโมงเด้อมีรายการเฮากับบ่ดนแล้วก็บ่ไวปานใดก็พอดีพองามเนาะก็พอได้ฟังเพลงแต่ว่าก็สิฟังเพลงน้อยๆลงแล้วก็สิเว้าหลายๆเติมนะ
มื่อนี้ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเด้อโอ้ถ่ายทอดสดติดธรรมดานะไล่สดเด้อไล่สดผ่านทางเพจไล่สดทาง Facebook โคซกนำนะเป็นผู้ใดเนาะโทรมาอาจักหน่อยสิรับสายแล้วก็ติดตามรายการเป็นประจำฝากกดไลค์กดแชร์นะรายการของเฮานะสนใจอาหารเสริมอยากได้อาหารเสริมอยากได้เครื่องสำอางหรือว่าสนใจอยากสอบถามซื่อๆบ่ซื่อก็บ่เป็นหยังนะอยากฮู้ว่าอาหารเสริมมันมีอีหยังแดประเภทใดแดเบิ่งแยงสุขภาพบำรุงร่างกายแนวใดก็ว่ากันไปมีรายการเฮาเด้อสวรรค์บ้านนะมาแล้วมีรายการเฮาเพลงนี้มาลางอาจารย์อาคมสมหวังมาเปิดสู่กันฟังในยามสีกระเทินจังหน่อยเนาะบ่แม่นยามเช้าแล้วเป็นยามสีบ่ายๆใกล้ๆสิกินข้าวสวยแล้วยามนี้10 51 โมงนี่ก็พอดีแหละห่างปลาเข้าเอ้าแกงหน่อไม้กินข้าวแซ่บๆเด้อแม่เฮาเด้อมาฟังเพลงนี้อยู่หัวให้ไปนาอากาศฮ้อนกับพักพอแดอยู่ห่มใส่หมวกใส่กุบเด้อมื้อนี้อากาศคือว่าแดดจะเช้าที่นครหลวงเวียงจันทน์เฮาทั้งต่างแขวงได้เป็นจังได๋ทักทายเข้ามาเด้อมีรายการเฮาสวัสดีบ้านนากันก่อนม่วนๆกันเจ้า

โอ้ยคิดฮอดได้เนาะคิดฮอดแม่เฒ่าเด้อแกงใส่ผักหวานอยู่ถ้าคิดฮอดผู้สาวนั่งฟังเพลงมันจึงมีความสุขเอาแท้เอาว่า

็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งตัวซึ่งเป็นสาเหตุ

0: ของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในกินปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สตาร์ทกัน1บทเพลงซึ่งเย็นเย็นบางท่านก็จะโยห่มผ้าเลยความเย็นความหนาวซึ่งบาดหัวใจฟังแล้วเกิดรู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกว่าโอ้เจ็บหัวมาฟังเพลงโคศกอุทัยเปิดแล้วเศร้าเจ็บหัวเลย มันก็แม่นใช่ไหมพ่อเสร็จก็แม่นละบ่เสร็จโอ้มาฟังเพลงเมื่อกี้แล้วว่าผ่อนคลายไปเลยเพลิดเพลินไปจนว่าหลับคาเตียงมาเสร็จบางท่านก็ได้ก็ดีใจน้ำดอกคำว่าหลับก็ได้ยันว่าเลียนหนีประสดกนะสายหน้าไม้ก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าอาจจะจะค่อยๆหับไปที่เว้าเวียกอันนะเกี่ยวกับอาหารเสริมกันก่อนได้มีรายการเท่าเดิมเว้าเรื่องเจ็บหัวเนาะเมื่อกี้นี่ก็ผ่อนคลายไปได้ฟังเพลงก็สบายจิตสบายใจรู้สึกว่าห่างกายกับเบาตนเบาตัวได้ฟังเพลงมวนๆดิเดี๋ยวก็คอมาเนาะมีรายการเฮามีเบอร์ให้คอเพียงอยู่ดอกเด้อที่0305787052 5787052นี่ทองกันขึ้นใจจื้อดีนะบ่ทันได้จดดอกจื้อละฟังอยู่ทุกมื้อบางท่านก็ได้ปัญหาอาการเจ็บหัวมัวเกาเจ็บเส้นประสาทโอ้เจ็บหัวเบิ่งเดี๋ยวตื่นแต่เช้ามาแล้วเห็นแดดแล้วบ่ได้จะเจ็บหัวรถเจ็บเส้นรถปุ๊บางท่านมาฮอดห้องการเห็นเอกสารเต็มตู้รถเส้นขึ้นรถโอ้คือพลึกแทบสั่นเวียกข่อยแต่ละมื้อบางท่านก็เห็นเข้ามานั่งจอคอมพิวเตอร์แล้วเป็นวินเขาโอ้เวียกหนักแต่ละมื้อก็ได้เอาบางท่านก็ไปพุ่นไปหัวไปสวนโอ้ยบังเอิญว่าแบ่เข้าสวนกินเมิดมะเขือมะแข้งมะเพชรปลูกไม้เหลื่อมจีรีเหลือแต่ต่อเจ็บเส้นเจ็บหัวนอนบ่หลับอาการแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหายใจฝืดเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกเขาโอ้บ่แม่นสิเป็นไขมันแล้วบ่ตอนนี้เนาะบางท่านก็ตามัวตาฟางขึ้นบ่แม่นบ่หวานขึ้นตาแล้วบ่อันใดอาการมันสังเกตได้อยู่เฮือนอยู่สารเฮ็ดเวียกก้มงบๆอยู่ลกหญ้านาลกหญ้าสวนก้มเงยก้มเงยเด้อเป็นวินเสียงหิ่งห้อยออกตามาๆเมียบๆอยู่บ่ได้ละนั่งก่อนเด้อพี่น้องก็นั่งก่อนเนาะนั่งแล้วก็มาดื่มน้ําเพิ่นพักผ่อนเบิ่งหน่อยนึงอย่าไปคุ้มหลายคันรู้สึกว่ามันมีอาการเป็นวินวุบๆวับๆมันรู้สึกแปลกๆละยุดก่อนเอิ้นลูกสาวหันเอาอย่ามองหันมาทาถูเบิ่งหน่อยนึงฟังเบิ่งว่าเป็นจังได๋มันสิบ่ได้พากูไปกวดว่าอีนางว่าเสร็จก็ได้ไปกวดเบิ่งเดิมมีรายการเฮาเด้อเพาะว่าหยังอาการแบบนี้นี่มันจะเกี่ยวไปสู่ที่ไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันมันหุ้มตับหุ้มหัวใจบรรหาค่าไขมันอยู่สูงเกินไปนะเฮ็ดให้ระบบไหลเวียนของโลหิตไปแล่นบ่สะดวกบ่ทั่วบ่ถึงนะขึ้นไปสมองน้ำออกซิเจนขึ้นไปสมองกับบทัวบทถึงไปฮอดเล็บตีนเล็บมือกับบทัวบทถึงอันแสดงถึงอาการมึนซาดแสดงถึงอาการเป็นเปียเป็นลอยรู้สึกว่าเป็นตีนกูบมือจังเป็นแข็งกรือกิรีไปเนาะอาการแตกต่างบางท่านก็หายใจฟืดบางท่านก็เหงื่อออกผิดปกติเนาะอาการมันมีตึกแปลกๆบ่ได้เด้ออันตรายไขมันอุดตันเส้นเลือดเฮ็ดให้ระบบโลหิตไปโลเลี้ยงร่างกายทุกอวัยวะทุกจุดบ่ทั่วบ่ถึงนะสำคัญในรายการเฮาตัวนี้พวกเฮามีอาหารเสริมที่มีชื่อว่าจีโกพลัสประเภทแคปซูลนะแคปซูลกับ1มีอยู่30เม็ดหรือว่า30แคปซูลเป็นอาหารเสริมในรายการเป็นอาหารเสริมนะช่วยลดพรอาการที่เป็นไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้มันลงมาเน่เห็นบ่บางท่านนี่แต่ละมื้อนี่ค่าน้ำตาลนี่สูงนะค่าน้ำตาลสูง จักหน่อยเด้อมีรายการเฮาเนาะคาคูคาคาคาฝอยก่อนนะคาน้ำตาลนี่สูงปรับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คืออาหารเสริมจีโก้พลัสนี่มีส่วนดีหลายนะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณเพิ่นยังมีอีกหลายนะเรื่องของอาหารเสริมจีโก้เด้อนอนบ่หลับนี่กระดูกทับเส้นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้น3ประการก็คือความดันโลหิตไขมันค่าน้ำตาลสูงนะอันนี้ก็คือหม้อไผ่จีโก้พลัสเอาแบบสั้นๆแต่ว่ากวมรวมรายละเอียดมีรายการโทรไปที่ห้องการสอบถามเติมจะมีพนักงานผู้สาวพนักนั่งอยู่ห้องการท่าหับสายเสียงสีหวานๆนิดนึงโทรไปที่020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการเฮาเด้ออ่ะอันนี้ทับสายหน้าไมค์กันก่อนเพิ่นโทรมาเจ้าสบายดี
2: โลเจ้าจะมีคนต้อง
1: ทาเออเจ้าสบายดีเจ้า
2: เออขอฟังเพลงแ
1: ม่เอาเพลงหยังเจ้า
2: ปลาขอบุญปลายาคาพอกันนะ
1: เจ้าเออได้ได้ปลาคอใหญ่มนปลายาคาเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเออก็ฮ้อนปกติจักมีฮ้อนมีฝนมีแดดสลับซับซากกันแต่ละมื้อตกเจ้าตกเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยเจ้าเจ้าจ้าขอบใจเจ้าเดี๋ยวจัดเพลงให้เด้อนะอันนี้ก็ทั้งมีรายการทั้งแขวงสวรรค์เขตนะก็ติดตามรายการก็ทักทายเข้ามาสายต่อไปจะสบายดีสบายดีตู้เพ็งอารมณ์ดีเนาะแม่เนาะมื้อนี
3: ้อากาศดีอารมณ์ดี
1: ว่าอยู่วังเวียงอากาศดีบ่มื้อนี
3: ้อากาศดีมันฮ้อนแฮงฮ้อนขนาด
1: ว่าจ้าวจ้าวจ้าวจ้าว
3: จัดฮ้อนบ
1: ่โอ้ผมเริ่มกูดละจ้าวจ้าว
3: ขอฟังเพลงให้เด้อ
1: เอาเพลงหยังจ้าว
3: ไม่คนบ่มีหัวใจเด้อ
1: คนบ่มีใจเนาะ
3: คนบ่มีใจล่ะของเจ้า
1: อ๋อเพลงโคศกเนาะเจ้าเจ้าได้ได้ได้ได
3: ้
1: โดยโดยโดย
3: ฟังวันเมืองเพื่อง
1: เจ้า
3: ดูใจหนุ่มพญาบ่าวลองเพ
1: เจ้า
3: บ่าวเล่กงแห่บ่าวสอนหนุ่มเลี้ยงผู้มีไอ้คำเด็กเมืองเพื่อง
1: เจ้าเจ้าเจ้าม
3: ณีลาเด้อแม่บ่อนแม่ไผ่ทำกันบ้านตอนยืนเมย์เลยนะลืมไปเด้นี่เห็นรายการแล้วทุกเจ็บทุกใจเอ้ยหาฮอดลืมแล้ว
1: ลืมเมื่อละบ่
3: ไปจันทราบ่จันทราห้องเก้วเด้อ
1: เจ้าโดยโดยโดยโดย
3: ตู้คำแพงนะทุกเจ็บทุกใจ
1: ตู้คำแพงเจ้า
3: ตู้คำแพง
1: เจ้าตู้คำผงอะไรโดยสบายดีท่านบุญนำมื่นสุพลนะติดตามรายการทาง Facebook นะสบายดี FC แฟนรายการอยู่ในเพจแห่งซานลาวพวกเฮานำได้เด้อสบายดีมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางสาวันเนาะเพิ่นบอกว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของทั้งลองเลียดเด้อมาได้เด้อมาได้เจ้าสบายดีเจ้า
4: สบายดีบ่ได้
1: เจ้าสบายดีตู้แหมว่าตู้นี่บ่อยากลมนําเลยเนาะ
4: เอ้า
1: เอาเพลงหยังเว้ามาลดจ้ะ
4: คนหลายใจจังใดก็คือเก่า
1: คนหลายใจจังใดก็คือเก่าคนหลายผัวจังใดก็หลายผัวคือเก่าล่ะเนาะ เอ้ยจ้าวจ้าวจ้าวอันเว้าซื้อเพลงใหม่ดูพอเพลงเก็บเสือคนหลายใจบ่คนหลายใจจังใดก็ยังคือเก่าบ่เออจะซอกเบิ่งให้แล้วพอเด้ออ่าเตรียมจะพิมพ์เข้าไปมันจะฟุ้งอาจจะดึงขึ้นมาดอกจ้ะไอ้มักตีไก่เนาะได้ไปคัดใจบ่ได้เลยไอ้มักตีไก่เจ้า
4: สบายด
1: ีอ่ะก็ผ่านไปเนาะ1เสียง2เสียงมีรายการทางบ้านที่ติดตามรายการสดของเบาไทย1ชั่วโมงเนาะอันนี้มันเบาสอนวังเวียงนะหับสายพลดลละสบายดีเบาแสนเออเบาสอนสบายดีเบาสอนเจ้าเออกับโทรมาแน่เห็นโทรไปแต่รายการอื่นรายการกุศลเบาไทยแล้วไม่อยากโทรมาละเนาะว้าลืมโคสุกอุทัยละล่ะเนาะสั่งแล้วแล้วเจ้าสั่งรถเจ้าเอาเพลงอย่างกะว่ามาเพลงอันใดเพลงอันนั้นเออคนบ่มีใจหั่นวะได้ยินข่าวว่าพวกเจ้ามักกันมันบ่บอกว่าติดตามรายการโคซกแล้วได้แฟนพร้อมเออได้แฟนแล้วถูกใจก็ได้เมียพร้อมเด้เนาะเออเอาเสียบซัดเพลงให้เจ้าเจ้าฝากเลยเจ้าโดยโดยโดยโดยเจ้าโดยตู้ผู้ค้ำแขววองสายยาใหม่เพิ่นเด้อเจ้าโดยขอบใจเจ้าสบายดีเบาสอนนะสอนธนูแหลมปลายแหลมเนาะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาคนบ้านนอกเนาะมีรายการเฮาเนาะเอาคนบ้านนอกเด้อมีรายการเฮาเด้อจากศิลปินวันไซสมสุขแล้วเพลงต่อไปช่วงต่อไปจะเป็นเพลงเบาไทยเนาะฟังเพลงนี้ก่อนจ้ะ

0: พักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิช
1: คนบ้านนอกสิเป็นคนบ้านนอกสิเป็นคนในเมืองใหญ่คนอยู่ไสกับคนคือกันนะมีหัวจิตหัวใจมีจิตใต้สำนึกมีครบทุกอย่างนะคือกันนะอย่าไปด้อยค่ากันอยู่น้ำกันนะหักกันได้เป็นหมู่เป็นกองเป็นเสี่ยวเพื่อนมิตรร่วมงานสิเป็นครอบเป็นครัวสิเป็นสู้เป็นแฟนนะในองค์กรองค์การหงหำหงเฮียนเอ๊ะมันนอกนั่นนั่นนี่บ่เว้าเด้อโอ้เป็นแต่ต้องเพิ่นเนาะแต่ว่านี่เป็นบทเพลงนะถึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะคนบ้านนอกบ้านนาเฮาอยู่ตามวิถีชีวิตพอมีพอเพียงนะฟังแล้วก็รู้สึกเข้ากับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่นาพุ่นเด้บางท่านกับส่วนหลายคนฟังวิทยุนี่มันพุ่นเด้จะต้องเป็นเขตต่างแขวงนะในเมืองในนาเฮานี่ก็น้อยดอกสิได้มีโอกาสได้มานั่งฟังวิทยุบางท่านก็อยู่ในเมืองก็ฟังคือกันเน่ฟังหลายคือกันนะก็ฟังหลายสถานีก็ฟังเพราะว่าการฟังกับการเบิ่งเนี่ยมันต่างกันฟังเฮ็ดเวียกไปนำเบิ่งนี่เฮ็ดเวียกไปนำนี่ก็บ่อยากคักเลยเนาะทั้งสิเบิ่งตรหัสทั้งสิมาเฮ็ดเวียกแบบมันก็บ่ได้เวียกแล้วเนาะฟังเอาซะเด้อคันสิเบิ่งก็ต้องได้ตั้งใจมานั่งเบิ่งดีๆบ่แม่นสิเบิ่งนำเฮ็ดเวียกไปนำนี่บ่แล้วเวียกเนาะเอาฟังไปนำฟังวิทยุระเบิ่มเด้อ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หันคืนเข้ามาเนาะ 10:00-11:00 น.ติดตามรายการโคศกบ่าวไทยเด้อมาแล้วนั่งจื้อคือฟอยแบบอยู่นี่แหละเนาะขอบใจ FC ทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วก็ขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมทั้ง6ประเภทของทาง

ซ็ตลองลิสต์การค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเด้อนะอาหารเสริมทุกประเภทจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันสังเกตเบิ่งเจ้าของแดกอยู่เฮือนอยู่ศาลรู้สึกว่ามันบ่อยากคักอยากแน่รู้สึกว่ามันบ่อยากสบายรู้สึกว่ามันเป็นจังได๋นะอย่าลืมนะโทรมาลดให้ข้อมูลโอ้ล้มกันโทรมาลดโอ้ยแม่บ่มีเงินโทรศัพท์นะประสิทธิ์บ่เป็นหยังโทรมาและบอกลูกสาวอันอยู่ฮอกการมาอันลูกสาวโทรคืนมาให้แม่ด้วยเงินนี้แม่น้อยเดียวนั่นประสิทธิ์โทรไปต่างแข่งมันก็อยากเปลืองจะน้อยได้เนาะนาทีละเด้อเนอคันให้กับโทรทั้งอินเทอร์เน็ตเอาโทรทั้ง WhatsApp เอานะอยากเห็นหน้าเห็นหนวดกันก็โทรเบิ่งหน้าเบิ่งตากันทันสมัยดอกงามนี่พอพันสอบถามหาเพิ่นนะให้เบอร์โทรศัพท์3เบอร์นะบางทีพ่อแม่ได้ฟังมื้อนี้ก็ได้เบอร์โทรศัพท์มื้อนี้ก็โทรมื้อนี้เลยก็ดีนะที่020 9829 4228 030 544644 544655นี่3เบอร์นี่มันของทั้งห้องการลองลิสต์เพิ่นเด้อโทรไปรถอยากได้อาหารเสริมประเภทใดก็ว่ากันไปเนาะฝนตกยังฮู้เอื้อนกุบกินเดือนก็ยังฮู้อิ่มบาดว่าอ้ายคิดฮอดน้องสั่งบ่มีมือสีอิ่มเต็มเท่เด้ว่าซั่นครับโอ้เป็นคำศัพท์ที่ฮิตกันเนาะก็เว้าก็ว่ากันในสไตล์ของคำพยาคำสุภาษิตมันก็มีหลายอย่างกับโคศกมักเว้าดอกคำสุภาษิตคำพยาต่างๆมักจะมาเว้าบางท่านก็สิจื้อจื้อขึ้นใจนะหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของพยาสุภาษิตต่างๆพังเพยต่างๆนี่มันมีหลายในแผนตำราบูฮานเฮานะสืบสานตำนานเรื่องของวรรณคดีต่างๆได้ไปเขียนใส่ใบลานเขียนใส่ต่างๆเฮาควรจะศึกษานะศึกษามาเป็นความรู้รอบตัวแดนะมันจึงค่อยได้มีเนี่ยมาว่ากันแล้วก็บทเพลงคือกันนี่มีรายการจากฟังลำบอกก็ว่ากันไปเด้อลำหยังเอ้มีลำเลืองก็มีเด้อเอ้ยมุขานี่ก็ได้ยินข่าวทางตู้คำเล็กมันว่าเอาเป็นจำปาซีต้นมีบอก ฟังลำเลืองสบายดีแม่เวียงสอนเด้อเพิ่นบอกว่าเพลงคนบ่มีใจว่าซั่นนะแม่เวียงสอนคนงามเพิ่นนี่คนตลกเฮฮามวนซื่นดอกโอ้เพิ่นนี่บ่ธรรมดาเด้เอิ้นแม่ๆที่จริงแล้วอายุห่างกัน48ปีนี่ดอกนะงามเพิ่นนี่ผิวพรรณดีแล้วก็ทั้งบ่าวสอนวังเวียงแดนะคนอันนี้เป็นคนหลายใจจังได๋ก็ยังคือเก่าอันนี้ตู่ภูมินะคนบ่มีใจนี่แดจะจัดให้เพลงคนบ่มีใจต่อไปเด้อได้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์แล้วแหละเนาะก็โทรไปแล้วเด้อมีรายการเฮาได้มีออเดอร์เข้ามาได้จะขอบใจลูกค้าแล้วก็เฉพาะมีรายการที่สร้างซื้อรายการของโคศกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อนะเอาญาติบัตรคำไปเปิดเพลงฟังก่อนเพลงนี้คนบ่มีใจตามคำขอจ้ะ

0: าวดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันท
2: น์มาแล้วมาแล้วคนวัดนะเมื่อกี้นี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเดจื้อเบอร์โทรแล้วน้องอีเมลก็ได้จื้อแล้วบอกฟังทุกมือจื้อแล้วโทรแล้วเมื่อวานนี้โทรแล้วหลายท่านก็โทรไปแล้วเด้อศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้บ่ในหน้าจอทางเพจของเฮากำลังไล่สดนี่อินเสิร์ตขึ้นมาที่หน้าจอเด้ไล่หงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้ออันนั้นก็เป็นโลโก้เพิ่นผู้อุปถัมภ์รายการและอินเสิร์ตขึ้นใส่หน้าจอแล้วก็ทางแบรนด์เจจอยพอน้ำแดงโอ้อันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมประเภทเครื่องสำอางนะของทางบริษัทลองลิดของเฮาทางเจจอยเด้อินเสิร์ตขึ้นให้ละเด้อ FC แฟนรายการเฮายังมีอีกหลายๆท่านจะเอาขึ้นใส่หน้าจอให้ให้เครดิตให้ความสำคัญให้แก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกภาคส่วนให้โชคให้มันให้ซื้อได้ขายดีนะเป็นแม่ค้าก่ายขายเปิดทุกอันทุกแนวเฮ็ดหยังก็ให้มันมีแต่ความได้ความดีเจริญรุ่งเรืองเขามาอุปถัมภ์รายการก็ได้สบายดีทั้งดอกไฟหรือว่าสาวไฟสบายดีอีตาโคซกว่าสันว่าแล้วว่าอีตาว่าสันพันว่าอยากฟังเพลงเผ็ดในตุ่มนี่เด้อว่าสันทางเพจแห่งซาลาวพันขอมาโดนเติมแล้วบุ๋มแมนพันออกแล้วบ่ยังเบิ่งอยู่บ่เนาะอ่ะได้จัดให้เพื่อนดอกจักหน่อยเผ็ดในตุ่มของอาจารย์สมบัติแก้วคำดีศิลปินรุ่นใหญ่นะมากประสบการณ์ก็คือไอ้สมบัติแต่จัดให้เด้อเผ็ดในตุ่มแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงกันเว้าเรื่องศูนย์การแพทย์เติมอีกน้อยหนึ่งนะสายตานะมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในห่างกายอวัยวะที่สำคัญใช้ในการเบิ่งเนอแนมเบิ่งโอ้คันตวงตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่สัดมันก็ยากได้อันใดก็ได้สิไปใส่เฮ็ดหยังนี่โตคันตามัวตาฟางแล้วมันยุ่งล่ะพี่น้องเฮายุ่งแฮงเนาะโอ้ยตาบ่เห็นฮู้จะจับหยังบายหยังจะเห็นหยังก็บ่เห็นน้ำเพิ่นยากตามัวคันเห็นก็เห็นพอบ่อยากแจ้งๆมัวๆฟางๆพอให้มันไปตําหมึนเนาะโอ้ยอยากเฮ็ดหยังก็บ่ได้จับอะไรก็บ่ถูกได้เห็นบ่มันก็เป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตนะแต่ว่าจังได๋ก็ย่ามีรายการเฮาคันมันเป็นไปแล้วก็ต้องได้อดสายเงื่อนได้นะอดทนอดกั้นเข้าใจปัญหาของสุขภาพไปนํากันแต่ว่าเฮาก็บ่ควรจะปล่อยปะละเลยเฮาก็มีทางเลือกทั้ง2ประเภทนะประเภทหนึ่งก็เป็นเรื่องของอาหารเสริมประเภทที่2ก็เป็นอยู่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเคยว่าเอาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าช่วยในการปิ่นปัวนะแนะนําไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เดินทางมาแต่ปักกิ่งประเทศจีนประสานกับเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการผ่าตัดโอ้คักแห้งมีรายการเฮาเด้อหลายๆท่านก็ถือว่าโทรมาโอ้ดีดีคักว่าซั่นก็ขอบอกขอบใจคันได้รับข้อมูลจากโฆษกเบาไทยแล้วก็ไปโทรไปหาเพิ่นได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรไปเด้อมีรายการเฮาเพิ่นยินดีรับสายให้ข้อมูลเนาะปรึกษาปัญหาของสุขภาพทางดวงตาผ่าตัดฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบเสียเงินเท่าไหร่มันซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นเรื่องของการใส่ใจเด้อมีรายการเฮาเอาจังซั่นเราได้เนาะจะให้เบอร์โทรศัพท์จะให้เบอร์ที่020 5755 4111 5755 4111โทรไปนะอันนั้นแม่นศูนย์การแพทย์เพิ่นบริการผ่าตัดฟรีสถานที่แม่นตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือ4โคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์มานครหลวงพี่เราเด้ออีเมลเฮาอยู่ต่างแขวงอยู่แขวงใดแต่เหนือฮอดใต้ขึ้นมาได้นะว่องไวทันใจมารถนะให้มันทันกับสภาพได้ยามเพิ่นมีนโยบายจังซี่อ่ะอันนั้นก็แม่นศูนย์การแพทย์เฮาไปฟังเพลงกันเติบอีกมีรายการเฮาเพชรในตุ่มตามคำขอจาก FC แฟนรายการทางเพจแห่งสันลาวจากสาวฝ่ายขอมาจาก

นบ่จำใจจากเวลาพัดมาลายก้นเนาะเป็นรายการเฮาก็ได้เวลาผ่านไปน่ะคือดังสายน้ำไปแล้วไปเลยเนาะบ่ฮวนคืนมาเปิดงานก็ต้องมีปิดงานเป็นของธรรมดาบ่มีงานเลี้ยงใดสิบ่มีมือสิเลิกลาเนาะมันต้องมีมือเลิกมือเปิดมือมวนมือกินแล้วก็ต้องมีมือปิดเด้อเช่นกันกับรายการลองเลสเฮาก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงปลายๆของรายการแล้วก็ต้องได้สิได้อำลาพาจากกันก่อนแต่ว่าก่อนจะจากกันไปก็ได้มอบเบอร์โทรศัพท์ให้อีพ่อไอแม่ผู้ที่สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮาก็คือที่เบอร์020-9829-4228 030-544-6644 544-6655เด้อ3เบอร์นี้พอพันสอบถามและสั่งซื้อได้กับรายการเฉพาะที่ไล่สุดจะได้ราคาพิเศษให้นะเอาจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศขอบใจ FC แฟนรายการทางเพจแห่งสารลาว FC แฟนรายการทาง Facebook เบาไทยขอบใจพ่อแม่ที่ฟังด้วยเสียงทางวิทยุระบบคลื่นความถี่103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นนะได้รับข้อมูลแล้วได้เบอร์โทรศัพท์แล้วสนใจก็สั่งกันได้เด้อมีรายการเพื่อสุขภาพดีๆนะลองเล็ดยินดีให้ข้อมูลทั้ง3เบอร์นั้นเลยขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมก็คือห้านขายยานางเอ่งตลาดดาราหลวงมะบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์นะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการหลักก็คือลองลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลขอบใจโรงงานตะกิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านเท่าพันบอบอยโฟนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจแบรนด์เทียนเพิงนำสู้ขอบใจแบรนด์กระเพียกแซบ2ไอ้น้องพิเศษขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงแม่จันทน์ปักกิ่งนะผ่าตัดฟรีในปัจจุบันนี้เฮียนเซินนะเข้าถึงข้อมูลได้โทรไปเลยที่020-5755-4111 5755-4111ศูนย์การแพทย์นครหลวงแม่จันทน์ปักกิ่งนะปิดท้ายอีก1บทเพลงเป็นรายการเฮาคนหลายใจหัวใจดวงเดียวแต่ว่าหลายแนวคิดเนาะเอามอบให้เพลงนี้จบลงยามใดข้าพเจ้าเบาไทยพร้อมด้วยในสร้างคุ้มเครื่องเสียงทานสมศักดิ์ต้องขอกราบว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวเมื่อบ่ดลมานี้ที่นครหลวงพะบางสถาบันการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกองประชุมสัมมนาสากลภายใต้หัวข้อยกระดับการเป็นครูหัวมือเพื่อหวมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแนใส่สร้างประชาคมหวมศัตรกรรมเดียวกันให้มีความปลอดภัยมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองซึ่งแม่นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ำคองแม่น้ำลันสร้างโดยการเป็นประธานของท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกองประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากบรรดาสถาบันค้นคว้าและสถาบันค้างปัญญาจากบรรดาประเทศภาคพื้นแม่น้ำคองเซนกัมพูชาจีนเมียนมาไทยและเวียดนามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากศูนย์กลางและท้องถิ่นจำนวนทั้งหมดหลายกว่า60ท่านกองประชุมได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยลงลึกปัญหาการตั๋วต้มและหลอกลวงผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ภาคพื้นแม่น้ำคองกำลังประเสริญหน้าและเป็นสิ่งท้าทายในการแก้ไขปัญหาสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้แก่ความปลอดภัยความมั่นคงและเศรษฐกิจของบรรดาประเทศแม่น้ำคองแต่ยังถือเป็นภัยคมคู่ให้แก่การดำรงชีวิตของประชาชนท่านไมทองธรรมวงศาได้ซีเห็นถึงผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่นับมือเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นและปรากฏตัวในหลายรูปแบบวิธีการซึ่งเรียกร้องให้บรรดาประเทศร่วมมือกันโดยเฉพาะภายใต้4ของเขตสำคัญคือการสร้างระเบียบกฎหมายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการและทรัพยากรมนุษย์การยกสูงความรับรู้ของประชาชนและทักษะด้านดิจิตอลและการเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆอย่างรอบด้านพร้อมทั้งเน้นนักว่าการต้านอาชญากรรมข้ามชาติแม่นหน้าที่ร่วมกันที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในด้านวิชาการและเห็นดีเป็นเอกภาพกันว่าการตั๋วต้มและการหลอกลวงผ่านทางออนไลน์นับมือนับมีความหุนแหงแผ่ลามออกสู่วงกว้างและมีการผันแปรไปตามการพัฒนาของยุคสมัยก็คือการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เหตุให้การติดตามแก้ไขปัญหามีความยุ่งยากและซับซ้อนขึ้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการร่วมมือและเป็นเอกภาพกันของทุกภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลภาคธุรกิจและภาคประชาชนของทุกประเทศเพื่อร่วมกันสกัดกั้นรับมือแก้ไขและป้องกันเพื่อลดพรผลกระทบต่อความมั่นคงระบบเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสมภวันมาวงไซอ่าน
2: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
3: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
2: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออคอสื่อสาร

0: ไปเดินไป
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกๆท่าน
2: ยาวสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับประธานเข้าสู่รายการอคสื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร
1: หรือว่า MOIC สื่อสารพบกันในวันนี้ตรงกับวันที่3มิถุนายน2026วันพุธเป็นมือกลางอาทิตย์อนุรักษ์วิระวงศ์พร้อมด้วยพันงานสุธิพงศ์ครับนาทีดำเนินรายการสู่ทานฟัง
2: เจ้าเส้นเคยเฮามีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าและก็ตามคำมั่นสัญญา
1: เจ้า
2: ตามคำมั่นสัญญาที่อ้ายเพิ่นได้ให้ไว้ในอาทิตย์แล้วนี
1: ่
2: มาร่วมจัดทำรายการกับทางโฆษกพันงานได้ในอาทิตย์แล้วนี่
1: เจ้า
2: ซึ่งอนุรักษ์บ่อยู่แต่เพิ่นบอกว่าสิมาขอใช้เวทีเนี่ยมาจัดทำรายการร่วมกันเลยเพิ่นว่าสนิทจะมาเป็นพิธีกรนำ
1: สงสัยคุ้นเคยและสิให้มาตลอดเลยเน
2: า
1: ะ
2: อยู่ประจำนะ
1: เจ้าเอามื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากทางท่านหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองเอิ้นว่าสินค้าภายในเนาะหรือว่าก
2: รมการค้าภายใน
1: กรมการค้าภายในมาต้องมาดูแลโฆษกจริงสิจือแล้วปะเนี่ยกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสันติสุขภูลสวัสดิ์อาทิตย์ก่อนมาแล้วอาทิตย์นี้สิมาสืบต่อ
2: เจ
3: ้
2: า
3: สบายดี
1: สบายดี
3: สบายดีผู้ดำเนินรายการและก็บรรดาผู้ฟังนะผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านเจ้าม
1: ื้อนี้เฮามาพอกันดังที่โคซุกเมื่อวานนี้กรรมกรอนุรักษ์ก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปว่าเฮาจะสืบต่อในการสนทนาเกี่ยวกับเวียดงานของบรรดาราคาสินค้าหรือว่าสินค้าที่ติดพันเนาะซึ่งในมื้อนี้พวกเฮาจะมาสนทนาภายใต้หัวข้อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สมใ
3: ช้เ
2: พราะตอนนี้สิติพันกับในหัวข้ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทางท่านสันติสุขมาร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้เพิ่นก็เพิ่นมื้อนั้นเพิ่นให้ความรู้หลายอย่างเนาะเป็นต้นเกี่ยวกับแม่นเรื่องของสินค้าควบคุมว่าเป็นจังได๋มันจังแม่นสินค้าควบคุมย้อนหยังและควบคุมมีอันใดเดในอาทิตย์นะเฮาได้ฮู้ข้อมูลไปแล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้มันต้องมาเว้าในเรื่องของผู้สมใส่ได้ว่าการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สมใส่นี่มันมีขึ้นได้เนาะในจุดนี้อยากให้ท่านได้ให้ทัศนะของท่านเนาะเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สมใส่ในยุคดิจิตอลปัจจุบันนี้มันมีความหมายและก็มีความสำคัญในหลายทาง
3: เจ้าที่จริงแล้วอยากให้เข้าใจลืมเนาะว่าเวียกงานการปกป้องผู้สมใส่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรมการค้าภายในเฮานี้เนาะซึ่งสิ่งสำคัญในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สมใส่นี่นะก็คือการให้ประชาชนหรือว่าผู้สมใส่โดยทั่วไปเนี่ยได้รับรู้สิทธิ์ของตนเองเนาะโดยเฉพาะแมนสิทธิ์ภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยการปกป้องผู้สมใส่ฮั่นเนาะเพิ่งซึ่งก็สิทธิ์ในการนำใส่สินค้าต่างๆเนาะอันนี้เป็นส่วนสำคัญเนาะในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งนี้สิทธิ์นั่นน่ะบ่เพียงแต่เรื่องของการรับรู้เนาะแต่มีสิทธิ์ในการห้องเฮียนสิทธิ์ในการที่ว่าปกป้องตนเองจากการนำใส่สินค้าที่ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากการธุรกิจฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับสิอาจจะเว้าไปในรายละเอียดตื่นว่ามันแม่นหยังเนาะในส่วนของการ
2: เพราะว่าคันว่าถือว่าในจุดของคำว่าซิดแล้วก็คันว่าเรื่องว่าการเอารัดเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบมันก็มีหลายอย่างนี
1: ่
2: มันบ่แม่นเฉพาะแต่เรื่องราค
3: า
2: เรื่องของคุณภาพนำ
3: จ้
2: าบางทีโฆษณาไปหลายบอกว่าสินค้าอันน
1: ี้
2: ม
1: ัน ดีทุกอย่าง
2: แต่ความจริงแล้วสรรพคุณได้เพียงน้อยเดียวสมมติว่าเนาะแต่บอกว่าดีซิพอดีแท้ๆมิตรโคเดียวก็ยากแล้วอันน
3: ี้เนาะอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่ของมันที่อันเฮาพบพ่อเนาะโดยเฉพาะแม่นในยุคปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าสิเป็นการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีบ่การสื่อสารต่างๆเนาะสะท่านและผู้สมใส่โดยส่วนใหญ่นี่มันจะประเสริญกับปัญหาความเสี่ยงเนาะความเสี่ยงความเสี่ยงอย่างเนาะโดยเฉพาะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเขาเอิ้นว่าสมใส่สินค้าที่บ่ได้คุณภาพอย่างที่ว่านี้เน
1: า
3: ะหรือว่าการสั่งซื้อออนไลน์หรือว่าสั่งซื้อออนไลน์แต่ได้รับสินค้าแบบบ่ตรงปกบอกแบบนี้เนาะหรือว่าการที่สั่งซื้อไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วแต่ว่าผัดบ่ได้รับสินค้าแบบนี้นะเนาะ
2: 2ข้อนี้บอกเลยว่าเป็นอันลักเลยอยากว่าอันลักก็ว่าแม่ได้เนาะสำหรับเรื่องของการใส่ใจทั้งออนไลน
3: ์ออนไลน์แม่น
2: ละบ่ได้นอนแหละบางห้างก็บ่มีหน้าห้างเด้
1: เจ้า
2: บางสินค้านี่บ่มีหน้าห้างเน้นว่ามีแต่ออนไลน์ถ้าพอใจก็ซื้อว่าซะได้ผู้ขายก็ได้แต่ว่าผู้ซื้อก็เฮ็ดได้เนาะโฆษณามาเรื่อยๆมันก็น่าฟังเด
1: ้ดึ
2: ง
1: ดู
2: ดยกตัวอย่างว่าเอ้าสมมุติว่าเดี๋ยวนี้เอาโฆษกนี่หน้าเป็นฟ้าซะสมมุติว่าเนาะแล้วมันก็โฆษณาขายสินค้านี่ใส่อันนี้ดี
3: ก็ซะเออไปเลยแบบนี้เนาะ
2: มื้อนี้ก็เว้ามื้ออื่นก็เว้าว่าใจบ่หวั่นไหวสิมันสิไปทางไหนเน
3: า
2: ะ
3: เอาจักหน่อยนึงบอกแบบนี้
2: อยากลอง
1: กลายเป็นว่า
3: อยากลอง
2: กลายเป็นหนูทดลองบางครั้ง
1: ซื้อแล้วบ่ได้สินค้าที่เฮาอยากได
2: ้
1: หรือบางครั้งก็หายไปเลยก็มีเน
3: า
1: ะ
3: อันนี้แหละปัญหาใหญ่ของมันเนาะสนั่นแหละการที่ว่าเฮาซื้อสินค้าออนไลน์บางครั้งผู้สมไส้เนี่ยได้รับผลกระทบหรือความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันบ่เพียงแต่เสียเงินไปล่าได้เน
1: า
3: ะแต่ว่าการนำใส่สินค้าที่บ่ได้คุณภาพหรือว่าบ่ได้มาตรฐานนี่เนาะมันจะเฮ็ดให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพของเฮานำตื่
2: ม
3: อันนี้นี่เป็นส่วนสำคัญแม่นล่ะ
2: โซคือเรามี3อันเสียหายอันที่1เสียหายทางด้านสุขภาพอันที่2เสียหายทางด้านจิตใจอ
3: ัน
2: ที่3เสียหายทางเงิน
3: ทางเงิน
2: ทางใจเจ็บทางกายบางคนบอกเดี๋ยวนี้พอเรื่องการซื้อออนไลน
3: ์
2: แต่แน่นอนเฮาฮู้ว่ามันมีผลกระทบแบบนี้แล้วก็ฮู้ว่ามันเสียเปรียบแบบนี้ล่ะแล้วจะไปห้องเรียนได้จังได๋ล่ะท
3: ่านปัญหาใหญ่ของมันนี่แม่ถึงว่าอันผู้สมไส้โดยส่วนใหญ่นี่ถามว่าผู้ซิดบอกกับผู้เนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วแหละแม่นยังโบก้าที่จะห้องเฮียนหรือว่าโบก้าที่จะใส่ซิดบางเถื่อเขาอาจจะน่าอายบอกแบบนี้หรือว่าบอกไปแหละหนึ่งมาบางเถื่อเวลาเขาสั่งซื้อนะมันเป็นจำนวนน้อยเนาะ
1: ก็จ
3: ะยาแหละซะทิมไปซะแบบนี้นะเสียค้างโง่ประมาณหรือว่าอันนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วแหละมันคือการถือเอาเปรียบเวลาเขาถือเอาเปรียบแล้วการห้องเฮียนเนาะผ่านระบบนี้เนาะมันจะบางเทื่อมันจะเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเฮียนให้กับผู้อื่นน้ำตื
2: ่
3: น
2: แม่น
3: ซึ่งมันก็เป็นการช่วยเหลือกันในตัวได้ช่วยเหลือสังคมในตัวในตัวนี้
2: แล้วจะห้องเฮียนผ่านส่งทางใดห้องเฮียนหาใครแบบนี้
3: เจ้าซึ่งในปัจจุบันนี้เนาะภายหลังที่ว่ากฎหมายได้จะตั้งปฏิบัติเนาะทางกรมการค้าภายในเฮาก็ได้มีอันได้สร้างเขาเอิ้นว่าสายด่วนออนไลน์เนาะ1510นี้เนาะซึ่งเป็นสายที่ว่าห้องเฮียนเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าผู้สมไส้นี่รู้สึกว่าการนำใส่สินค้าหรือว่าการนำใส่บริการหั่นบ่ได้รับความเป็นธรรมบอกแบบนี้นะหรือว่าในกรณีที่เฮาเว้าก่อนหน้านี้นี่เนาะแม่นสามารถห้องเฮียนผ่านตัวระบบอันโทรศัพท์นี้ได้เนาะตัว1510นี
1: ้
3: เจ้าแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนาะก็อิงใส่ว่าเฮามีการเขาเอิ้นว่าการเติบโตทางด้านการขยายตัวทางด้านเทคโนโลยีนี้เนาะซึ่งทางกรมเฮามีแผนที่จะเขาเอิ้นว่าเปิดโตแอปพลิเคชันเขาเอิ้นว่าแอปพลิเคชันเสียงซื่อนี้เสียงนี่จะคิดว่าจะเปิดโตนี่ประมาณเดือน6เดือน7นี่แหละ
2: เด
3: ือ
2: นน
3: ี้
2: เด
3: ือ
2: นหน้าน
3: ี้ไวๆนี
1: ่
3: ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ว่ามันบ่เพียงแต่โทรศัพท์เนาะบางเทื่อกับการโทรศัพท์นี่มันก็บ่ได้อยู่24ชั่วโมงฉะนั้นและสิ่งหนึ่งที่เฮาพยายามเอิ้นว่าหันหรือปรับตัวเองให้เข้าสู่อันยุคใหม่นี่แหละเน
1: า
3: ะฉะนั้นแล้วเฮาก็เลยเฮ็ดแอปพลิเคชันตัวนี้เพื่อเฮ็ดให้ผู้สมไส้หรือประชาชนนี่สามารถห้องเฮียนผ่านแอปพลิเคชันเสียงเนาะตัวนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงแม่นแหละเสียงตัวนี้หมายถึงว่าเป็นเสียงของประชาชนเสียงของของผู้สมไส้ตัวนี้แหละเจ้า
2: เอาอธิบายเติมขยายความเติมน้อยนึงผมว่าบ่เข้าใจนี่เราในน้ําโคศกเองนี
1: ่ก็อยาก
2: โหแล้วอยากโหเพราะว่าเฮาเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในหั่น
1: มัน
2: อาจจะเคย
1: เป็นแล้ว
2: เป็นหนึ่งในเหยื่อ
1: แต่ว่าบ่ทันได้ความพบเป็นทันตอนนี้
3: เจ้า
2: คันอยากห้องเฮียนสมมุติว่าจะเฮ็ดเอาใด
3: ส่วนสำคัญของมันนี่เนาะหมายถึงว่าจริงๆระบบว่าสิเป็นระบบ1510อันสายด่วนหรือว่าอันเสียงที่เฮาสิสร้างขึ้นตัวแอปพลิเคชันนี้เนาะหมายถึงว่าสิ่งสำคัญแม่นผู้สมไส้นะถ้าสมมติมันได้รับความเสียหายจากการสมไส้สินค้าฮั่นเนาะแม่นต้องได้เก็บหลักฐานเอาไว
1: ้ต้องมีหลักฐ
3: านต้องมีหลักฐานตัว
1: น
3: ี้ว่าสิเป็นใบบินบอหรือว่ารูปภาพบอขอความที่ว่าตกลงกันแม่นแหละหลักฐานกันต่างๆฮั่นอันนี้แม่นส่วนสำคัญเลยเนาะ
1: เจ
3: ้
1: า
3: หลังจากนั้นเขาอาจจะต้องได้ประสานติดต่อกลับไปคืนหาผู้ค้าหรือว่าธุรกิจฮั่นเนาะผู้ขายเพื่อตกลงกันในกรณีที่สามารถตกลงกันได
2: ้อันนี้อัน ตัวนึง
3: หรือว่าส่งคืนได้บอเจ้า
2: บัดนี้นัดไว้ก่อนฮะนี่ปิดเฟซนี่เลย
3: ปิดเฟซนี่เลยตัวนี้นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เฮากำลังเบิ่งอยู่เพราะว่าเวียกงานการค้าอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็เป็นเวียกหนึ่งของกรมการค้าภายในที่เขากำลังเฮ็ดเวียกรวมกันอยู่ในเรื่องของการเขาเอิ้นว่าต้านการหลอกลวงทางออนไลน์เนาะซึ่งมื้อนี้มื้อเช้านี่ข้าพเจ้าได้ฟังข่าวต้นสมองนี่เนาะก็มีคณะกรรมการที่เพิ่นอยู่แขวงหลวงพระบางผู้จัดกองประชุมอันต้านอาชญากรรมระหว่างประเทศนี่เนาะโดยเฉพาะเม็ดการเขาเอิ้นว่าออนไลน์สแกมนี
1: ่เนาะจ้ะเจ้าโอ้ก็ถือว่าผู้ใดที่ว่าเคยก กำลังประสบอยู่หรือว่าเคยประสบมากับศึกษาไว้เป็นความรู
2: ้เก
1: ็บหลักฐานไว้
3: เก็บหลักฐานไว้ก่อน
2: เจ้าเราถามเพิ่นเปิดแอปตัวนี้ก็สามารถห้องเรียนผ่านแอปได
3: ้หรือโทรศัพท์มาบอกเลย
2: ตอนนี้เลยก็
3: 1560ของเฮาจ้
2: าทางโคโซกเองเคยอ่านข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์เนาะทาง Facebook ว่ามีลูกค้าที่สั่งสินค้ามาจากต่างประเทศเวลาสั่งกับสั่งก็คือว่าแหละเพิ่นรีวิวก็บอกดีนั่นดีแนวนี้นะส่งสินค้าให้แล้วเด้อจะส่งสินค้าเลยเด้อโอนเงินมาเด้อโอนเงินไปแล้วเฮียบห้อยสินค้าก็ส่งมาแต่เวลาส่งมาแล้วมันบ่แม่นสินค้าที่เฮาสั่ง
3: อันนี้คือว่าบ่ตรงปกบ่ตรงกระปกเนาะ
2: มันที่เห็นลูกค้าผู้นี้รีวิวเฮาบอกมันเจ็บใจกว่าหั่นอีกมันบ่แม่นสินค้าบ่ตรงปกธรรมดามันบ่แม่นสินค้าเลยอย่างว่าสั่งเป็นหม้อเฮ็ดเครื่องกาแฟแต่ได้สิ่งที่ได้มาฮู้บ่แม่นหยังก้อนหินมาซั่นแล้วแบบนี้เฮาเป็นผู้เสียหายนี่จะห้องเฮียนกับไผเ
3: นี่ยฉะนั้นแหละคิดว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเนาะที่ว่าฉะนั้นและการป้องกันนี่ก็ดีกว่าแก้หั่นแหละเนาะฉะนั้นแหละสิ่งนึงที่อยากให้ทางผู้ชมไส้นะเนาะได้รับทราบหรือว่าก่อนที่ท่านจะต้องก่อนที่ท่านจะจ่ายเงินเนาะหรือว่าการสนใจอยากซื้อสินค้าใดนึงบ่ว่าสิเป็นออนไลน์นะให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดตื่นบ่ว่าสิเป็นการคำเห็นของผู้อื่นๆรวมไปฮอดความน่าเชื่อถือของของแม่ค้าผู้ค้าผู้นั้นนั่นแหละเนาะหรือว่าการเว็บออนไลน์พวกนี้นี่นะสารนั่นแหละสิ่งสำคัญมันต้องได้ตรวจสอบข้อมูลในระดับหนึ่งและก่อนที่จะโอนเงินเนาะอันนี้เป็นเหตุส่วนสำคัญที่เราต้องได้เอาใจใส่ตื่มเน
1: า
3: ะต้องได้ระวังและก็มีสติตื่มฉะนั้นและระบบในปัจจุบันนี้เขาก็พยายามแบบว่าโอเคให้ไปจ่ายเงินอยู่ขนส่งนะจะเป็นส
1: ่
3: วนสำคัญแม่แหละจ่ายเงินปลายทางฮั้นจะเป็นตัวหนึ่งที่ว่าจะช่วยในเขาเอื้อประกันปกป้องผู้สมไส้นี้เนาะถ้าสมมุติว่าเปิดมาแล้วบ่ตรงสามารถส่งกลับไปคืนได้เจ้า
2: อ้าวอันนี้ก็คือ
1: ว
2: ิ
3: ธ
2: ี
3: หนึ่งที่พยายามแก้
2: ตรงนี้มาให้อนาเก็บเงินไ
3: ปทาง
1: เราได้เห็นสินค้าก่อนพอใจแล้วจึงจ่ายเงิน
2: ถ้าเป็นบัตรนี้แท้มันนี่มันก็มีในมุมของผู้ขายอีกในมุมของผู้ขายบอกว่าผู้ซื้อสั่งซื้อแล้วเขาบอกว่าจะเก็บเงินไปทางแต่ว่าส่งสินค้าไปแล้ว3มื้อ5มื้อ7มื้อสินค้าไปฮอดก็ยังบ่ไปเอาโชว์ให้ไปเอาก็บ่ไปเอาสมมุติว่าซินะแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้เกิดความเสียหายต่อกับผู้ขาย
3: เนาะ
2: อันนี้เฮาว่าเพื่อว่าให้มันเป็นข้อมูลทั้งเบื้อง2 ฝ่าย
3: แม่นแล้ว
1: เจ้า
3: ก็มีส่วนในส่วนของบางเทื่อผู้สมไส้นี้เนาะอันเคิ่นว่าปฏิเสธหรือว่าเปลี่ยนใจว่าซั่นซะเนาะโอ้อย่าบ่อยากได้ละสินค้าตัวนี้ฉะนั้นแหละการห้องรับอันเคิ่นว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิเสธสินค้านี่แหละเนาะมันก็หนึ่งมาเดี๋ยวนี้ฮะเมนทางผู้ดำเนินธุรกิจเนาะหรือว่าวิสาหกิจนั้นพี่สอบไปโดยโกงเลยว่าสั้นๆเนาะแต่ว่ามันก็ต้องได้เบิ่งว่าสินค้าของตัวเองนี่นะมันถ้ามันของดีแท้มันก็ต้องถือว่าอันนั้นแท้อันนั้นเนาะมันมีปัญหาอย่างเขาอาจจะต้องได้ไปเบิ่งในส่วนของการขายสินค้าตรงนั้นแต่โดยรวมแล้วราคาเพื่อหักประกันผู้สมไส้นี่แหละว่าเขาจะได้รับสินค้าที่ถูกต้องหรือว่าถูกต้องตามการโฆษณาเนาะ
0: แม่ละสินค้าที่อันน่ะได้คุณภาพสินค้าที่ถูกต้องตามกันนั่นน่ะโฆษณาหรือว่าตามการสั่งซื้อเนาะในนั้นมันต้องมีความพอใจทั้ง2กรรม2ฝ่ายเนาะทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเนาะก่อนอันฮ้องว่าการตกลงกันได้เนาะก่อนการตกลงกันแล้วในระยะที่ผ่านมาท่านในระยะที่ผ่านมาอันน่ะเฮามีระบบกรณีที่ห้องเฮียนมาแล้วเฮามีวิธีการแก้ไขโดยใดอันนี้
3: เจ้าผ่านมานี่ถือว่าคันจากสถิติปี2025เนี่ยมันมี7กรณีเนาะ
0: 7กรณี
3: มีการไกลเกี่ยไปแล้วอยู่5กรณี
1: เจ้า
3: ในนั้นก็มีเรื่องรองรถใหญ่ไฟฟ้าที่บ่ได้มาตรฐานนี่4กรณีพุ่นนะ
1: โ
3: อ้แก้ไขแล้วนี่3กรณีเน
1: า
3: ะแล้วก็กรณีคนต่างประเทศบ่ได้รับการบริการที่ดีจากโรงแรมเนาะอยู่ตรงนี้จังนี่ก็เป็นกรณี
0: นึงอันนี้ก็ได้มั้ยบ
3: ่ได้จ้ะแล้วก็ตัวนี้มันแก้ไขสำเร็จแล้วเน
1: า
3: ะแล้วก็มันมีกรณีจองปี้ยนต์ไปต่างประเทศเนาะอันแพ็คเกจทัวร์นะแต่ว่าอัน บ่บ่กงตามที่โฆษณาไว
0: ้
3: แต่ถือว่าได้แก้ไขสำเร็จเน
1: า
3: ะวิธีการแก้ไขก็ถือว่าเฮาได้เรียกผู้ประกอบการเนาะหรือว่าอันวิสาหกิจฮัดมาปรึกษาหารือว่ามาซี้แจงต่อครับคำเห็นฮัด
0: ด้วยเหตุและผลอันใด
3: ด้วยเหตุและผลอันใดเนาะฉะนั้นแหละสองกรณีที่ยังบ่สำเร็จกับซีเมนต์เรื่องของกรณีคนต่างประเทศจองปีรถไฟสั้นหนึ่งแต่กับบ่ได้นอนตามที่จองนี้เนาะเดี๋ยวนี้เขากำลังถามข้อมูล
0: จองปีนอนแต่บ่ได้นอน
3: เหมือนกันบ่ได้ตามสั้นหนึ่งนะ
1: อาจจะเป็นได
3: ้ได้สั้นแม่นละแต่อีกหนึ่งกรณีค่ะแม่นรถไฟฟ้าอันบ่ได้มาตรฐานฮัทเนาะเพราะเขาก็ได้เฮ็ดสนุดนำส่งหาตำรวจเศรษฐกิจเนาะเพื่อแก้ไขตามพระบทบาทกำลังรอท่าการจึงตอบอยู
0: ่
3: ในปี2006นี่ก็เพิ่มมาเนาะก็มีอยู่10กรณี
0: 10กรณี
3: สำเร็จแล้วอยู่3
0: เนาะผ่านไป5เดือนได้10กรณีแล้วปีนี
3: ้กรณีแล้วนะมันก็มีทั้งการซื้อมือเขาเอิ้นว่า iPhone มือ2เนาะโทรศัพท์มือ2อยู่อันตลาดเซาฮั่นเนาะซึ่งฮั่นก็ยินยอมส่งเงินคืนละปัจจุบันนี้แม่นของแท้แต่ว่าอาจจะเป็นมือ2บ่เป็นอีกหรือว่าคุณภาพมันอาจจะบ่ได้ตามที
0: ่ตามที่โฆษณา
3: เจ้าแม่นละกรณีเขาเอิ้นว่าสั่งจองรถไฟฟ้า VBD เนาะตัวนี้ก็แก่ยาวแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้รับรถละ
0: ได้รถละ
3: แล้วก็มีศูนย์ความงามฮั่นเนาะที่ว่าอันไปเขาเอิ้นว่าไปใช้บริการศูนย์ความงามแต่ว่าก็บ่ได้ตามอัน
0: ตามโฆษณา
3: ตามความฮั่น
0: ตามความอัน
1: เสียหายเน
0: า
1: ะ
0: ตั้งใจของลูกค
3: ้
0: า
3: ตัวนี้ก็ถือว่าคลินิกได้ส่งคืนให้กับลูกค้าและเนาะส่งเงินคืนส่วนอีก7กรณีนี่ก็ถือว่ากำลังดำเนินการแก้ไขเนาะโดยเฉพาะเป็นการสั่งเครื่องออนไลน์และโอนเงินแต่บ่ได้เครื่องมี3กรณีพุ่นนะจำได้ไปลมกันเมื่อกี้น
1: ี
3: ่แล้วก็ออนไลน์บ่ตรงปก2กรณีบ่เป็นนี้เนาะเรียกว่าซื้อรถใหญ่มือ2แต่ใช้งานบ่ได้มี1กรณีเนาะ
1: แล้วก็มีบ
3: ่มี
0: ซื้อไปแล้วใช้งานบ่ได
3: ้มันนักมีปัญหาในเรื่องของ
0: แบตเตอรี่บ่สมมุติว่า
3: แล้วมีอันกรณีหนึ่งเนาะเกี่ยวกับอันผู้ประกอบการจัดส่งอาหารแต่พระเจ้าบ่บอกซื้อ
0: เจ้าเจ้า
3: โดยสปอร์แมนการเก็บเขาเอิ้นว่าเก็บค่าอันอาหารหรือว่าเก็บค่าอันส่งอันเกินราคาที่ว่าตัวเองได้แจ้งลูกค้าไปฮะ
0: อ๋อสมมุติว่ามีค่าส่งมีค่าส่ง 3,000 เด้อบ่ตัวจริงไปส่งเพิ่นเอา 50,000 ตัวอย่าง
3: หรือว่ามีการเขาเอิ้นว่า
1: อัน
3: ปัดขึ้นแบบเขาเอิ้นว่าแบบเริ่มจ่ายบ่มีเหตุผลอย่างหลายสมมุติว่าค่าอาหาร 20,000 และค่าขนส่ง 28,000 มันสิปัดเป็น30แบบนี้นะหรือ 28,500
0: จริงๆมันก็ต้องให้โครงการสมมุติว่า 28,000 จาก 28,000 สิเป็น 30,000 ตัวอย่างว่าบ่มีเงินทอนเน
3: า
0: ะ
3: บ่มีเงินทอน
0: ไอ้นมไรเดอร์อันน่ะไอ้นมไรเดอร์บ่มีเงินทอนนี่ขอเป็น 30,000 ได้บ่สมมุติว่าเนาะอันนั้นก
3: ็เป็นความยินยอมสมมุติว่าเนาะมันก็ต้องตัว QR code มันก็ควรจะเป็นราคาม
0: ันก็ต้องเป๊ะ
3: ตกไป
0: ไม่ล่ะคือกันกับยกตัวอย่างเวลาเขาจ่ายค่าน้ำค่าไฟผ่านทางระบบออนไลน์เนาะตัวอย่างมันจะมีอันน่ะมีเศษมัน100กีบบ่หรือว่า10กีบบ่หรือว่าเท่าไหร่อันนี้เขาจ่ายต้องจ่ายตรงตามหันดิบางคน

0: จุบันนี้เนาะเรื่องของรถไฟฟ้าที่เฮาเบื้องของภาครัฐบาลอีกพยายามส่งเสริมให้เฮาหันมาสมใช้รถไฟฟ้าแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้สมใช้เองก็ยังเกิดความสงสัยหรือว่ายังเกิดความไว้ใจยังโบยังบ่เต็มห้อยเทื่อเนาะเซ็นมารถไฟฟ้าเอามาขี่แล้วบางคันก็คุณภาพดีเพิ่นว่าเนาะขี่ไป 2-3 ปีก็บ่มีปัญหาบางคันซื้อมาขี่บ่ทันฮอด3มื้อมีปัญหาแล้วบางกรณีที่ว่าโอ๊ยเอามาขี่บ่ทันฮอดบ่เท่าใดว่าไฟใหม่ตัวยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างอันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นกรณีรถจักรไฟฟ้าซะเนาะเกิดมีไฟใหม่แบบนี้เฮาจะห้องเฮียนได้บ่ทัน
1: ได้เจ้า
0: ได
1: ้สามารถห้องเฮียนได้เพราะว่าอันมันมีสัญญาซื้อขายเนาะต่างๆที่ติดพันกับอันการซื้อขายอยู่แล้วเน
2: า
1: ะซึ่งมันก็เป็นเคยมันในกฎหมายมันก็เป็นกฎหมายว่าด้วยเคยว่าขอผูกพันในสัญญาหรือนอกสัญญา
2: เจ้า
1: อันในส่วนตัวนั้นล่ะการที่ว่าผู้สมใช้เรียกว่าประสุตต่อไปที่ว่านำใช้สินค้าแล้วบ่ได้มาตรฐานนี่นะหรือว่าบ่ได้ตามอันสัญญาว่าจะตามที่โฆษณาไว้ก็สามารถโอนเงินได้ซึ่งมันก็มีหลายกรณีที่ข้าพเจ้าว่าคนอันนี้ว่าเขาก็ได้ไปไกลเกลี่ยนำนั่นล่ะ
0: เพราะเวลาที่เขาไปซื้อในระบุสัญญาจะไม่ได้บอกว่ารับประกันแบบใดๆตัวอย่างค่ะนะ
1: อาจจะรับประกันแบตเตอรี่5ปี4ปี7ปี8ปีเขาต้องได
0: ้เอาต้องได้ตามหันเป็นบ่
1: เจ้า
0: คือบางเทื่อรถจักรสิรถจักรไฟฟ้านี่เพิ่นบ่มีประกันได้เพิ่นบอกว่าบ่มีประกันแบตเตอรี่สมมุติว่าออกไปบ่พอ3ชั่วโมงไฟใหม่ห้องเฮ็ดก็ไปละบัดนี
1: ้ได้บ
0: ่ยังได้อยู่บ่บ่ที่ว่าสินค้ามันได้คุณภาพ
1: ธุรกิจนี่3ต้องดำเนินการเขาเอิ้นว่าดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย
0: ์
1: ให้เขาเอิ้นว่าสร้างความเขาเอิ้นว่าขายสินค้าที่มีคุณภาพมันจังสังคมมันจังก้าวหน้าม
0: ีความเสื่อมมันและมีความยืนยง
2: จ้า
0: ท่านเนาะ
1: ฉะนั้นละปัญหาที่ติดพันกับเวียกงานปกป้องผู้สมใจตัวหนึ่งที่เขากำลังเบิ่งอยู่ละเขาสิผลักดันเขาไปตื่มกับเรื่องของเขาเอิ้นว่าควบปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือว่า product safety ฮะเนาะซึ่งปัญหาตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่คล้ายๆว่าเป็นปัญหากวมรวมหลายมิติอยู
0: ่
1: เนาะมันอาจจะติดพันกับเรื่องมาตรฐานอาจจะติดพันกับเรื่องของคุณภาพสินค้าแต่ดูรวมแล้วแหละความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี่ถือว่า
0: ต้องมาก่อนเป็น
1: เพื่ออย่างเพื่อผู้สงสัย
0: เพื่อผู้สงสัย
1: ยังบึงในทางนิติกรรมหร
0: ือ
1: ว่าวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติ
0: เจ้าย้ำอีกคือหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเฮาเป็นผู้สมใช้เฮามีสิทธิ์ในการห้องเฮียนถ้าว่าเฮาถูกเอารัดเอาเปรียบยกตัวอย่างว่าสินค้าบ่ได้มาตรฐานเป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยเด้อเนาะท่านผู้ฟังว่าท่านสามารถห้องเฮียนได้เพราะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ชมหรือว่าประชาชนทั่วไปเนาะอาจจะยังบ่ได้มีความเข้าใจในจุดนี
1: ้
0: เฮียนอยู่ว่าอยู่ต่างประเทศเพิ่นมีการห้องเฮียนห้องเฮียนได
1: ้
0: บ้านสิไปห้องเฮียนกับพายห้องเฮียนบ่ได้ดอกอย่างสินะคือแบบยังบ่ทันฮู้ข้อมูลแต่ว่าก็ตัดท่อตัววาไปก่อน
1: อ
0: ันนี้ย้ําเด้อเนาะว่าได้แล้วบัดนี้เอาเว้า
1: จริงล่ะเฮามีเฮาก็ได้สร้างตั้งสมาคมปกป้องผู้สมใ
0: จมีสมาคมข้างในแม่นบ
1: ่ในเดือน11ผ่านมานี่เนาะวันที่11เดือน11 2025ปกป้องผู้สมใจนะซึ่งสมาคมนี่จะเป็นปากเป็นเสียงนึงกับผู้สมใช
0: ้เห็นที่เมื่อไหร่เขาต้องไปเชิญเพิ่นมาห่วมสนทนาแล้ว
1: ขบวนการของเฮานี่หมายถึงว่าเฮาก็พยายามให้บรรดาผู้สมใช้นี่แหละสนใจสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกเนาะของสมาคมเพื่อว่าหยังเพื่อว่าให้สมาชิกนี้เนาะได้รับการเขาเอิ้นว่าได้รับการปรึกษาหารือทางด้านการแก้ไขปัญหาต
0: ่
1: างๆสมาชิกเพื่อเฮ็ดให้เขาเอิ้นว่าองค์กรหรือการจะตั้งตัวนี้เนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นเจ้า
0: และจะช่วย
1: ปัญหาใหญ
2: ่ถ้าว่าเฮาถูกเอาเปรียบก็ควรได้เงียบห้องหรือ
0: สำคัญเป็นอันที่ปรึกษานี่แหละเฮาก็อยากมีที่ปรึกษายกตัวอย่างเฮาเป็นผู้สมใจเนาะแล้วเฮาจะไปขออันคำปรึกษานําไผได้เนาะมันไผเนาะจะแนะนําเฮาอันนี
1: ้ฉะนั้นล่ะอันการเป็นสมาชิกสมาคมปกป้องผู้สมใจนี่บ่แม่นการบังคับเนาะแต่ว
2: ่
1: าเป็นความสมัครใจแล้วเฮาก็แก้ไขให้เบิดนั่นแหละแต่ว่ามันก็สิมีเขาเอิ้นว่ามีสังคมหรือว่าคอมมูนิตี้ของผู้สมใจนี้เนาะมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนการอีกอย่างต่างๆซึ่งตัวนั้นเฮาจะได้สร้างให้มันเข้มแข็งขึ้น
2: เจ้าเฮามีแล้วสมาคมปกป้องผู้สมใจฉะนั้นผู้ใดที่รู้สึกว่าเฮาเป็นผู้สมใจจะสินค้าประเภทใดก็แล้วแต่เนาะถ้าว่าได้เข้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วเฮาสิมีผู้เอิ้นว่า

0: เป็นที่ปรึกษาให้เฮาได้
1: เจ้าแล้วในส่วนของอันน่ะภาคส่วนของธุรกิจได้ทันตัวนี้นี
2: ่โอ้อันนี้มันสำคัญหลายเนาะถือว่าภาคส่วนธุรกิจนี่เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นผู้ต้นต่อแหละเนาะในเรื่องของเขาเอิ้นว่าเป็นต้นทางเนาะในเรื่องของการปกป้องผู้สมัยนี่เนาะฉะนั้นละมันต้องว่าเรื่องความรับผิดชอบต่อสังค
1: ม
2: ความรับผิดชอบต่อผู้สมัยหรือว่าลูกค้าของตนเองในการสนองสินค้าเนาะที่เขาเอิ้นว่าถูกต้องตามมาตรฐานหรือว่ามีคุณภาพฮัทเนาะและสิ่งสำคัญเป็นก็คือว่าในหลักการบ่ให้โฆษณาเกินความเป็นจริงหรือว่าการตัวโยดหลอกลวงนี่เนาะฉะนั้นล่ะธุรกิจเฮากำลังสิมีแผนเบิ่งเรื่องของการเขาเอิ้นว่าสร้างช่วยในเรื่องของสมาคมปกป้องผู้สมัยนี้เนาะว่าให้เขามาช่วยเวียดตัวนี้แนวใดเพื่อว่าให้ยึดเขาเอิ้นว่าให้รับประกันว่าคอยเฮ็ดธุรกิจตัวนี
1: ้ถือ
2: ว่าคอยจะบ่เอารัดเอาเปรียบคอยจะสนองสินค้าและบริการให้กับประชาชนได้ตามมาตรฐานในการเฮ็ดธุรกิจของคอย
1: อ
2: ันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพยายามดึงทางภาคธุรกิจและผู้สมัยมาอยู่นำกัน
1: หมายก็ว่าเบื้องของภาคธุรกิจเองก็ต้องให้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี
2: ้
1: ว่า
2: แ
1: ม่ทานจะเอาเพียงแต่เงิน
2: และเป็นพันธะ
1: ต้องเฮ็ด
2: เพราะว่ามันเป็นกฎหมายนี่นะกฎหมายการปกป้องผู้สมัยผู้ที่จะปกป้องผู้สมัยหรือผู้สมัยที่ได้รับผลกระทบหรือว่าสิทธิ์ต่างๆนี่เกิดขึ้นนี่นะหมายถึงว่าเกิดขึ้นจากการสมัยบริการหรือว่าสินค้าที่ธุรกิจเป็นผู้ผลิตหรือว่าดำเนินการในการสนองฮะ
1: โอ้ฟังมาฮอดจุดนี้แล้วรู้สึกว่าเข้มข้นหลายเข้มข้นหลายแล้วก็อุ่นใจในระดับที่หลายเลยแหละเนาะสำหรับในน้ำที่ว่าเป็นผู้สมไส้นะก่อนที่เราจะพักฟังเพลงนี่จะขอก่อนสักหนึ่งคำถามตัวนี้มันจะเกี่ยวพันกันกับเอิ้นน้องยิงก็คือนี่แหละเห็นทานว่าโอ้ยปีนี้เนี่ยมีแล้วในกรณีห้องเฮียนมาบัดนี้เว้าเรื่องมาขอเป็นหนึ่งกรณีซะเนาะเกี่ยวกับศูนย์ความงามตัวนี้ก็มีบอกมีผู้ห้องเฮียนมาบอกทานเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนี่ขอโทษเด้อบ่แม่นเว้าดอกเอิ้นน้องยิงส่วนหลายเนี่ยก็บ่ค่อยอยากให้ฮู้ข้อมูลตัวนี้แล้วบางครั้งน่ะมันกลายเป็นว่าการตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่เอารัดเอาเปรียบนี่แหละเน
0: า
1: ะล่ะมันเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจแล้ววันนี้
0: บุคลิกภาพไปอีกได
1: ้ห้องเฮียนได้เท่าใดท่าน
2: มันมีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งเขากับขออนุญาตสงวนชื
1: ่อ
2: คล
1: ิน
2: ิกฉะนั้นล่ะมันก็มีกรณีที่ไปใช้บริการแล้วบ่ได้ตามมาตรฐานหรือเกิดความที่ว่าอันผลเสียนะฉะนั้นล่ะมันก็พยายามเยียวยาหรือการแก้ไขในส่วนของคลินิกฮัทเนาะฉะนั้นล่ะอันประเด็นที่ยกขึ้นมานี่นะสำคัญที่สุดละเมนผู้สมใจเมื่อหู้จักสิทธิ์ตัวเองเราต้องกล้า
1: ที่จะใช้สิทธิ
2: ์กล้าที่จะห้องเฮียนเพราะว่าเฮาในนามภาครัฐเนาะหรือว่าในส่วนของสมาคมปกป้องผู้สมใจนี่ก็พยายามที่จะเขาเอิ้นว่าเอื้ออำนวยความสะดวกหรือว่าช่วยให้กับผู้สมใจนี้เนาะให้เขาเอิ้นว่าได้รับสิทธิ์หรือว่าได้รับการปกป้องสิทธิ์ของเขาเองครับ
0: เจ้า
1: หมายความว่าผู้เกี่ยวเองเนาะต้องเป็นเจ้าการตัวเองถ้าเฮารู้สึกว่าเฮาถูกเอารัดเอาเปรียบเฮารู้สึกว่าเฮาบ่ได้รับความยุติธรรมท่านต้องไปใช้สิทธิ์ของตัวเองเนาะบ่ต้องมัวแต่อายหรือบ่ต้องย่านตั้งแต่ว่าสิเสียเวลาเพราะว่าการที่เฮาปกป้องสิทธิ์ในจุดนี้นี่แม่น1เนี่ยแม่นสิทธิ์ของเขาเองและอันที่สองเขานี่ก็จะเป็นบทเรียนให้ผู้อื่น
2: เป็นบทเรียนให้กับผู้อื่น
0: เป็นกรณีศึกษาเอ้าอันนี้เขาเล่าเรื่องของกันเอิ้นว่าห้องเฮียนเนาะเรื่องของเวียดงานเอิ้นห้องศูนย์กรมงามยังมีอีกหลายๆคำถามที่เราอยากจะถามเพื่อ
1: ตอนนี
0: ้ผู้ชม
1: ตอนนี้เขาจะพักฟังเพลงก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้โอ้ยอยากจะถามมานะทั้งท่านหัวหน้ากรมการค้าภายในโดยกงดีพิมพ์มาได้เลยเน
0: า
1: ะมีข้อใดอยากจะถามหรือว่ามีอันใดที่แบบพิเศษมื้อนี้วอมสุนทนาสดๆตอนนี้ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Facebook
0: MOIC สื่อสารและก็วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐบ่เฮาพักฟังเพลงก่อนเนาะ1เสียงเพลงแล้วบ่เฮามาเข้าสู่การสนทนาต่อ

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เข้มข้นอีหลีเนาะว่าเรื่องของการปกป้องผู้สงสัยทางหน้าไม้หลังไม้ก็คึกคืนล้มกันอย่างแบบว่าก็ตองกันไปเลย
2: นะโคโซก็บ่ธรรมดาถึงมันสิอยู่หลังไม้ก็อย่ากับจัดนางจัดเต็มกับท่านหัวหน้าอาณากรมการค้าภายในอยู่คือว่าอะไรมาเห็นที่จะต้องได้จองตัวไว้ล่ะ
1: หลายๆอาทิตย์ต่อกันเลย
2: แม่นเนาะเพราะว่ามันมาเรื่องนี้มันยังมีเรื่องใหม่ยังมีหลายๆเรื่องที่มันติดพันกับชีวิตประจำวันที่เฮาเจ้าข่อยนี่แหละเน
1: า
2: ะ
1: เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคือเฮาเว้ากันว่าอุ่นใจแล้วก็ดีใจว่าเฮาสิมีบนห้องเฮียนได้แล้วเฮาถึกเอาเปียก
2: แน่แม่นล่ะ
1: เฮาสิบเสียงของเฮาจะบ่เป็นเสียงที่เงียบอีกต่อไปเป็นเสียงที่จะเป็นเพื่อสังคมเนาะคะท่านเฮามาล้มกันต่อเมื่อกี้นี้ก็ได้สนทนากันโดยเฉพาะเดี๋ยวปัจจุบันนี้ทุกคนต้องใช้
2: AI ยุคนี้เป็นยุคที่ปราศจากได้ยากเนาะแต่ว่าบ้านเฮานี่ก็ถือว่าเป็นอันใหม่ก็ยังว่าแมนเนาะอาจจะเป็นถ้าเป็นรุ่นน้องๆเฮานี่อาจจะเริ่มเฮียนฮู้เกี่ยวกับ AI หลายละแต่ปัญหาที่ว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ๆขึ้นไปนี่ก็เรื่องการเฮียนฮู้ AI นี่ก็ยังมีหน่อยอยู่และยิ่งว่าเป็นผู้ที่อยู่เขตนะห่างไกลเด้นี่ห่างไกลเรื่องข้อมูลห่างไกลเรื่องเทคโนโลยีนี่ต่างๆนี่เฮาจะบ่ทันข้อมูลตัวนี้ใดในจุดนี้นี่อยากให้ทานได้เว้าถึงเกี่ยวกับตัวนี้ล่ะตัว AI นี่ว่าในอนาคตนี่ AI และหรือว่าเทคโนโลยีน่ะตรงกลางนี่มันจะเข้ามาสวยขึ้นได้เด้อท่าน
3: เจ้าที่จริงแล้วปัญหา AI นี่ถือว่าเป็นปัญหาที่ว่าเขาเอิ้นว่ามันเฮ็ดให้เกิดความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีเนาะมันสวยหลายแหละในหลายเวีย
1: ง
3: แต่ในขณะเดียวกันมันเกิดความเสี่ยง
2: มีทั้งบวกและลบ
3: โดยเฉพาะมันความเสี่ยงต่อผู้ส้มไส้นี่เนาะบ่ว่าสิเป็นการสั่งเฟซปลอมบ่สั่งเขาเอิ้นว่าสั่งบัญชีปลอมบ่การสั่งเสียงการอันเอาข้อมูลส่วนตัวนี่
2: ตัวนี้แหละตัวอันตรายที่สุด
3: รวมไปหอดเรื่องที่กำลังเบิ่งอยู่ในปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเวียกเฮากำลังสุ่มใส่นี่แม่นเรื่องของออนไลน์สแกมนี
2: ่
3: ฉะนั้นและการออนไลน์สแกมมันบ่เพียงแต่เรื่องของการค้าขายอิเล็กทรอนิกส์ที่เฮาล้มกันก่อนหน้านี
2: ้
3: บ
2: ่
3: ต
2: ้
3: อง
2: พก
3: เร
2: ื่อง
3: อันน
2: ั้
3: นเป็นมันเป็นพื้นฐานแต่ในส่วนของเขาเอิ้นว่าอันการตัวยั่วหลอกลวงอื่นๆที่ผ่านอัน
2: มาในรูปแบบ
3: ออนไลน
2: ์
3: น
2: ะ
3: เล
2: ข
3: แรกบ่ว่าสิเป็นการตัวให้ลงทุนบ่แบบนี้เนาะตัวให้หักตัวนี้มันก็สำคัญได้เน
1: า
3: ะ
1: ตัวให้หักทุกอย่างเกิดจากความหักแล้วมันจะสวยงาม
3: เมื่อความหักแล้วอันทุกอย่าง
2: ความหักมาทุกอย่างความหักบางตา
3: ความหักมาแหล่นกุ้มคือกระสุนงุ้มหัวนี่แหละเพิ่นว่าเนาะฉะนั้นแหละเวลาหักหลายฉะนั้นแหละการลงทุนต่อมามันจะเบาเลือกการลงทุนการจ่ายเงินการเสียเงินให้ผู้ที่ฮักบางเทื่อฮูบที่ส่งมาให้อาจจะบ่แม่น
2: บ่ตรงโป๊ะอีกแล้ว
3: บ่แม่นฮูบตัวจริงนะ
2: บ่ตรงโป๊ะอีกแล้ว
3: กันนําแต่ฉะนั้นแหละผู้ที่เขาเอิ้นว่าอยู่ในแวดวงพวกนี้นี่นะเนาะเขาก็จะสร้างภาพสร้างเอียงต่างๆเพื่อเฮ็ดให้เขาเอิ้นว่าเฮ็ดให้ฮักแล้วก็จะเสียเงิน
2: จับจุดอ่อน
3: กับจุด
2: ของบุคคลผู้นั้นอาจจะอยู่ในความเหง
3: า
2: อาจจะอยู่ในความโดดเดี่ยวหรืออาจจะอยู่ในห้วงเวลาที่เขาต้องการคำปรึกษาต่างๆนานา
3: โดยเฉพาะแมนเขาเอิ้นว่าผู้ที่เกษียณอายุเพราะว่าคนกลุ่มนี้เหมือนคนกลุ่มที่มีเงินเด
1: ้
2: มีเงินหลาย
1: ม
2: ี
1: เง
2: ิน
1: สะส
2: มอาจจะมีห้องว่ามีเงินหลายว่าสิว่ามีเงินเอาดิเพราะว่าเพิ่นสะสมมาแล้วเด้เนาะแต่ว่าความใกล้ชิดหรือว่าความหักหรือว่าอื่นๆสภาพแวดล้อมน้อยลงแน่นอนเวลาอายุเกษียณหลายขึ้นไปหมู่รุ่นราวเขาเดียวกับทยอยกับบ้านเก่าแล้วหมู่ก็น้อยลงตัวอย่างเน
3: า
2: ะ
3: ฉะนั้นละตัวนี้นี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่เฮากำลังเบิ่งอยู่และอีกอันนึงที่อยากให้ทางผู้สมใสหรือพ่อแม่ประชาชนนี่อาจจะเบิ่งตื่มสังเกตลูกหลานเนาะโดยเฉพาะแม่นลูกหลานที่อายุประมาณ8 5 13 14 15ปีนี่นะเนาะโดยเฉพาะเป็นการเข้าเล่นเกมออนไลน์
2: เด็กน้อย
3: ซึ่งมันก็เป็นส่วนนึงที่ว่าเขาจะตั้วให้เจ้าป้อนข้อมูลอีสังต่างๆส่วนตัวแล้วมันจะมีการเขาเอิ้นว่ามันมีกรณีที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเคลื่อนว่ามีการข่มขู่ได้ปานนี้เนาะข่มขู่เอาเงินของเพื่อนนั้นฉะนั้นแล้วบางเทื่อเด็กน้อยเขาก็ย่านบ่กล้าบอกพ่อบอกแม่บ่เลยนี่ให้สังเกตเบิ่งตื้มเนาะพฤติกรรมพวกนี้หรือว่าแจ้งให้ลูกตัวเองนี้บ่พยายามบ่ให้เอาข้อมูลส่วนตัวให
1: ้
3: เพราะมันสิมีรางวัลมีอีสังเด้เนาะ
1: เพื่อนล่อตาล่อใจ
3: เพื่อนล่อตาล่อใจ
2: สำคัญแล้วแม่น ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เฮานี่ต้องบ่ป้ายกับเจ้าอยู่แบบโดดเดี่ยวต้องได้แบบห่างๆเบิ่งถึงว่าบ่ได้อยู่ใกล้แท้ๆก็ต้องเบิ่งห่างๆเบิ่งเผยฮู้แบบเขาเจ้ามีการเคลื่อนไหวได้
3: แม่นๆฉะนั้นละเวียกเฮากำลังสุ่มใส่อยู่ตรงนี้แม่นถือว่าในส่วนของยุคดิจิตอลนี่นะเฮาก็สุ่มใส่ในเรื่องของการสร้างความรับรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเมื่อเอิ้นว่าทักษะดิจิตอลเนาะในว่าดิจิตอลลิเทอเรซีฮะเนาะให้ทุกคนได้เห็นเขาเอิ้นว่าทุกแง่มุมที่มันสิอาจสิเกิดขึ้นจากการหลอกลวงออนไลน์นี่เนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องของพระเจ้าว่านี่แหละว่าตัวไอฮักตัวให้ลินเกมแล้วก็นำใส่ข้อมูลต่างๆหั่นเพื่อมาเขาเอิ้นว่ามาบีบบังคับให้เขาต้องได้เสียเงินจ่ายเงินแม่นละเจ้าอันนี้แม่นหลักๆแหละเฮากำลังสร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นสร้างเป็นวิดีโอสร้างเป็นแอนิเมชันรวมไปถึงเรื่องของเขาเรียกว่าข้อมูลที่เป็นออนไลน์เนี่ย
2: จะพยายามป้อนข
3: ้อมูลท่านสนใจท่านสงสัยบอกเคสนี้นี่ฉะนั้นแหละตัวที่ว่าเสียงที่ข้าพเจ้าเว้านี่นะเนาะ
1: แอ
3: ปเสียงที่เว้านี่มันบ่แม่นแต่การรายงานซื่อๆแต่เฮาสิพัฒนาไปจนถึงขั้นว่าสงสัยแหละถามอยู่ในแอปแล้วมันสิตอบเพราะว่าเอา AI นี่แหละมาช่วยในการเบิ่งการประมวลข้อมูลการที่ให้คำแนะนำถ้าตัวใดที่คนหรือว่าพนักงานเฮาต้องเข้าไปเบิ่งถือว่าเฮาจะต้องเข้าไปในส่วนตัวนั้นนําตึง
2: จ้าหมายความว่าเฮาจะหันมาใช้ข้อมูลในยุคดิจิตอลนี่เข้ามาช่วยเนาะเช่นว่าคือ AI คือทันวันเนาะก็จะเฮาป้อนข้อมูลให้ AI ก็จะมาเป็นที่ปรึกษาพร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนอันนี้ AI ดีเฮาว่า AI ดีเนาะ
1: AI เพื่อการเร
3: ีย
1: นร
3: ู้
1: แต่ว่า AI ที่ AI ที่จะเฮ็ดให้เงินในกระเป๋าเฮาสูญหายไปนี่ก็ต้องระวัง
3: แน่ๆบางเถื่อปลอมฮอดเสียงเสียงคนที่เขาเอิ้นว่าเสียงคนในครอบครัวแบบนี้นะ
1: เ
3: พราะว่าบ่แม่นแต่ปลอมเสียงมันจับได้ฮอดเขาเอิ้นว่าทำนองหรือว่าจังหวะการเว้าหั่นนะลงไปฮอดเสียงนะ
2: ยกตัวอย่าง
3: บอกลุ้นแล้ว
2: ยกตัวอย่าง AI ปัจจุบันนี้ห้องเพลงเก่งหลาย
3: เอ้ยังว่า
2: แล้วภาษาอย่างทำเสียงเฮาเนาะก็ต้องได้คิดไว้โอ้ยเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นที่จะไล่มันไล่หลังพอสมควรแล้วสำหรับเวลาแต่ว่าข้อมูลนี่ยังคงอัดแน่นอีหลียังคงอยากฟังต่อเลยท่านหัวดากรมมาให้ข้อมูลนี่ดีหลายแต่เห็นว่าอ้าเหมือนอย่างเมื่อกี้นี่
3: ฉะนั้นแหละการเนื่องจากว่าอันเฮาก็มีเวลาน้อยเนาะแล้วว่าก็อยากให้ทราบนั่นแหละว่าการมาในสมองนี่นี่นะเนาะหรือว่าปรึกษาหรือลมสนทนานี่อยากให้บรรดาผู้สมใจนี้เนาะฮู้ว่าท่านมีที่เพิ่งในกรณีที่เกิดปัญหาเนาะในเรื่องของการสมใจสินค้าต่างๆรวมไปฮอดบรรดาธุรกิจเนาะที่ว่าจะเข้าร่วมในเรื่องของการปกป้องผู้สมใจบ่ว่าสิเข้าร่วมในสมาคมฮั่นสามารถที่จะแสดงตนได้ว่าตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมตัวเองรับผิดชอบต่อผู้สมใจหรือว่าลูกค้าของตนเองอันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งที่เฮากำลังเฮาสร้างขึ้นอยู่ในนี้เนาะรวมไปฮอดเรื่องของการเขาเอิ้นว่าการหลอกลวงทางออนไลน
2: ์
3: ฉะนั้นแหละทุกอย่างเวลาซื้อก่อนสิจ่ายเงินท่านต้องกวดสอบก่อนโอนเนาะซึ่งข้าพเจ้ากำลังพัฒนาในเรื่องของทีมงานนี่แหละเนาะกำลังพัฒนาเรื่องของเขาเอิ้นว่ามี3คำที่จะต้องได้เอาใจใส่ตื่มกันหนึ่งเนาะฮึนี่แปลว่าเงียงหูฟังเนาะว่ามันเหม็นแนวใดแท
2: ้อ่
3: าฮะมันเป็นแนวนั้นแท้บ่ฮ
2: ะ
3: ฮะสันบ่สันบ่นี่แปลว่าให้เป็นการย่ำคืนว่า
2: แท้บ่
3: แท้บ่
2: ในใจบ
3: ่มันเหม็นแท้บ่นั่นสันบ่อันนั้นฉะนั้นแหละมันจะมีฮึฮะสันบ่ซึ่งมา3คำที่เฮากำลังสร้างเป็น
2: จับ3คำที่เฮาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลักนี่แหละฮะ
3: สมอง
2: เออ
1: แท้ว่ะอันนี้ราคาถูกๆแต่ว่าคุณภาพบอกดีๆ
2: ด
1: ี
2: แท้ว่ะ
3: ด
2: ี
3: แท้
1: สมอง
2: เฮ
1: าร
3: ู้
1: ส
3: ึ
1: กว
3: ่
1: าต
3: ั้
1: ง
3: คำ
1: ถามไปกับตัวเอง
2: เป็นที่วนาต้องมาเปิดตัวตัวนี้แหละท่านวรรณกรม
3: เวลาเปิดตัวตัวนี้แม่นแล้ว
2: มีบ่ได้แท้ๆมีบ่ได้จะได้กระจองตัวละเนาะเอาเบิ่งจากเวลาแล้วท่านผู้ฟังเวลาในมื้อนี้ใกล้จะหมดลงแล้วแต่ก่อนอื่นวัดก็ขอขอบใจกับพี่ทักแฟนเพลงรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมมาฟังรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกัน
1: จ้าแล้วก็หวังว่าอาทิตย์ต่อไปเนาะหรือว่าสมองต่อไปทางท่านหัวหน้ากลุ่มกันค่าภายในจะสละเวลามาให้ข้อมูลเฮาเติมอีกรู้สึกว่าหัวข้อนี้หลายคนบ่ไปใส่ได้นี่ท่าน ยังอยู่น้ำเฮาแสดงว่าเป็นประโยชน์โตกับผู้ชม
2: ใช่โดยจ้ะ
1: เนาะฝากกันไว้เตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านอ
2: าจจะได้มาขยายความหลายกว่านี้เน
1: าะว่าท่านยังสนใจเรื่องของการปกป้องสิทธิ์ของผู้ชมใช
2: ่
1: คอมเมนต์มา
2: พิมพ์เป็นข้อความเข้ามาเลยเนาะสนใจเกี่ยวกับประเด็นใดลักๆเลยตัวนี้จะได้มาห่วมกันเนาะขอขอบใจท่านสันติสุขภูลสวัสดิ์หัวหน้ากรมการค้าภายในจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่มาห่วมสนทนาในมื้อนี้และโอกาสหน้าจะเฮียนซื้อทานมาห่วมสนทนาเติมอีก
1: เจ้ามื้อนี้ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้เวทีพวกเราได้มาโอลมสนทนากันพวกเราทั้ง3คนก็คือทีมงานควบคุมเสียงจะถือโอกาสนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี
2: สบายดีสบายดีโอ้ขอบใจหัวหน้ากรมไปหลายเด้อ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ขณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและวิทยุโทรภาพจีน CMG ร่วมกันจัดพิธีออกอากาศสารคดีจีนอยู่ลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหัดแน่นการพบปะหัวมือกับพรรคการเมืองในเบลารุสส่งเฮียน2025-2026กรมศึกษากลเวเฮียนจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิทธิเด็กให้ได้รับการพัฒนาหลายกว่า80ส่วนร้อยเวียดนามเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซโฮ E10 ทั่วประเทศแล้วในวันจันทร์ผ่านมานี้ราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นปรับราคาขึ้น100กว่ารายการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่2มิถุนายนที่นครหางโจวแขวงเจ้อเจียงสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายหวังเฮากรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนแขวงเจ้อเจียงพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนระหว่างวันที่2หา6มิถุนายนในโอกาสดังกล่าวสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นและปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเยี่ยมยามและทัศนะอยู่นครหางโจวซึ่งเป็นนครที่ได้รับการพัฒนาหอบด้านมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยสดงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงเจ้อเจียงในครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการโดยย่อให้กันทราบเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวและแขวงเจ้อเจียงซึ่งฝ่ายลาวได้แสดงความสุ่มเสยต่อบรรดาหมากผลที่แขวงยัดมาได้โดยเฉพาะแม้นการจะตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในและคาดหมายกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคครั้งที่15และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพัวพันคู่ความยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการเป็นคู่ความเศรษฐกรรมลาวจีนจีนลาวที่ได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติอย่างแท้จริงว่าวรวมว่าวเฉพาะการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและแขวงเจ้อเจียงซึ่งภายหลังมีการสั่งตั้งสภาการข้าวแขวงเจ้อเจียงอยู่ลาวในปี2013เป็นต้นมาการพัวพันทางด้านการค้าและการลงทุนนับมือนับเพิ่มขึ้นพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีจะสืบต่อสุขโยกการหัวมือระหว่างบรรดาแขนงการเพื่อขุดค้นบรรดาทางแห่งบุ่มซ่อนโดยนำไส้เส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อสุขโยกการไปมาหาสู่กันและการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันในหลายรูปแบบและหลายช่องทางกว่าเก่าซึ่งฝ่ายลาวได้เสนอให้ฝ่ายจีนสุขโยกภาคธุรกิจของแขวงเจ้อเจียงให้เข้ามาลงทุนอยู่ลาวหลายขึ้นโดยเฉพาะในแขนงการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินค้าเกษตรกรรมและแขนงการอื่นๆที่สองฝ่ายมีท่าแหงในโอกาสดังกล่าวสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุ้นศรีสุริตก็ได้เสื้อเสริญสหายหวังเฮากรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนแขวงเจ้อเจียงไปเยี่ยมยามลาวในโอกาสที่เหมาะสมในโอกาสนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุ้นศรีสุริตได้ต่างนาให้พรรครัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องโดยเฉพาะการนำของแขวงเจ้อเจียงต่อการสนับสนุนและช่วยเหลืออันมีผลประโยชน์หลายด้านซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ลาวในตลอดระยะผ่านมาในขณะเดียวกันสหายหวังเฮากรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนแขวงเจ้อเจียงก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อการพัวพันคู่ความยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการเป็นคู่ความเศรษฐกรรมลาวจีนจีนลาวให้นับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนี้สหายหวังเฮาก็ได้แสดงความยินดีจะสุขโยกการพัวพันหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆระหว่างแขวงเจ้อเจียงและลาวในตัวหน้าพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาจะเดินทางเยี่ยมยามลาวตามการเสื้อเชิญของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในเวลาที่เหมาะสมในวันเดียวกันสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยคณะยังได้ไปทัศนะเยี่ยมยามบริษัทหางโจวหยุนเซินซูเทคโนโลยีจำกัดและกลุ่มบริษัทอาลีบาบาอีกด้วยบริษัทหางโจวหยุนเซินซูเทคโนโลยีแมนบริษัทผู้ประกอบการวิสาหกิจเทคโนโลยีระดับสูงที่สุ่มใส่การสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีห่างไกลและนำใส่อุตสาหกรรมโดยเน้นใส่การค้นคว้าและการพัฒนา การผลิตการจำหน่ายและการบริการหุ่นยนต์ 4K หุ่นยนต์หูบหางคนและชิ้นส่วนอะไรต่างๆสำหรับกลุ่มบริษัทอาลีบาบาประกอบมีกลุ่มธุรกิจหลักคือกลุ่มอัจฉริยะด้านข้าวกลุ่มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศจีนกลุ่มธุรกิจดิจิตอลสากลภาคส่วนธุรกิจด้านเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมอื่นๆ
0: แนวการที่คณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยทานบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมสากลครั้งที่2ในหัวข้ออธิปไตยแห่งรัฐและหลักการพัวพันสากลในสภาพการของโลกหลายขั้วอำนาจและความหลากหลายในศตวรรษที่21ที่แขวงเบสสาธารณรัฐเบลารุสแต่วันที่27หาวันที่30พฤษภาผ่านมาได้สืบโตเคลื่อนไหวหัดแน่นการพบพันหัวมือกับส่งผักการเมืองของสาธารณรัฐเบลารุสคือผักบิลายยาลุสและผักกอมูนิตเบลารุสซึ่งในตอนเช้าวันที่29พฤษภาผ่านมาทานบุญเรือพันดานุวงศ์ได้นำพาคณะเข้าเยี่ยมคำนับทานนางโอนกาเซโมดานอฟวาประธานผักบิลายยาลุสที่ห้องว่าการแขวงเบรสโดยได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพ่นดินในลาวโดยเฉพาะผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผลสำเร็จการเลือกตั้งสภาแห่งชาติและสภาท้องถิ่นผลสำเร็จการทำห้องเอาคณะรัฐบาลสุดใหม่และผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นอกนี้ยังได้แจ้งให้ทราบว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างและหันแน่นการพัวพันหัวมือกับพรรคเวลายาลุสนับแต่มีการพัวพันน้ำกันในปี2018เป็นต้นมาได้ตีราคาการพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศลาวและเบลารุสบนพื้นฐานมูลเสื้อแห่งสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามที่มีมาแต่ดนนานและปัจจุบันกำลังได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องได้แสดงความซุ่มเซยต่อการพัวพันที่กำลังได้รับการพัฒนาระหว่างศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและขบวนการสาวหนุ่มอิสกาของพรรควิลายาลุดซึ่งมีแผนจะลงนามในเอกสารการหัวมือในอนาคตอันใกล้นี้ได้นำเอาความยิ่งยามถามข่าวจากการน้ำคันสูงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวถึงทานประธานพรรคก็คือบรรดาการน้ำพรรควิลายาลุดพร้อมทางเสื้อเสริญทานประธานพรรคไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่เห็นว่าสะดวกโอกาสนี้ทานนางอุนกาเซโมดานอฟวาก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและติดราคาสูงต่อการเข้าร่วมกองประชุมและเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสาธารณรัฐเบลารุสของคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในครั้งนี้ติดราคาสูงต่อการพบพันธุ์อันดีที่มีร่วมกันตลอดระยะผ่านมาและมีความเห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกับฝ่ายลาวในการเสริมขยายการพัฒนาหัวมือให้มีมากผลสูงขึ้นกว่าเก่าในอนาคตในตอนบ่ายของวันเดียวกันทานบุญเรือพันดานุวงศ์ได้นำพาคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสำนักงานศูนย์กลางพรรคกอมูนิตเบลารุสที่นครหลวงมินโดยได้เข้าเยี่ยมคำนับทานเซอร์เกย์ซื่อฮันโกฟเลขาธิการที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสซึ่งทานบุญเรือพันดานุวงศ์แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อกันต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งได้แจ้งสภาพการภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้พรรคเพื่อนทราบโดยเฉพาะการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้สำเร็จลงอย่างจบงามโดยมีการรับรองเอามติของกองประชุมใหญ่โครงการการเมืองและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ระยะ5ปีคือแต่ปี2026หา2030ได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันและการหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสในระยะผ่านมาที่มีความแน่นแฟ้นเข้าอกเข้าใจกันในฐานะเป็นเพื่อนมิตรสหายก็คือพรรคห่วมอุดมการสังคมนิยมเดียวกันในโอกาสดังกล่าวทานเซอร์เกย์ซือฮันโกฟได้แสดงความภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้แลกเปลี่ยนทัศนะห่วมกันอย่างกงไปกงมาและได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสบนพื้นฐาน พรรคร่วมอุดมการณ์ที่ยึดมั่นต่อแนวทางสังคมดีกว่าในขอบของการพัวพันด้านพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีก็มีองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มที่เข้มแข็งซึ่งเห็นดีจะเสริมขยายการพัวพันกับองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ยังได้เสื้อเชิญท่านเลขาธิการที่1ไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวลาที่ท่านสะดวกในโอกาสนี้ยังได้ร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิบัติลาวกับพรรคเบลารุสีและระหว่างพรรคประชาชนปฏิบัติลาวกับพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีซึ่งเป็นขีดหมายและบนอิงที่สำคัญให้เกการเสริมขยายและหัดแน่นการพัวพันร่วมมือด้านพรรคก็คือการสุกยุ่งการพัวพันระหว่างสองประเทศลาวและเบลารุสีในต่อหน้าให้เข้มแข็งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติ
1: คณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคและวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ร่วมกันจัดพิธีออกอากาศสารคดีจีนอยู่ลาวในตอนบ่ายวันที่2มิถุนายนที่คณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคเพื่อเพิ่มแห่งขับเคลื่อนหลายกว่าเก่าเข้าในการเสื่อมสานจิตใจประชาชนสองชาติจีนลาวโดยการเข้าร่วมของท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์อดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีท่านหวังสร้างอุปทูตจีนประจำลาวท่านลาวเปาซงนวงไซรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดท่านวันศรีกัวมัวรองหัวหน้าคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยพนักงานอ้อมค้างคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายท่านวันศรีกัวมัวรองหัวหน้าคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคไอฮัวในโอกาสที่ท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้เดินทางไปเยี่ยมยามจีนในระหว่างวันที่2หา6มิถุนายนคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคได้ร่วมกับวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG จัดการสายสารคดีเรื่องความผูกพันด้านวัฒนธรรมของท่านสีจิ้นผิงขึ้นการสายสารคดีในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่จะให้ประชาชนลาวได้รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็คือผลสำเร็จการสร้างสาพัฒนาประเทศจีนหลายขึ้นสารคดีความผูกพันด้านวัฒนธรรมของท่านสีจิ้นผิงเป็นการสรุปทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริงที่ส่องแสงเห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลปรัชญาการบริหารประเทศที่ติดพันกับการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมจิตใจหักชาติอันดุดดื่มและความหักอันลึกซึ้งของประธานสีจิ้นผิงที่มีต่อวัฒนธรรมพื้นเมืองที่เก่าแก่ของจีนทั้งแสดงเห็นถึงอริยธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปีที่เป็นหักเงาและพลังแห่งอันยืนยงในการขับเคลื่อนให้ประเทศจีนบรรลุความใฝ่ฝันแห่งการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชนจีนซึ่งเป็นบทเรียนอันดีเลิศให้แก่ลาว
0: กองประชุมสั่งความเข้มแข็งในการต้านข้อมูลข่าวสารที่บ่ถูกต้องข่าวปลอมสำหรับนักข่าวและอย่าส่งภายใต้โครงการกองทุนพิเศษโครงการโฮมเมอร์แม่น้ำคงแม่น้ำลั่นสร้างจัดขึ้นในวันที่2มิถุนายนที่โรงแรมสันมูลนครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาด้วยการเข้าร่วมของทานเน็ตปักตารัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชามีทานปากทาเวียกไอมาดารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าโครงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาและต่างนาสื่อมวลชนจากแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกองประชุมได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มโครงการบ่มีข่าวปลอมโดยการเสื้อเชิญเอาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญสังคมนักศึกษาสาวหนุ่มและผู้สร้างเนื้อในจากบรรดาประเทศแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยุทธศาสตร์ในการต่อต้านกับข้อมูลข่าวสารที่บ่ถูกต้องปรับปรุงความรู้ทางด้านเอกสารเสนอเฉพาะเจาะจงให้มีเวทีข่าวปมสำหรับภูมิส่วนเกี่ยวข้องในเขตแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกลไกที่มีประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและทิศทางในอนาคตเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ความพยายามต้านข้อมูลที่บิดเบือนความจริงในภาคพื้นสำหรับหัวข้อที่เสนอของกองประชุมโดยมิเชลซานด้านสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญและนักข่าวจากประเทศจีนกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามเข้าร่วมภายใต้หัวข้อการสร้างทรงวางข้อมูลข่าวสารแม่น้ำโขงเกี่ยวกับการฮ่มมือต้านข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์เพื่อแน่ใจแบ่งปันประสบการณ์ของประเทศและ ภาคพื้นในการต่อต้านกับข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิดเพิ่มความเข้มแข็งให้เกณฑ์การห่มมือระหว่างบรรดาประเทศแม่น้ำโขงในการตรวจสอบความเป็นจริงความหูสื่อสารมวลชนและการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติส่งเสริมการสื่อสารที่มีความรับผิดชอบการสั่งแน่นในทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีศีลธรรมและการรับรู้ของสังคมสนทนาวิธีการที่ใช้การได้สำหรับรัฐบาลสื่อสารมวลชนสังคมสาวหนุ่มและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อข่าวปลอมเปิดหรือส่งเสริมโครงการต้านข่าวปลอมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสื่อสารมวลชนก็คือการรับรู้ของสังคมในกองประชุมเวทีสัมมนาโดยมีวิทยากรจากบรรดาประเทศแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างขึ้นอธิบายภายใต้หัวข้อการสร้างส่งวางข้อมูลที่เชื่อถือได้คงเขตแม่น้ำโขงในการห่มมือต้านข่าวปลอมการสนทนาอย่างลึกซึ้งจะเจาะจงในหัวข้อเฉพาะจากการแพร่ข้อมูลที่บ่ถูกต้องไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจของสังคมอยู่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงจะตอบสนองต่อข่าวปลอมได้แนวใดการรับรู้ของสังคมสื่อสารมวลชนและความรู้การเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้การตรวจสอบความจริงการสื่อสารที่รับผิดชอบและการร่วมมือภาคพื้นระหว่างบรรดาประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง
1: กรมศึกษากรใบเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิทธิเด็กในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาในสงเฮียน 2025-2026 ปฏิบัติได้80กว่าส่วนร้อยท่านกีคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากรมศึกษากรใบเฮียนให้ฮู้ว่าเวียกงานสิทธิเด็กแม่นเวียกงานที่สำคัญที่สุดที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับกลุ่มการศึกษากรใบเฮียนได้สุ่มใส่เวียกงานสิทธิเด็กในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาของเด็กในสงเฮียน 2025-2026 เด็กในชั้นอนุบาลได้เข้าเฮียน 192,169 คนโรงเรียนเลี้ยงเด็ก 18,868 คนและห้องเตรียมประถม 36,361 คนเห็นว่าจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นถ้าเทียบใส่สูงเฮียนพันมาซึ่งเด็กที่ผ่านการเฮียนในสั้นอนุบาลแม้นมีความสำคัญหลายเพราะเด็กจะได้ปรับตัวเข้ากับสภาพและสามารถเข้าเฮียนในสั้นต่อไปได้ง่ายขึ้น
2: ถ้าว่าเด็กที่ว่าได้มาผ่านในสั้นอนุบาลท่านก็ถือว่ามันมีความสำคัญหลายเพราะว่าเด็กกลางๆท่านมันจะได้มีการปรับตัวเข้ากับสภาพเป็นจริงเนาะในการอยู่ร่วมกันในการดิ้นกันในการกะเกี่ยวพร้อมๆมาแล้วเนาะคือคำพูดเขาบอกกันฮันว่าการกะเกี่ยวพร้อมๆก่อนที่เขาประถมฮันเนาะอย่างน้อยๆในเฮียนฮันก็จะได้ผู้วิธีในการอยู่ร่วมกันเพื่อจะได้ทำเฮียนเพื่อจะได้กะเกี่ยวพร้อมฮันดังนั้นถ้าว่านักเฮียนใดที่ได้เขาว่ามีการเกี่ยวพร้อมก่อนแล้วจะไปเฮียนในชั้นประถมมันถือว่าผลการเฮียนของเด็กเป็นกาวฮันจะพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กที่ยังบ่ทันได้เกี่ยวพร้อมๆแล้วมาเข้าประถมเลย
1: ท่านกีคำพิมพ์บุญย้อยฮู้เติมว่าปัจจุบันอยู่บรรดาท้องถิ่นเขตห่างไกลสกลีกเห็นว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้เอาใจใส่พาลูกหลานของตนในเกณฑ์อายุได้เข้าเฮียนเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผน5ปี 2021-2025 ให้บรรลุ 80% ขึ้นไปและปี 2026-2030 แม้นให้บรรลุ 90% ขึ้นไป
0: ปัญหาไฟไหม้ลำปาอยู่แขวงอุดมไซในปีนี้ลดลงหลายถ้าเทียบไซหลายปีผ่านมาท่านศรีวิชัยบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ให้ไฟไหม้ป่าในปีนี้ลดลงและบ่เป็นบริเวณกว้างย้อนแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสุ่มไซโฆษณาระเบียบการต่างๆและเหตุบดบันทึกอยู่บรรดาบ้านพร้อมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเอาพืชที่เป็นเศรษฐกิจให้ประชาชนปลูกในเขตที่มีความเสี่ยงไฟไหม้ลำป่าเพื่อให้เขาเจ้าพบว่ารักษาป่าไม้ให้หลายขึ้น
3: ปีก่อนๆหั่นไม่หลายอยู่ดมไสแต่ปีกลายมานี่ก็ไม่น้อยนึงแล้วปีนี้ไม่อยู่แต่ก็ไม่บ่หลายเนาะบ่เป็นบริเวณกว้างก็ถือว่าลดผ่อนไปหลายอีกใส่เท่ากับลงโฆษณาระเบียบการต่างๆและลงให้บ่มถึกกับแต่ละบ้านให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่องการปกป้องรักษาป่าเฮาพยายามเอาพืชที่ประชาชนนําใช้ที่เป็นเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เข้าไปปลูกในขอบเขตที่มีความเสี่ยงให้เขาเจ้ารักษาเพื่อบ่ให้ไฟไหม้ลําป่าเพราะยางพารากับไฟฮู้ก็ถือกันอยู่แล้วและหลายๆอันเนาะพืชหลายๆพืชที่เฮาส่งเสริมประชาชนปลูกมังแงบ่ใช่ปลูกขอบเขตที่คือมีไฟไหม้ลำปามีสาธรรมชาติที่เฮาปลูกเริ่มคําว่าเป็นของปลูกประชาชนเก็บได้ผลประโยชน์คือยอดสาก็จะเก็บทุกมื้อนี่นะเขตใดมีป่าสาจะบ่มีอันน่ะไฟไหม้ลำปาเลยเฮ็ดให้เนื้อที่ไฟไหม้ลำปาปีนี้ลดหลายหั่นแหละ
0: ท่านสิวิสัยบุญสวัสดิ์ให้ฮู้ตื่มว่าไฟไหม้ลำปาส่วนใหญ่แม่นเกิดจากประชาชนบ่มีอาชีพมั่นคงลักลอบทางป่าเฮ็ดให้จุดหญ้าโดยบ่มีแล้วป้องกันที่ดีเวลาเข้าป่าดังไฟแต่งอยู่คั่วกินบ่ดับมอดไฟให้ดีและอื่นๆต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: กลางเดือนพฤษภาคมผ่านมานี้ที่ห้องว่าการแขวงอัตตปือมีพิธีเซ็นบุตรบันทึกการร่วมมือระหว่างแขวงอัตตปือกับแขวงจำปาสักในระยะ5ปี2026-2030โดยการเข้าร่วมเป็นประธานและลงนามของท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักและท่านบุญถึงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอัตตปือมีการนำทั้ง2แขวงภาคธุรกิจและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ในพิธีคณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนรายงานสภาพจุดพิเศษของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและพร้อมกันประกอบคำคิดคำหินต่อเนื้อในบทบันทึกการร่วมมือโดยการกำหนดบรรดานาเวียกต่างๆบนพื้นฐานความเป็นเอกภาพลงนามบทบันทึกการร่วมมือในระยะ5ปีแต่ปี2026ถึงปี2030ซึ่งประกอบมีหลายเวียกงานและความเอาหลายคงเขตเป็นต้นเวียกภาคเวียกงานนิติบัญญัติเวียกงานการปกครองเวียกงานคงเขตเศรษฐกิจเวียกงานคงเขตวัฒนธรรมสังคมซึ่งบรรดาแผนกการกรมกองในแต่ละคงเขตเวียกงานของทั้ง2แขวงจะได้ร่วมมือกันเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จในนั้นบางเนื้อในของการร่วมมือเวียกงานในคงเขตเศรษฐกิจ2ฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพกันอำนวยความสะดวกและพัวพันร่วมมือพัฒนาก่อสร้างเส้นทางให้เสื่อมโยงเสื่อมจอดกันโดยเฉพาะทางหลวงแห่งศาสตร์เลขที่18เอโกให้พัฒนาเป็นเส้นทางปูอย่างเสื่อมจอดกันระหว่างเมืองปทุมพรแขวงจำปาสาขาเมืองสามัคคีใส่แขวงอัตตปือเส้นทางเลขที่9004แต่หัวเสเปียนเมืองสนามใส่หาเมืองปาก2แขวงจำปาสักและเส้นทาง16เอแต่ราคา12เมืองสามัคคีใส่แขวงอัตตปือหาปาก2แขวงจำปาสักให้มีการบูรณะสมแปลงบำรุงหักษาอย่างเป็นปกติตามการแบ่งขันคุ้มครองเพื่อเฮ็ดให้เส้นทางดังกล่าวอยู่ในสภาพดีสามารถไปมาได้สะดวกสบาย
5: หน่วยมริวันพีระวงผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
1: เมื่อบ่ดลมานี้ที่สโมสรแขวงสระวันท่านคำเกิงสุทธิเดชกรรมการพรรคแขวงกรรมการคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวประธานคณะบริหารสหพันธ์กรรมบาลแขวงสมันเขตพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวพบปะเลขเป็นบทเรียนที่แขวงสระวันโดยการให้เกียรติต้อนรับของทานจิตกรสายสมุทรกรรมการคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวประธานคณะบริหารสหพันธ์กรรมบาลแขวงสระวันพร้อมด้วยผู้แทนทั้งสองแขวงเขาห่วม
6: ทานจิตกรสายสมุทรได้กล่าวต้อนรับและรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาซึ่งทั่วแขวงสระวันมี13สหพันธ์กรรมบาลในนั้นมี5สหพันธ์กรรมบาลแผนกการ360กว่าหักฐานมี37หักฐานอมขางแขวงขึ้นกับมีสมาชิกกรรมบาลทั้งหมด 8,500 กว่าคนยิง 4,300 กว่าคนมีสมาชิกกรรมบาลเป็นพนักงานรัฐกร 7,500 กว่าคนเป็นกรรมกร 800 กว่าคนยิง 200 กว่าคนเป็นนักศึกษา 170 กว่าคนยิง 40 กว่าคนมีพนักงานกรรมบาลอาชีพทั่วแขวง 90 กว่าสหายยิง 30 กว่าสหายในระยะผ่านมาก็ได้ถือเอาเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองนักคิดเป็นเวียกงานกก
7: สหพันธ์กรรมการแขวงสระวันได้ถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนักคิดเป็นเวียกงานยุทธศาสตร์เป็นเวียกงานไตแหลมเป็นเวียกงานกกที่สทเขาทุกคงเขตเวียกงานโดยการนำเอาแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐกฎระเบียบกฎหมายของพรรคกฎระเบียบกฎหมายของพรรคของสหของกรรมบาลคือของสากลมาเผยแพร่สมศึกสมศิษย์กรรมบาลกรรมกรสร้างผลงานในครอบครัวและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแกร่งลึกซึ้งรอบด้านทั้งด้านนักคิดและจินตนาการคือว่าในกระตั้งปฏิบัติได้ทั้งหมดอยู่56กว่าครับมีผู้เข้าร่วมอยู่ 6,000 กว่าเกือบคนกระตั้งพุทธคถาเรามุ่งเสื้อมันสร้างต่างสหพันธ์กับบ้านเล่าครบ69ปีนี้คือว่าเฮาสามารถกระตั้งปฏิบัติได้69ครั้งมีผู้เข้าร่วมอยู่ 8,200 กว่าเกือบคน
6: จากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันออนมณีสอดผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังอ่อนหาปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังจะร้อนอยู่ทั่วไปและจะร้อนเอาหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาค ภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในวัง27หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนหาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในวัง29หา38องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนหาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในวัง31หา37องศาภาคกลางอากาศร้อนหาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในวัง29หา37องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในวัง28หา33องศาภาคใต้อากาศร้อนหาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในวัง31หา37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา27องศาลัดดาก่องเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเวียดนามเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศในวันจันทร์ผ่านมานี้ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดเสื้อไฟของเวียดนามที่น้ำมันผสมเอทานอลจะเข้ามาแทนน้ำมันแอดซังแบบดั้งเดิมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่าการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 มีจุดประสงค์เพื่อลดพรการปล่อยแก๊สเรือนแก้วส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดพรการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลซึ่งการผลิตเอทานอลในเวียดนามและระดับการนำเข้าเอทานอลในปัจจุบันเพียงพอต่อตลาดเสื้อไฟทั่วประเทศผู้จำหน่ายเสื้อไฟรายใหญ่ของเวียดนามเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านตลาดเสื้อไฟในประเทศโดยนำตัวแบบการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ในหลายพื้นที่นับตั้งแต่เดือนสิงหาปีก่ายนี้ส่วนน้ำมันแอดซังที่มีอัตราส่วนเอทานอล 5:100 จะมีจำหน่ายไปจนฮอดปี2030
0: ตามข่าวต่างประเทศราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีสินค้าอีก1,000กว่ารายการเกี่ยมปรับราคาสูงขึ้นในเดือนนี้โดยเพิ่มขึ้นหลายจาก84รายการในเดือนพฤษภาผ่านมาท่ามกลางแห่งกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบค่าขนส่งและผลกระทบจากความเข็งตึงในตะวันออกกลางซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนอยู่ในญี่ปุ่นหลายขึ้นรายงานให้ฮู้ตื่มว่าจะมีการปรับขึ้นราคาต่อเนื่องไปจนหมดฤดูร้อนคาดว่าจำนวนสินค้าที่ได้รับผลกระทบตลอดปีจะกลาย 10,000 รายการซึ่งจะเป็นปีที่5ติดต่อกันที่ตัวเลขรายการสินค้าที่ปรับขึ้นราคาสูงกว่าระดับ 10,000 รายการนับแต่เริ่มมีการติดตามข้อมูลเมื่อปี2020ถ้าแยกตามหมวดหมู่เครื่องปรุงอาหารและเครื่องสมุนไพรเป็นกลุ่มที่มีอัตราส่วนปรับขึ้นราคาหลายกว่าหมู่ในเดือนมิถุนายนนี้รวม450รายการรองลงมาแม่นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป304รายการและสินค้าประเภทเครื่องดื่มอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
9: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
11: แท้วะอีลีวะ
10: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
11: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
12: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
13: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
14: เงินขี้เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
15: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินเก็บสวัสดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้ก็จะเสียงที่นครหลวงวิจารณ์วิทยุก็จะเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถติดตามฟังรายการนี้ได้เนาะตั้งแต่เวลา 12:30-13:00 ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันเสาร์ผลของการฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่สามารถแจ้งผลของการฟังบ่ได้ตื่นหรือว่าท่านจะไปฟังที่เว็บไซต์ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกผู้ใดอยู่งานอยู่ซานบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้การสมไส้ฟืนไฟก็ขอให้มีสติระมัดระวังยานเกิดอัคคีภัยเป็นต้นแมนการนำไส้ฟืนไฟอยู่ตามครัวเหือนเนาะดังฟืนดังไฟแตงอยู่ครัวกินแล้วสำเร็จแล้วก็ขอให้มอดให้ดีถ้าว่านำไส้อุปกรณ์เครื่องไส้ไฟฟ้าเด้ถ้าสำเร็จก็ขอให้ถอดปลั๊กเสียบแล้วก็ต้องได้มันกวดเบิ่งอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสายฟืนสายไฟสามารถนำไส้ปกติหรือบ่รับประกันความปลอดภัยหรือบ่ถ้าว่าเก่าเปเๆนำไส้มาหลายปีบุ้มเบี้ยวคิวมีกลิ่นใหม่ขอให้เปลี่ยนถ่ายทันทีเรื่องของอัคคีภัยนี้เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดถ้าว่าเฮาขาดสติการบูชาในวันศีลกับเซนเดียวกันเนาะศีล8คํา15คําบูชาอยู่ตามห้างห้านอยู่ตามตลาดตะลีตามเฮือนสารถ้าว่ามีการจุดการไหว้การใต้ทูบใต้เทียนมอดให้ดีก่อนจะออกจากห้องล่าของการสำนักงานก่อนออกจากตลาดตะลีไปหลับไปนอนเพื่อบ่ให้เกิดอัคคีภัยห้านพระห้านบูชากับเซนเดียวกันท่านผู้ฟังต้องเป็นวัตถุที่บ่ไวไฟเป็นเหล็กนั่นเป็นการดีที่สุดเนาะแล้วก็เบื้องของผู้ที่มักจูดขี้เหงื่ออยู่ตามซุ้มซุ้นตามบ้านขอให้ปัสจากหลีกเลี่ยงซะย่านไฟนั้นลุกลามเป็นเสื้อเพิงเป็นติดก็เอาหญ้าใบไม้แห้งลุกลามใหม่เหือนประสาทสนกะถือว่ามีผลเสียหายในระยะที่ผ่านมากับนี้และเบื้องผู้ที่ทำการผลิตก็ตามเนาะบ่ว่าจะเป็นฤดูแล้งหรือฤดูใดถ้าว่ามีการจุดหญ้าขอให้ถางแล้วอ้อมรอบสะกอนมาซอยๆกันป้องกันและสกัดกั้นอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในระยะที่อากาศเย็นแห้งแล้งมีลมพัดผ่านขอฝากๆเตือนๆมีรายการไว้และในต้นๆของทางรายการนี้สำหรับผู้ใดที่อยากจะฮู้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายการของพวกเฮานอกจากเฮาฟังรายการเพื่อนธนาคารที่ออกอากาศอยู่

0: ที่ดัดเดาเอส่งทางเฟซบุ๊กพิมพ์เป็นภาษาลาวเลยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์วันนี้ก็จะสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์คือเก่าท่านผู้ฟังจะเป็นมาตราที่เท่าไหร่นั้นติดตามหาฟังในระยะต่อไป
1: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
2: นี่อย่างน
1: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอะตัวน่าสนใจปะ
2: โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
1: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
2: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
1: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ละ
2: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามฉันดอกตัวก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ทคต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
3: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
4: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
5: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวเต็มความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
6: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
0: ก่อนบรรดาทานที่จะไปติดตามหาฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ้นอ้อมเวียกงานของพวกเขานั้นมาเว้าถึงราคาหุ้นของแต่ละบริษัทเนาะที่ว่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการขึ้นและลงแม่นขึ้นน้ำปัจจัยหลักใดแดหลายคนอาจจะสั่งคำถามมาแน่นอนว่ามื้อนี้จะมีคำตอบให้แน่นอนคำตอบที่ได้จากสาระตลาดทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซึ่งว่าปัจจัยหลักๆที่เฮ็ดให้หุ้นขึ้นหรือว่าลงคืออุปสงค์และอุปทานก่อนอื่นก็ต้องอธิบายก่อนเนาะว่าอุปสงค์และอุปทานนั้นแม่นหยังอุปสงค์แม่นความต้องการซื้อหุ้นและอุปทานแม่นความต้องการขายหุ้นถ้าอุปสงค์หลายกว่าอุปทานคือความต้องการซื้อหุ้นหลายกว่าการขายแน่นอนเลยว่าราคาหุ้นนั้นจะมีราคาสูงแต่กลุ่มกันข้ามหากอุปทานคือความต้องการขายหุ้นหลายกว่าความต้องการซื้อก็จะเฮ็ดให้ราคาหุ้นนั้นหลุดลงแต่ทานก็ควรเข้าใจว่าสิ่งที่เฮ็ดให้มีผลกระทบซึ่งมาจากปัจจัยพื้นฐานบ่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นพื้นฐานปิ้นอ้อมบ่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินเงินตราสภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพอุตสาหกรรมนี่ก็คือเหตุผลที่เฮ็ดให้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ขึ้นลงถ้าว่าทานฮู้แบบนี้แล้วเนาะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลเพื่อเป็นบอนอิงในการตัดสินใจเข้ามาประกอบส่วนในการซื้อขายหุ้นหรือเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดทุนของพวกเขาและเกี่ยวมาถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เนาะอนุรักษ์จะสืบต่อกรในมาตราที่134สำหรับระยะนี้ในมาตราที่134คณะอำนวยการคณะอำนวยการของตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยผู้อำนวยการและห้องผู้อำนวยการจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสมผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารจัดการเวียกงานประจำวันในขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และตามการตกลงของสภาบริหารผ ู้อำนวยการถูกแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งโดยสภาบริหารมีอายุการบ่เกิน2ปี

และสามารถถูกแต่งตั้งขึ้นใหม่ได้ผู้อำนวยการอาจเป็นสมาชิกสภาบริหารก็ได้แต่บ่ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือห้องประธานสภาบริหารห้องผู้อำนวยการมีหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการในการบริหารเวียกงานของตลาดหลักทรัพย์ทั้งเป็นผู้รักษาการแทนตามการมอบหมายของผู้อำนวยการในกรณีที่ผู้อำนวยการติดขัดห้องผู้อำนวยการอาจเป็นสมาชิกสภาบริหารก็ได้แต่บ่ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือห้องประธานสภาบริหารผ่านไปในมาตราที่134สำหรับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์อนุรักษ์และภาควิทยากรบริการและเงินต่อไปนอกจึงสืบต่อในมาตราที่135

0: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: ติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
2: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชียบเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
1: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
2: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
1: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
2: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
1: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
2: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
3: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินเก็บเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
4: มีรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่น้ำกันทุกมื้อ30นาที12โมง30หา13โมงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซื้อนำหลักจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ก่อนเนาะในมาตราที่135ส่วนในมาตราที่135นี่ได้เว้าถึงสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการผู้อำนวยการของตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้1. ค้นคว้าและสร้างแผนการเคลื่อนไหวธุรกิจงบประมาณประจำปีนโยบายทางด้านการบัญชีการเงินและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณา 2. ซีนำและบริหารเวียดงานหอบด้านของตลาดหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบการกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และตามการตกลงของสภาบริหาร 3. แต่งตั้งยกย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งของผู้อำนวยการตามการตกลงเห็นดีของสภาบริหาร 4. แต่งตั้งยกย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งคณะแผนกและบรรจุซับซ้อนพนักงานของตลาดหลักทรัพย์5. ค้นคว้าสั่งบรรดาระเบียบการของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณา 6. นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายมีรายการฟังไปอย่าเพลินไปเนาะเพราะว่าข้อมูลในรายการนี้พวกเขากับพญายามสืบต่อให้ท่านได้หาฟังเกี่ยวไปวนมาได้เอามาตราเก่าได้เอาตำราฉบับเก่าได้เพื่อให้ท่านนั้นได้ฮู้ในเวียกงานของพวกเขาจะได้มีส่วนร่วมเอาละตอนนี้มาคันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงและอย่าต่อไปนั้นข่าวสู่และอย่าท้ายกับสาระหนาฮู้

0: เชียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วแหละ
1: ว้าเป็นนั่นเลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซ่อคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21770
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: หักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจถอนเป็นเงินกีบยินดีต้อนรับบรรยากาศข่าวสู่รายงานท้ายๆของทางรายการเพื่อนธนาคารที่กระจายเสียง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวหากฟังแจ้งสะดวกสบายอีก1ช่องทาง www.lnr.org.lawมีทางออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกมีรายการอย่าลืมโทรมาสอบถามเด้อให้คิดถึงพวกเขาเป็นคนทำอิฐก่อนที่ท่านจะตัดสินใจห่วมหุ้นลงทุนในแขนงการใดหนึ่งก็ตามผ่านทางหมายเลข1602ในมงรัฐการโดยบ่เสียค่าและเรื่องงานใดที่อยากสอบถามโดยกลุ่มเลยจะเป็นแขนงการตลาดทุนโทรมาได้021-21770การธนาคาร021-260-283เว็บไซต์ www.lsc.gov.la Facebook ก็พิมพ์เป็นภาษาลาวาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มาฟังข้อคิดปิดท้ายรายการกับสิ่งที่ควรรู้อาหารที่ดีต่อสมองสมองเฮียนรู้หับรู้ได้โดยที่ว่าบ่หยุดสงัดโดยอาหารใกล้ตัวซึ่งดีที่สุดแม่นสารสื่อประสาทปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อขบวนการเฮียนรู้หับรู้แบบบ่หยุดกระทันหันนั่นก็แมนสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการส่งผลด้านบวกต่อสารสื่อประสาทที่จะเฮ็ดให้การทรงของมวลของสมองเปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการเติมความเข้มแข็งให้สารสื่อประสาทอะซิตินโคลินด้วยอาหารจำพวกข้าวบ่ผ่านการผัดสีข้าวเมาข้าวกำแป้งสาลีเครื่องในสัตว์สิ้นป๋าไข่แดงตับนมถั่วเหลืองถั่วดินผักกะลำผักกาดดอกที่มีผลต่อการควบคุมความจืดจำการเฮียนรู้การเคลื่อนไหวและการเฮ็ดเวียกของระบบกรามซีนสำหรับแหล่งโปรตีนซีนซีนสัตว์ต่างๆอาหารทะเลรวมถึงหมักถั่วอัลมอนด์แกนธัญพืชมันด่างมันฝรั่งหมักอึข้าวเมาข้าวกำหมักเดือยสาลีผักกาดขาวหมักแตงแคนตาลูปล้วนแต่มีบทบาทหลายทั้งเป็นการควบคุมความหิวความเคร่งเครียดเฮ็ดให้รู้สึกผ่อนคลายสงบหลุดความวิตกกังวลและหลุดความซึมเศร้ามันกินเป็นประจำในรายการโดยสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละคาบเข้ามีทั้งเศร้าสวยแรงดังนั้นก็ขอให้กินอาหารที่มีความหลากหลายเพื่อจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการเพื่อนธนาคารเวลาตามทางรายการเดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอบใจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอบใจมิตรการทุกท่านติดตามหาฟังรายการนี้มาตั้งแต่ต้นรายการเมื่ออื่นพบพ่อกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
4: สบายดีบรรดาทานมณีรัศมีและมหาสนจะมานำเสนอให้บรรดาทานได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกี่ยวพร้อมๆการลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวบรรดาทานเมื่อทานเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจจะลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวแล้วผู้ลงทุนต้องได้มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆเซ็นก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ทานต้องเฮ็ดอย่างแดต้องได้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์ทานจะสามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนซึ่งในมื้อนี้พ่อข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้บรรดาทานได้รับทราบดังต่อไปนี้
5: ก่อนท่านจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ต้องเฮ็ดหยังแน่นอนท่านต้องมี2บัญชีคือบัญชีลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากประหยัดในธนาคารธุรกิจที่เป็นผู้ร่วมของบริษัทลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่3บริษัทลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวคือบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดและบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดที่สามารถแนะนำรายละเอียดให้แก่ท่านได
4: ้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์สามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดสำหรับช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขายแมนทานสามารถปฏิบัติได้โดยผ่าน4ช่องทางคือผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบโฮมเทรดดิ้งซิสเต็มและผ่านหน่วยบริการของบริษัทลักทรัพย์สำหรับกำหนดเวลาซื้อขายลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวมีคือ 8:30 น. หา 15:00 น.แต่วันจันทร์หาวันศุกร์ยกเว้นวันพักทางราชการหลังจากสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์แล้วท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินหลัง2วันราชการหรือที่บวก2ท่านบัญชีลักทรัพย์หรือบัญชีเงินตัวอย่างท่านสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์ในวันจันทร์ท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินในวันพุธสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายลักทรัพย์แมนแบ่งออกเป็น2ทางคือค่าธรรมเนียมส่งคำสั่งผ่านบริษัทลักทรัพย์และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถสอบถามบริษัทลักทรัพย์หรือตลาดลักทรัพย์ลาวได
5: ้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนท่านต้องเข้าใจว่าทุกๆการลงทุนแมนมีความเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงและคงกันข้ามลักทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงหน่อยหรือหลายแตกต่างกันก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริษัทใดหนึ่งนั้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทดังกล่าวเสียก่อนคือข้อมูลภายนอกประกอบมีสภาพเศรษฐกิจรวมและนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์แขนงอุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจนั้นข้อมูลภายในประกอบมีขนาดของบริษัทผู้บริหารบทรายงานการเงินเพื่อเบิ่งผลการดำเนินงานผ่านมามีการขยายตัวบ่การสร้างกำไรการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนบรรดาท่านถ้าต้องการรับทราบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุนลาวแมนสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la หรือสอบถามโดยตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมาชนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์พคตลกทจำกัดซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิดีโอสั้นหัวข้อช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
3: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เด่นเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท้หนา

จ่ายฟุ่มเฟือยใส่จ่ายแล้วจำเป็นเพื่อผลภายหน้าสวยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบดลมณีที่นครหลวงวิจันทน์ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าการขึ้นแผนหรือการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งประจำปี2027พื้นฐานต้องสอดคล้องและหับใส่แผนพัฒนาประจำปี2027ทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามบรรดาเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา5ปี2026-2030ของแขนงการโยธาธิการและขนส่งและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนต้องเน้นใส่ผลได้รับของเวียกงานเป็นตัวตั้งเพื่อสุ่มทุนฮ้อนของรัฐที่มีจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
2: การขึ้นแผนและการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงนรขประจำ2027การปฏิบัติพื้นฐานต้องสอดคล้องและรับใช้ให้แก่การพัฒนาประจำปี2027ของกระทรวงนรขทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดและวางไว้ตามแผน5ปี2026หา2030การคัดเลือกบริษัทโครงการใหม่เพื่อเสนอเข้าแผนต้องเป็นโครงการที่นอนในเป้าหมายของการลงทุนของรัฐบาลประจำปีเป็นโครงการที่นอนในแผนพัฒนา5ปี2026หา2030เป็นโครงการที่มีผลตอบแทนสูงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นโครงการที่นอนในความรับผิดชอบของกระทรวงอิงตามการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นถ้าเป็นโครงการที่ท้องถิ่นเสนอเข้าในแผนการลงทุนของกระทรวงแม่นให้คัดจ้อนบริมสิทธิ์เสนอในนามคณะกรรมการปกครองแผนหากกระทรวงยนครพิจารณา
1: ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ให้ฮู้เติมว่าสำหรับขั้นตอนการสร้างแผนลงทุนประจำปี2027แม้นให้แต่ละภาคส่วนจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์ของโครงการเสนอใหม่ตามเงื่อนไขต้องรับประกันว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นแท้และสนับสนุนให้เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติบนพื้นฐานความสามารถในการสนองงบประมาณประจำปีที่ได้รับตัวจริงในปี2026สมภวันมวงไซอ่าน
3: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you
6: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
7: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

บายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มาพบกันมื้อนี้กลางอาทิตย์กันอีกแล้วเป็นอาทิตย์ทมิฬของเดือนมิถุนาหรือว่าเดือน6นั่นเองพบกันมื้อนี้วันพุธที่3มิถุนาปีคศ2566พศ2569มาพร้อมกับเพลงสากลม่วนๆเนาะสำหรับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่030 5787052อยู่กับดีจิสไม้เป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลงSometimes the darkness teaches you how bright the... มาทักทายกันด้วยผลงานเพลงของ พิทบูลและอารีนากรันเดกับเพลงที่มีชื่อว่า Lost in the Light กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz และศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่ง

0: Sometimes the darkness teaches you how bright the light can be.
1: และก็พันกันไปสำหรับเพลงทักทายกันในระยะธมิตรกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz Lost in the Light ถ้าว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือว่าหลงทางในที่แจ้งบ่แม่นหลงทางในที่มืดเนาะแม่นบ่ใครเคยเป็นบ่นี่หลงทางในที่แจ้งกับฮู้ละตะกี้ก็เคยหลงทางอยู่เด้อเดี๋ยวนี้สิไปมาไปทั้งใดมาทั้งใดก็ต้องได้สำรวจทางก่อนเนาะให้ฮู้ให้เห็นสักก่อนล่ะจึงไปเนาะบ่แม่นว่าไปห้าวไปลงทางอีหลีนี่เนาะท่านผู้ฟังครับเพลงนี้เป็นการฟีเจอริ่งกันระหว่าง Pitbull และ Ariana Grande ให้มีรายการ Colorful Music ให้ได้รับฟังกันเนาะและสำหรับผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพยาตาบ่ว่าจะเป็นโต้กระจกโต้หินหรือว่าพยาธิอื่นๆเกี่ยวกับตาเนาะก็สามารถไปกวดกันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งเพราะว่าทางศูนย์ของเพิ่นมีแพทย์อาวุโสซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับดวงตาโดยเฉพาะเนาะซึ่งมีประสบการณ์ในการปิ้นโปคนเจ็บเกี่ยวกับพยาธิตาหลายกว่า20ปีไว้คอยบริการไว้กวดสุขภาพตาให้ท่านผู้ฟังเนาะและบุคคลทั่วไปอย่าลืมไปแวะกวดกันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งตั้งอยู่ทางบ้านหนองบ่อท้องเหนือเมืองสีโคตบองนครเวียงจันทน์หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทร020-5755-4111
2: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน
3: ์แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันนิ่มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: เออแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอน ลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคม

และก็มาอยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวกับบริการดีๆจากลาวทุรคมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะหนึ่งในบริการนั่นก็คือ One SIM One World หรือว่าเปิดนำใช้บริการ IR Data หรือว่า International Roamingที่มีการติดต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นเมื่อไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะแพ็กเกจไปเที่ยวยุโรป14+7ประเทศเนาะกับ One SIM One World IR มี2แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันแพ็กเกจ1 5ได้ Data 5 กิกในราคา 650,000 กีบนำได้15มือกดสมัครผ่านหน้าจอมือถือกดดาว234ดาวเลข14ดาวเลข15สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกอีก1แพ็กเกจได้ Data 10กิกในราคา 1,200,000 กีบนำซะได้30มือสมัครกดผ่านหน้าจอมือถือกดดาว234ดาวเลข14ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกเมื่อท่านไปที่กลุ่มประเทศยุโรปเนาะหรือว่ายุโรปบ่ว่าจะเป็นประเทศฝรั่งอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันฮังการีเบลเยียมสาธารณรัฐเซ็กลักซัมเบิร์กเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์สเปนและรัสเซียก็สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายกับท้องถิ่นโดยอัตโนมัติสำหรับการเปิดนำใช้ One SIM One World หรือว่าบริการ IR Data จากลาวโทรคมนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าที่ว่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมกับลาวโทรคมรุ่นหับโซก2สั้นโซกสั้นที่1สำหรับลูกค้าที่ว่าติดตั้งใหม่หับทันทีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีและหับ Data สูงสุด60กิกและถ้าว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใช้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใช้ฟรี12เดือนและจ่ายล่วงหน้า12เดือนหรือว่า1ปีนำใช้ฟรี4เดือนและโซกสั้นที่2รุ่นหับเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่สำราคาบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปสำหรับโปรโมชั่นนี้มีไปจนถึงวันที่31มิถุนายนนี้อีก1บริการจากลาวทุรคมเนาะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุรคมแอปพลิเคชัน M Swiss หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101และ131กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ฟังบริการดีๆจากลาทุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: Can I touch you
0: เอาแบบซาซาซึ้ง
1: ๆ
0: วันพุธกลางๆอาทิตย์กันอีกแล้วกับเพลงนี้มีชื่อว่า Never Thought That I Could Love

ก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเสียงเพลง Never Thought That I Could Love เป็นเพลงเก่าๆ ที่อยากจะเก็บมาฝากมาต้อนกันกับรายการ Colorful Music ผู้ใดที่ว่ามักฟังเพลงซาซาซึ้งซึ้งแบบนี้ก็โทรกันเข้ามาได้ที่0305787052กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz ในวันพุธที่3มิถุนาเนาะ Let me down slowly สำหรับมื้อนี้วันที่3มิถุนาและถือว่าเป็นวันสากลอีกวันหนึ่งก็คือวันทีบรถทีบโลกหรือว่า World Bicycle Day ซึ่งวันดังกล่าวได้ประกาศขึ้นในกองประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในว่าในปี2018เพื่อเป็นการส่งเสริมนำใช้รถทีบซึ่งเป็นพาหนะที่ง่ายดายราคาบ่แพงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของคนได้ Like California Gold จุดประสงค์ของวันดังกล่าวนั่นก็คือการขี่รถทีบแม่นการออกกำลังกายที่ดีช่วยส่งเสริมระบบหัวใจและกล้ามเนื้อ More choked up but I can't find เป็นพาหนะที่บ่ปล่อยไอแก๊สเงินแก้วช่วยหลุดมลพิษทางอากาศและยังเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ราคาบ่แพงช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับมื้อนี้เนาะ World Bicycle Day ใครที่ว่ามีรถทีบก็อย่าลืมเอามาทีบมาปั่นกันเนาะโดยเฉพาะออกแห่งงานออกกำลังกายยามเช้าอย่าลืมเอามาปั่นกันเนาะเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพและก็รักษาสิ่งแวดล้อมผู้ใดที่ว่ามีเวียกมีมีเฮือนมีซานใกล้ห้องล่าห้องการห้องจักห้องงานต่างๆก็หันมาใช้รถทีบกันได้เพราะว่ามันบ่กินน้ำมันเนาะช่วยประหยัดราคาน้ำมันแม่นบ่นอกจากจะเป็นวัน World Bicycle Day แล้ววันที่3มิถุนาทุกๆปีก็ยังเป็นวันแล่นโลกหรือว่า World Running Day ซึ่งเป็นวันพุทธมิตรของเดือนมิถุนาสำหรับจุดเริ่มต้นของวันดังกล่าวแม้นเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2009เดิมใช้ชื่อว่าวันแล่นแห่งชาติหรือว่า National Running Day ก่อนจะประกาศยกระดับเป็นวันสู่ระดับสากลโดยใช้ชื่อ World Running Day ในปี2016โดยสมาคมผู้จัดการแข่งขันเล่นมาราธอนระดับโลกหรือว่า International Association of Athletics Federation จุดประสงค์หลักก็คือการสร้างแห่งบันดาลใจให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยลุกขึ้นมาร่วมกันเล่นเพื่อออกกำลังกายรักษาสุขภาพของตนเองเฮ็ดให้สุขภาพดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายของคนเฮาและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยการเล่นที่ทุกๆคนสามารถเล่นได้โดยบ่จำแยกว่าคนทุกคนรวยคนหังคนมีหรือว่าคนพิการเนาะ There goes my heart beating cuz you are สำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญ2วันระดับโลกก็คือ World Running Day และก็ World Bicycle Day เป
ป็น2วันสำคัญที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพเนาะอันนี้ก็บ่ได้บังคับให้เด้อความจริงแล้วเฮาก็สามารถลุกย่างจ็อกกิ้งหรือว่าแล่นจ็อกกิ้งทุกๆเช้าได้เพื่อรักษาสุขภาพแต่ว่าบ่ควรหักโหมเกินไปเนาะมีงานวิจัยออกมาว่าหลายคนเมื่อออกกำลังกายโดยการแล่นนี่แล่นมากเกินไปจะเฮ็ดให้หน้าตานี่เฒ่าก่อนไว้อันควรเนาะดีบ่ดีอาจเกิดอุบัติเหตุเฮ็ดให้มีอาการบาดเจ็บตื้อมีเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายให้มีความเหมาะสมจะดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายทั้งหัวใจปอดระบบทางเดินหายใจกล้ามซีนโดยเฉพาะแม่นกระดูกเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ดีเนาะรักษาสุขภาพจนหลายๆสร้างภูมิต้านทานในเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแบบนี้ถ้าว่าปั๊บตู่น้ำบทันนี่ก็เฮ็ดให้เจ็บปวดได้ง่ายเนาะท่านผู้ฟังเรื่องการรักษาสุขภาพผู้ใดก็รักษาได้เมิดเนาะแต่ว่าการที่ว่าบ่มีพยาธิก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแต่ก็บ่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ละคนก็มีพยาธิ1หรือว่าพยาธิ1เข้ามาในร่างกายแล้วเนาะแต่ว่าพยาธิตั้งบางพยาธิก็อาจจะเป็นผลดีต่อร่างกายของคนเฮาเพราะว่าจะช่วยมาเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายของคนเฮานั่นเองอันนี้ก็จากรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวกับอีก1บริการจากลาวโทรคมฝากเบอร์ไว้กับลาวโทรคมเนาะมี3ทางเลือกให้ฝากน้ำกันก็จะเป็น3เดือน6เดือน12เดือน3เดือนเพียงแต่30,000กีบเนาะสมัครโดยการกดดาวผ่านหน้าจอมือถือกดดาว3344ดาวเลข3สี่เหลี่ยมแล้วกดถูกหรือว่าฝาก6เดือน60,000กีบกดดาว3344ดาวเลข6สี่เหลี่ยมแล้วกดถูกหรือว่าฝาก12เดือนเพียงแต่ 100,000 กีบกดดาว3344ดาวเลข12สี่เหลี่ยมแล้วกดถูกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการจากลาโทรคมนอกจากนั้นยังมีอีกหลายๆบริการและแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตดีๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101กับลาโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

มาครับฟังอีกหนึ่งเพลงของซากิล่ากับเพลงที่มีชื่อว่าสู้หรือว่าส่วนสัตว์เนาะ

0: แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
0: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแม้นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนกร
3: นี่ตุ๋น
4: หึ
3: ผู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
8: ลาวโทร

ังบริการจากลาวทุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงซาซาซึ้งซึ้งกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้กับเพลงที่มีชื่อว่า

0: แล้วก็ผ่านไปตึมอีกหนึ่งเพลง
1: so much.
0: เพลงนี้มีชื่อว่า Just Us 2คำเนาะ
1: แ
0: ต่ว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือเพียงแต่ส่งเฮาแมนบอลมกันอยู่2คนไปทั้งใดมาทั้งใดกับ2คนอยู่นำกันกับ2คนสำหรับคนมีคู่เนาะแต่ว่าคนสูตรไปทั้งใดมาทั้งใดกินข้าวกินน้ำยังไงกินคนเดียวก็ได้เนาะว่าเป็นอย่างในวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ก็เป็นวันงดสูบยาโลกหรือว่า World No Tobacco Day ทางกระทรวงสาธารณสุขของลาวเฮาเพิ่นก็ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตย้อนพยาธิยาสูบทุกๆปีนี่จะมีคนเสียชีวิตประมาณ 6,700 คนต่อปีซึ่งเป็นพยาธิหลายๆพยาธิเนาะที่เกี่ยวข้องกับยาสูบนั่นเองและมีการเฉลี่ยมีคนเสียชีวิตจากพยาธิดังกล่าวนี่ประมาณ18คนต่อมื้อเนาะหรือว่ากว่าเอาประมาณ 15% หรือ15ส่วนน้อยของการเสียชีวิตทั้งหมดภายในประเทศซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้เปิดเผยตัวเลขในวันที่เฉลิมฉลองวันงดสูบยาแห่งชาติและวันงดสูบยาโลกประจำปี2016ภายใต้คำควรที่ว่าเปิดเผยกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบในการโฆษณาส่วนเสื้อให้กลุ่มเด็กน้อยเยาวชนและวัยหนุ่มเข้าสู่วงจรการเสพติดนิโคตินและยาเสพติดไฟฟ้าและยาเสพติดซึ่งงานดังกล่าวก็ได้จัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขและร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำลาวท่านว่าเรื่องยาสูบก็เป็นอันตรายเนาะบ่ได้ตายในขณะเดียวแต่ว่าพ้นว่าเป็นการพ้นตายเนาะการเมาเรื่องการสูบยาสูบเครื่องผู้เฒ่าตะกี้เพิ่นมักสูบยาก็คือเป็นยาสูบเส้นเป็นอนุพันธ์เอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีโรงงานผลิตออกมาจำหน่ายนอกจากยาสูบแล้วปัจจุบันนี้ยังมียาสูบไฟฟ้าที่ระบาดกันหลายโดยเฉพาะแม่นกลุ่มวัยหนุ่มเด็กน้อยกลุ่มวัยรุ่นไปถึงผู้ใหญ่เพื่อนเลยเนาะฮิตกันหลายคันว่าเรื่องยาสูบไฟฟ้าโดยเฉพาะมีจำหน่ายอยู่ตามห้านเหล้าห้านเบียร์ห้านบาร์ห้านเทคต่างๆเนาะนอกจากยาสูบไฟฟ้าแล้วน้ำก็ยังมีน้ำกระท่อมที่มีการแพร่ระบาดกันอยู่ในสังคมลาวปัจจุบันนี้ห้านเหล้าห้านเบียร์ห้านเทคห้านบาร์บางแห่งก็มีจำหน่ายฝากให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเบื้องนี้เนาะกันว่าเรื่องยาสูบนี่กับมีผลให้หลายอย่างเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิมะเร็งปอดเด้อพยาธิระบบทางเดินหายใจและพยาธิที่เกิดจากการยาสูบหลายๆนั่นก็คือพยาธิวัณโรคพยาธิมะเร็งปอดที่คนนิยมเป็นกันหลายเนาะเกิดมาจากการสูบยาทั้งนั้นดังที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้เปิดเผยกันออกมามีจำนวนผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะแมนพลเมืองลาวที่เสียชีวิตสูงถึง 6,700 คนต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณ18คนต่อมื้อว่างว ดได้ก็เป็นการดีเนาะรักษาสุขภาพตัวเองหั่นล่ะคันว่าเรื่องสุขภาพนี่ภาพดีนี่เฮ็ดให้เฮาไปมาทั้งใดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินหาคำได้สะดวกดีเนาะท่านผู้ฟังสิ่งที่ทางรัฐบาลเพิ่นเป็นห่วงนั่นก็คือปัจจุบันนี้มียาสูบไฟฟ้าที่ทางบริษัทต่างๆเนาะหรือว่าคนค้าคนขายมักเอามาจำหน่ายจะมีหลายรูปแบบโดยเฉพาะกินที่มีหลายกินเป็นกินมักไม่กินขนมส่วนให้บรรดาเด็กน้อยเยาวชนวัยหนุ่มนี่ติดกันหลายปัจจุบันนี้เนาะทางห้องหมอแต่ละห้องหมอโดยเฉพาะห้องหมอศูนย์กลางบ่จะเป็นมหาสุดหรือว่าห้องหมอมิตรภาพ150เตียงก็ยังมีการรับคนไปปินปัวโดยเฉพาะแม่นคนที่ว่าสูบยาสูบไฟฟ้าเป็นประจำมีปัญหาระบบเรื่องทั้งเดินหายใจจากนั้นยังรับเอาคนที่ว่าดื่มน้ำกระท่อมเป็นประจำนั่นมาปินปัวเช่นเดียวกันเฉลี่ยมือหนึ่งคนมือหนึ่งนี่จะมีประมาณ5กรณีเนาะที่มีการไปปินปัวอยู่ที่ห้องหมอมิตรภาพ150เตียงตามที่ทางแพทย์หมอเพิ่นได้รายงานกันออกมาเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้หรือว่าหยุดได้ก็ยิ่งเป็นการดีเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่พ่อแม่ผู้ปกครองอย่าลืมเบิ่งแยงลูกหลานของตัวเองเกี่ยวกับยาสูบไฟฟ้าและน้ำกระท่อมนี่แหละเนาะเป็นสิ่งเสพติดที่เด็กน้อยติดกันหลายปัจจุบันนี้อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวทุลคมคือแข่อันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาสืบต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะฟังเสียงโคศกว่าลายยาสุฟ้าหมุนขึ้นไปทั้งใดได้เนาะมาต่อกันที่เพลง Let It Go กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
1: ตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนบึ้งไปบินได้อยู่ใส
1: ่กับตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มเซอร์วิสของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: ครับสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ก็ขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอบใจลาวทุกคมที่อยู่นํากันทุกมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆและแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆของลาวทุกคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคมแอปพลิเคชัน M Serviceหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวเมื่อบ่ดลมานี้ที่โรงแรมหลวงพะบางวิวนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางจัดกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยชีวนานาพันธุ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกมีดร.เดวิดแกรนหัวหน้าองค์การรีคอร์ดประจำภาคพื้นดร.ริมหายาห้องศาสตราจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยคอร์เนลท่านนางรองปีเซ่ผู้ต่างหน้าซุมซนจากประเทศกัมพูเชียพร้อมด้วยผู้แทนจากหลายประเทศในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกเข้าร่วมท่านอรหันต์บุญญะพาลมห้องหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของเรามีความเห็นว่าป่าไม้ซุมซนได้มีบทบาทสำคัญอย่างหลวงหลายทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่สวยสุขอยู่ให้บรรลุเป้าหมายของเขตเวียกงานชีวนานาพันธุ์ทั่วโลกป่าไม้ซุมซนบ่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูที่ดินที่สุดโทรมอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกป้องรักษาสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้มีความยืนยงอีกด้วยกองประชุมครั้งนี้เป็นวิธีสำคัญที่เต้าโฮมเอาบรรดาผู้นำซุมซนองค์การจะตั้งรัดนักค้นคว้าผู้ปฏิบัติตัวจริงและครูหวมพัฒนาทางภายในและต่างประเทศเข้าหวมแลกเปลี่ยนบทเรียนวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติเทศเหมาะกับสภาพตัวจริงเพื่อเพิ่มทวีการหวมมือในการปกป้องรักษาชีวนานาพันธุ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป่าไม้สุมสน
2: กองประชุมของพวกเขาจะเป็นเวทีสำคัญที่เต้าหุ่มเอาบรรดาผู้นำชุมชนองค์การจะตั้งรัฐนักคนทั่วผู้ปฏิบัติตัวจริงและผู้พัฒนาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพส่วนจริงพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการพบปะสัมพันธ์ที่วานาพันธุ์โดยผ่านการจัดสร้างปฏิบัติเวียดงานป่าไม้
1: กองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐนักค้นคว้าผู้ปฏิบัติงานและครูร่วมงานได้แลกเปลี่ยนคำเห็นร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบชีวนานาพันธุ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกให้เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการดำเนินงานด้านชีวนานาพันธุ์ผ่านป่าไม้ชุมชนเติมอีกดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
3: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งซ่อเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกป้องรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
4: ตุนฮึโฮบาวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆ เพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยชิบุเพียงชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
7: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยค่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่สื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้
8: แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449
6: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
7: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทียวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้เอาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธเด้อพี่น้องเอ้ยกลางอาทิตย์พอดีเนาะเป็นมื้อขึ้น4ค่ำเดือน7พ.ศ. 2568สาววันเต็มๆกันแล้วของเดือนพฤษภาเด้ก้าวเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเอาลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่รองกว่าเก่าเฮ็ดอันใดก็ขอให้คำนึงถึงตัวรถกฎหมายในเด้อพี่น้องเด้อเสียพันธะมอบภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาได้เอาค้าขายง่ายมือก็ดีเนาะพี่น้องเนาะคอยไปคอยมาแหละใช้รถใช้ถนนก็ได้จะสุประมาทชีวิตมีค่าจะมรณากับอุบัติเหตุเจ้าก็คอยค่อยก็คอยปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรแน่ว่าซั่นซะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็มีสีหยอกสีย่านได้ไฟแดงกระทาแน่จะสู้ใจฮ้อนดวงไฟแดงอันตรายเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นห่วงเป็นใยเว้ากันเลยนี่ก็ดีในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1สุดแถม3แก้วไปเลยเนาะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1สุดเด้เนาะซื้อโนนี้1สุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเขาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
9: โนนี้เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั้น นาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลนื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื่นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะใส่โนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอลช่วยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าได้จัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แม่นเอามาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
10: ้เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวินหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดได้จังสันก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากลับกันสักก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
2: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันนิทานพื้นบ้านเรื่องไก่แก้วได้แล้วนับบาทนี่

ตั้งแต่กี้แต่ก่อนปางฝ้ายอนถึงดินปางพระอินโกท่าเมืองลุมปางนั่นฝ้ามืดคึมฝนผัดบ่ห้วยห่ำเลยฝูงมูปลาหอยก็คอยตายย้อนหิวน้ำพืชสะพันแนวไม้ใบลนเหลืองตกดินแดงแห้งเงือดแห้งทุลีกุนไงผงปางนั้นทานทลาน้ำก็เขินวังขอนขาดเด้หยาดน้ำฝนบ่ย่อยสิตายเสี่ยงบ่รอแท้แล้วบ่แม่นธรรมดาฝ่าแรงฝนบ่ห่วยคราวนั้นเข้าป่าอาหารนับมือมดนับมือเสี่ยงไปนำเรื่อยๆคนทั้งหลายก็หนีออกจากบ้านจากเมืองซะละเด้เพื่อซอกแสวงหาน้ำดื่มซอกหาหัวมันหัวก้อยเพื่อเอามากินตังเข้าแล้วน้ำบ่มีเฮ็ดนาบ่ได้ทั้งนาปีนาแสงล่มเหลวล่มจมไปหมดไผๆก็ซอกคนก้นหาเพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยแห่งแล้งนั้นเป็นจังบุญยังมีวังน้ำแห่งหนึ่งซึ่งแต่ก่อนเป็นวังเหล็กเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงสัตว์น้ำอันมีปูปลาหน้าเหนียวกุ้งเป็นต้นถือว่าเป็นวังที่อุดมสมบูรณ์แต่ตกมาคราวนั้นก็เป็นวังแห่งแล้งมีน้ำออกเพียงแต่เป็นบ่อไหลซึมบ่ออกหลายได้พอไหลซึมดนดนก็จึงคอยตักได้น้อยหนึ่งเป็นคือยังสัตว์น้ำออกบ่อย้อนน้ำมีหน่อยคนทั้งหลายก็จึงใส่ปอกปูนนี่เป็นภาชนะตักน้ำปอกปูนหมายว่าเครื่องใส่ปูนสำหรับคนเขี่ยวหมากเด้เนาะแล้วแบ่งกันกินผู้ละคืนซองคืนพอบ่ตายว่าซั่นซะนี่เดชบุญยังมีน้ำใจเพื่อแผ่แบ่งปันคนจำนวนหลวงหลายล่มตายจากกันละเนระนาดแล้วหลางพองก็ตายย้อนคุดสร้างเลิกดินเจือนทับตายคุดหาน้ำบ่มีบ่อนเจาะน้ำบาดาลบ่มีเครื่องน้ำบาดาลคือเดี๋ยวนี้ละบางพองก็ตายค้าคุมก่อยขุมมันเมื่อยเด้คุดไปแล้วน้ำบ่ได้ดื่มเนาะเหือออกแล้วน้ำมืดซบแห้งแล้วม่านเอ้อป่านทอกท้องบ่มีน้ำเลี้ยงห่างไกลมันก็ตายละคนเฮาเนาะมีเลือดก็ตามก็คันบ่มีน้ำนี่คนเฮานี่มื้อนึงกินน้ำ2ลิตรขาดน้ำละหมายว่าบ่ได้ละผิวพันธุ์แห้งเหี่ยวคอแห้งเพิ่นว่าอดข้าวอดได้อดน้ำบ่ได้ได้ตายก่อยพูดมันก็ตายยุคน้ำขุมก่อยขุมมันเพิ่นก็มีบางพองก็ได้ตายย้อนเจ็บไข้ได้พยาธิสารพัดแต่แนวเฮ็ดให้คนตายย้อนว่าซั่นซะสารพัดมีครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวขอโทษ3คนลูกสาวพอลูกสาวน้อยแต่ก่อนก็เป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เข้าเต็มนาป่าเต็มต้นซะแล้วแต่มาฮอดเวลานั้นก็ตกอยู่ในชะตากรรมอันเดียวกันกับคนอื่นๆทั้งหลายแหละแนวฟ้าบ่ทรงฝนบ่มีน้ำแห้งแล้งเนาะน้ำบ่มีมันก็เป็นคือกันหมดผัวเมียคู่นี้ก็มีความหักต่อลูกสาวน้อยของตนเหมือนดังหน่วยตาทั้งคู่โอ้แนวลูกสาวเดียวแล้วก็ลูกกกอีกไม่มีผู้เดียวเด้กกกะลาวล่าชุดกะลาวห่วงแล้วหักปานแก้วตาดวงใจปานน้อยตาทั้งคู่ลูกสาวน้อยที่เป็นตาแก้วตาใจผู้นั้นก็เป็นผู้น่าหักเอาแท้เอาว่าเป็นตาแพงอีหลีคือทั้งสองย่านลูกสาวน้อยของตนจะตายอย่างทรมานย้อนความหิวหอดดังกล่าวโอ้สองเท่านี่ก็เกิดแล้วย่านลูกตายโอ้สาวเอ้ยเป็นอะไรหรือคือว่าน้ำเนื้อกับบ่มีสาวเลยเป็นห่วงลูกอีลาเฮาแล้วมันสิตายแล้วสาวเอ้ยว่าซั่นซะพ่อเมียพลมกันทางผู้ผัวก็เออจังไหลแล้วมันจำเป็นเลยเฒ่าว่าซั่นซะโอ้มีข่าวชาลือกันว่ามีน้ำออกบ่อแห่งหนึ่งอยู่ห่างไกลแสนไกลจากที่นั่นว่าน้ำออกบ่อไว้เนาะแต่ข้าเจ้าก็มีความปรารถนาที่จะได้น้ำนั่นมาให้ลูกสาวของข้าเจ้าได้ดื่มได้ใช้สามสาฝนมาฟ้าล้วงว่าสันซักบ้าพระอินพระพรหมคาลินปอกเด้งบุจักบุทรงฝนทรงฟ้ามาให้อันตรายไปงั้นกำเมียพระพรหมแล้วลืมทรงฝนมาแล้วบุจักแล้วไปนางลินปอกเด้งแต่การเดินทางนั่นกับผู้เป็นเมียสัมผัสบ่อยากปะลูกคันสิไปแต่ผัวกับเมียบัดโอ้ยังลูกน้อยจึงอ้อนวอนน้ำผัวว่าให้เอาลูกสาวน้อยติดโตไปน้ำไปน้ำว่าให้ลูกอยู่งั้นผู้เดียวแล้วเนาะข้าเจ้าก็เดินดอนซ้อนปลาไปหาวังน้ำนั่นแหละไกลไปในกระมนไปแล้วนะอยากได้น้ำ
ได้หลายเดือนกว่าบ่ฮอดจักเทื่อคือว่าไก่เอาแถวว่าไปปักเซก็คือสิบ่ดนปานนั้นอันนี้เป็นจักเดือนก็ยังบ่ทันฮอดบ่อนน้ําออกบ่เหือแห้งกว่าน้ํามือหดลงแล้วหมดลงแล้วเหือแห้งก็นับมือหดน้อยถอยลงแต่ความหวังที่จะได้พบบ่อน้ํานั้นสัมผัสยังเป็นความฝันอยู่ว่าซั่นซะเมื่อไหร่ไปในกะยาเศร้างับงับปานป่าตายน้ําก็ยะต้องไปเมื่อเป็นนั้นผัวเมียก็จึงออกความเห็นเมื่อเป็นนั้นผัวก็จึงออกความเห็นนําเมียว่าเฒ่าเอ้ยเฮาเอาลูกสาวหน่อยเดินทางไปนํานี่แน่นอนพวกเฮาจะต้องตายรับทั้งครอบครัวเลยว่าตายดับทั้งครอบครัวเมื่อผัวเว้าในนั้นเมียก็ฮ้องไห้ขึ้นแล้วย้อนเข้าใจว่าผัวนี่บ่ฮักลูกตนเองผัวก็คอยเว้าคอยจาโดยเหตุผลนะถ้าเอาลูกไปนําพวกเฮาก็จะซ้ำว่าซ่าเวลาหมดอาหารจะกินความอิดเมื่อยก็ทวีขึ้นน่ะหมดอาหารกินแล้วความอิดเมื่อยก็จะเพิ่มทวีขึ้นฉะนั้นพวกเฮาควรเอาลูกปลาไว้ที่นี้แล้วพวกเฮาจึงค่อยสู้ซนเดินทางต่อไปเมื่อเฮาได้รับผลสําเร็จพบน้ําออกบ่อแล้วจึงค่อยกลับมาเอาลูกจากคําเว้าของผัวดังกล่าวนั้นจึงเฮ็ดให้เมียโล่งใจนําวิธีของผัวไว้เอาไปฮอดเครื่องทางแล้วไปปะไว้เนาะเมียก็บ่พอใจละทั้งให้ละเฮ้ยเฒ่าเอ้ยเฒ่าแล้วบ่ฮักลูกนะมาเฮ็ดแนวนี้เป็นบ่ซั่นได้ผัวก็ได้อธิบายจ้าแจ้งนั่นแหละให้เมียเข้าใจทั้งสองผัวเมียก็ตกลงกันในนั้นก็พร้อมกันเฮ็ดตูบน้อยพอกันแดดกันฝนให้ลูกสาวน้อยนี่ล่ะก็บ่หมายว่าสิปาไว้ขี้ดินขี้ดอนเนาะก็เฮ็ดตูบน้อยไว้ให้ลูกพอได้รีแดดรีฝนลูกเฮาก็บ่น้อยปานใดดอกก็ใหญ่เติบในแล้วว่าซั่นซาเพื่อให้ได้รีแดดรีฝนแล้วก็อาหารการกินที่เหลือนั้นปาไว้ให้ลูกคันสิเอาลูกไปน้ํานี่มันยังอีกบ่เห็นน้ําเด้ย่านแนวกินหมดคือว่าในนั้นก็มีข้าวปุ้น1โอ้มีข้าวปุ้นพร้อมข้าวโจร มีข้าวปุ้นให้1แล้วก็ไข่ดิบหน่วย1โอ้ข้าวปุ้นให้จาม1แล้วก็ไข่ดิบอีกหน่วย1เอาไข่ชุกให้ก็บ่ได้เอาไข่ดิบให้เมื่อสองผัวเมียเดินทางไปฮอดบอนจุดประสงค์คือวังน้ําแห้งนั้นแล้วสัมผัสเห็นแต่วังน้ําแห้งบัดนี้โอ้ยกําเวียนมีขี้แพลอยน้ําเห็นแต่วังน้ําแห้งอยู่ท้องวังหั่นมีเพียงแต่ดินเปียกชุ่มเท่านั้นแน่บ่เป็นน้ําเป็นไหนอย่างนะเป็นตมพอ

0: ได้กำเนิดมาจากภูหน่อยนั่นเองช่วงพ่อเมียมดปัญญาแล้วนั่งให้เสียกันว่าจะให้เสียกันแล้วพองคินฮอดลูกสาวน้อยกับปันนะมันคนคงนั่งหิวตายแล้วก็บอกหูว่าสันสะผู้เป็นเผือก็จึงว่ากับเมียว่าโอ้ยอยู่นี้ก็จะตายเลยเท่าไปต่ออีกก็จะตายหาเข้าสิตายลีเลยเฮาขอเฮาก็ควรเฮ็ดจนชุดความสามารถ
1: ชุดความสามารถต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายถ้าได้รับชัยชนะจึงถ้าบ่ได้รับชัยชนะจึงยอมตายว่าซั่นซะโอ้คิดไปคิดมาแล้วทั้งคิดว่านี่บ่ควรสินั่งรอท่าความตายซื่อๆนะต้องต่อสู้กับมันว่าแล้วนี่ก็บอกให้เมียเป้าเตือนคนทั้งหลายนี่แล้วให้ฮู้ทั่วถึงกันว่าเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดต่อไปได้พวกเขาต้องห่วมแห้งห่วมใจกันเพื่อต่อสู้กับความยุ่งยากและกันดานนี้ถ้าพวกเขาเฮ็ดสำเร็จคนและสัตว์ทั้งหลายก็จะบ่ตายสูญสิ้นเสื่อพันจากโลกนี้ได้ถ้าพวกเขาหากขี้ข้านมากง่ายความตายก็จะถึงมาถึงพวกเขาและญาติพงพันธุ์ของพวกเขาอย่างน่าเวทนาและเป็นตาย่านที่สุดฉะนั้นผัวบอกเมียก็ระดมแนวคิดแล้วบัดนี้
2: พ่อแม่พี่น้องเอ้ยต้องชูส้นน้ำเลี้ยวเลยพร้อมฟ้ากันเฮ็ดเอาชนะความมืดหิวเฮลัย
1: ว่าสันสะเมื่อทุกคนได้ยินคำเป่าประกาศนั้นก็เห็นดียอมพระราชีพของตนเพื่อความเป็นคนโมเมนต์ธรรมดายอมพระราชีพญาติเอาชัยชนะจากไปธรรมชาติเพื่อความคงอยู่ของมนุษย์และธรรมชาติอื่นในโลกในนั้นก็คือพากันตัดสินใจเจาะเข้าไปในหน่วยภูแล้วเป็นได้ไดมันตันอยู่บนไหนน้ำคือบอกมาเพราะว่าหู้แล้วต้นน้ำเลยมันอยู่หน่วยภูกันนะเป็นหน่วยภูที่บกเคยเห็นจักเถื่อนนี่คือว่าหน่วยใหญ่แท้นะก็ได้ตัดสินใจเจาะเข้าไปในหน่วยภูที่เคยเป็นเข้าของแม่น้ำสายเก่าอันแห้งแล้งไปแล้วนั้นก็เจ้าก็ใส่ความพยายามแหละแกะง่ายเจาะขุดผู้มีผ้าคอก็ง่ายผู้มีมือก็จับหินนอกผู้มีส่วนมีจกก็ยังเอาแต่สิเฮ็ดแล้วแล้วก็กึ่งแผ่นหินด้านอันแข็งแกนหันออกเทือละเล็กเทือละน้อยเวลานั้นผู้ตายก็ตายไปหมดแห้งนี่เนาะ
3: โอ้ยตายกันกันกลาย
1: ตายไปแล้วแหนมเบิ่งกระดูกหัวพี่ล่อนนี่กองได้นี้ละนาดในแถบนั้นถึงปานนั้นผู้มีชีวิตก็เฮ็ดต่อไปอย่างบ่หยุดยั้งเฮ็ดไปเรื่อยๆจ่อเข้าไปขุดให้ลึกเข้าไปในหน่วยผู้สักไส้บาดแล้วความฝันก็กลายเป็นความจริงน้ำไหลหลั่งทางเทออกมาจากผู้หน่วยนั้นรวดปานน้ำนมแม่ลูกอ่อนนะบัดนี้ไหลออกมาอย่างบ่หยุดบ่เซาจ๊อกๆๆจนเหลือกินเหลือไส้แล้วท้องไข่อึ้งลึงอ่างลางน้ำไหลออกมาแห้งพัดเอาสัตว์สาวาสิงและก็ธรรมชาติแถบนั้นไปน้ำอึกทึกคึกนองแม้กระทั่งคนที่เจาะหินอยู่นั้นก็ทึกพัดไหลไปเนรนาตกไปคนละหนละแห่งท่อบัดมามาแห้งในน้ำนี่ก็ธรรมดาน้ำอยู่ภูไว้เนาะมันเจาะได้แล้วมันก็ทังออกมาแล้วก้าวถึงลูกสาวน้อยนับแต่พ่อแม่หนีจากไปก็มีแต่ห้องให้ห้ำให้อยู่กระตูบนั่นแล้วบ่กินข้าวปลาอาหารแล้วแนวบ่เคยแต่งกินเนาะไอ้มันอยู่ผู้เดียวไข่ดิบซ้ําก็ปุ้นก็สิตกโมะแล้วที่บ่ว่าซั่นซะบ่ได้กินแหละห้องให้ห้ําให้นางกําไข่ดิบหน่อยนั่นน่ะบ่วางแล้วโอ้นานตอนนั้นไข่หน่อยนั้นก็เลยบ่ออกเป็นไก่น้อยเด้อมันอุ่นในมือเลยเนาะมันฮ้อนนี่กําไว้หลายมันอุ่นแล้วไข่ดิบมันเลยบ่ออกมาเป็นไก่น้อยนางได้เพียงเลี้ยงไก่น้อยตัวนั้นด้วยข้าวปั้นเดียวที่พ่อแม่เอาให้มีข้าวปุ้นมีข้าวในเด้เนาะเอาข้าวปั้นเดียวนั่นแหละเลี้ยงไก่น้อยจนใหญ่ไก่จนไก่น้อยตัวนั้นใหญ่ขึ้นมาเป็นไก่ผู้โอกก็โถคอแดงหุ่นโหนปีกแดงการเขียวซ้ำดำไปพร้อมมันเฮียนห้องเฮียนคันแล้วไอ้ไก่นี่ก็ได้เฮียนหู้โอ้ฮอดความคนพุ่นไว้บ่ธรรมดา
4: เอาเขียวควัก
1: หมดแล้วแล้วก็เว้าโลมนำนางน้อยได้เหมือนกับว่ามันแม่นคนผู้หนึ่งผู้ละโอ้ไก่นี่วิเศษโอ้เมื่อไก่โอกตัวนั้นเห็นเจ้าของมันเหงามันก็เลยถามกกปลายสาเหตุนางน้อยผู้เป็นเจ้าของก็ได้เล่าความเป็นมาของตนชุก

0: ให้ฟังตั้งแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันเน่นั่นเป็นคือจังสั่นได้ก็เล่าให้ฟัง
1: เอ้ยมันก็ขาดแค้นนั่นแล้วพ่อแม่ล่ะที่มาไว้อยู่นี้โอ้ยคนตายแล้วบ่จักปานนี่ก็ลาย
0: แหน่ลูกก็เว้าซั่นไอ้ไก่อกผู้เว้าความคนเป็นนี่ก็โหเป็นไก่วิเศษตัวนั้นน่ะก็ถามว่า
2: เออนางเอ้ยนางเป็นผู้มีบุญคุณต่อข่อยเจ้าอยากได้ยังบอกข่อยแม่ข่อยจะหามาให
0: ้ไก่ถามนั่นแหละไก่ไก่ทางใต้พุ่นเนาะไก่ก็เว้าล่ะอยากได้ยังบอกข่อยข่อยสิหามาให้นางนี่บ่หลายเรื่องแล้วเว้าขึ้นว่า
1: เออข่อยก็อยากได้บ้านกวงเงื้องงาม
0: นางก็ตอบซะนี่ตอนใกล้สิแจ้งไก่อกก็คันขึ้นว่า
3: อ้าวยกออก
0: เลยแล้วอ้าวยกออก 3-4 คันของข่อยอยากได้บ้านกวงเฮือนงามบ่ซั่นซะตื่นเช้ามาก็เห็นบ้านกว้างเมืองงามดังตนคิดเอาไว้โอ้ไก่วิเศษขันซื่อๆเป็นเสียงคน
3: โอ้เกียก
0: เจ้าของของไก่อยากได้บ้านกว้างเมืองงามบ่ซั่นเดินมาก็เห็นเลยเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของตนได้แนวนั้นมันจึงถามต่อไปว่า
3: เจ้าอยากได้ยังอีก
0: นางก็ตอบว่า
1: เออต่อไปข่อยอยากไหลว้าวไฟลาชลอนช้างหมางัวควายนำในพื้นไพ่ยกเสียมมีดฟ้าม
0: ียังครบมันแล้วแล้วนานับประกาศตื่นเช้าขึ้นมานางก็เห็นสิ่งตนต้องการทุกอย่าง
3: อ๋อเยอะมาก
0: เต็มแล้วแล้วขันบ่ได้ก็ได้นางได้เห็นสภาพบ้านเมืองหุงเฮืองเหลืองเลื่อมประกอบด้วยปัสรัสดรและเครื่องใช้ไม่สอยทุกอย่างกุ้งกันข้ามกับสภาพอันนั้นนางสัมผัสเห็นไก่อกของนางลั่งน้ำตาด้วยความโศกเศร้าเงาหงอยนางจึงถามไก่อกว่า
1: เออน้องไก่อกเอ้ยเป็นหยังเจ้าจึงห้องไห้โศกเศร้าโศกาเนาะมีน้ำตาเหมือนผู้มีความทุกข์หอนแท้ค่อยได้เฮ็ดหยังเหรอเจ้าฟิตใจบ่เน
0: า
1: ะ
0: ว่าซั่นใดโอ้ไก่ก็ตอบเลยแล้ว
3: เออบัดนี้ข่อยจะได้ตายจากเจ้าไปแล้วเพราะผ้ามีดพื้นไพ่จะทำลายข่อยคันข่อยตายไปแล้วให้เจ้าเอาซากศพของข่อยเผาจูดในกองไพ่เด้อจะได้เอาไปพังยังลงในพื้น
0: ว่าซั่นได๋เสกมีดเสกผ้าเสกฟืนเสกไฟให้แล้วโอ้ไก่บ่สิตายบัดนี้โอ้ยมีฟืนมีไฟมันต้มไก่ใส่ใบขามมันแซ่บเด้เนาะไก่ฮู้โตก็เลยเว้าขึ้นได้นั่นเมื่อไก่ตายไปแล้วนางก็ได้เอาใจใส่เมี่ยนคาบส่งสการตามคําสั่งของไก่คือเอาจูดในกองไฟให้ไหม้จนบ่เห็นฮอดกระดูกโอ้จูดแท้จูดว่านางมีความอะไรอาวรหาไก่ทุกเศร้าแหลงนางก็ไปหากองฟ้อนของไก่ฮัดบ่อนนางจูดหันวิ่งวอนให้วิญญาณของไก่ไปสู่สุคติเมืองสวรรค์เฮ็ดแนวนั้นเป็นประจำจนฮอดมื้อต่อมานางปรากฏเห็นว่ามีต้นดอกผุดเกิดอยู่กองฟ้อนนั้นต้นผุดนั้นมีดอกเดียวใหญ่กว่าดอกผุดธรรมดาที่เคยเห็นโอ้ใหญ่เป็นดอกตะเวนเลยเนาะมีสีขาวนวลบริสุทธิ์ทรงกลิ่นหอมหวนทั่วบริเวณนั้นนางทนุถนอมดอกพุดนั่นด้วยความเอาใจใส่เมื่อดอกพุดบานเต็มส่วนแล้วก็ล่นลงสู่พื้นดินนะกฎเกณฑ์ของธรรมศาสตร์เนาะจีจูมดอกบานเบ่งแล้วก็ล่นห้วยไปตามกฎเกณฑ์ของมันนางก็ได้เก็บเอาเมื่อบูชาไว้ถึงหัวบนนอนพอดอกเที่ยงคืนก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งงามหยาดย้อยเหมือนเทวบุตรออกมาจากดอกซ่อนดอกไม้นั่นโอ้โถบาดนี้บัดสิได้ผัวเอาดอกไม้ไปทนุถนอมกับกลายเป็นบ่าวหูโสมพนมพันอันงดงามออกมาจากดอกไม้นั่นแล้วก็มาโอ้ลมนำนางขอมอบความหักให้นางอยากฝากความหักให้กับนางโลแล้วว่าฉันซะหัวใจไอ้สร้างตื่นตันไว้หวั่นสะท้านไปซะแล้วเมื่อนางเข้าใจแล้วก็ฮับเอาความหักจากชายดอกไม้นั่นด้วยความพอใจไว้สูงเงาเขาดีขาวเนาะนับแต่คืนนั้นมาเครือเจ้าทั้งสองหมายว่าสองคนเพื่อนนะก็ได้กลายเป็นสี่ภรรยาสามีกันเป็นมเหสีปกครองเมืองเนรมิตนั่นอย่างสมบูรณ์เพิ่นฮ้องว่าเมืองเนรมิตหมายว่าเมืองไก่เนรมิตขึ้นมาให้ไก่ตายไปสวัสดิ์เกิดเป็นดอกซ่อนใครเนี่ยบ่แม่นดอกซ่อนดอนโขง เป็นดอกซ่อนบกใบใหญ่ดอกงามดอกใหญ่เป็นเพศชายอีกดอกไม้นั่นก็ได้มาสมสู่อยู่สร้างกับนางหน่อยนี่อยู่เมืองเนรมิตนั่นอย่างสมบูรณ์วันนี้กล่าวถึงสองผัวเมียเฒ่าน้ำได้พัดผ่านเอาสองผัวเมียเฒ่านั่นไปอย่างบ่ฮู้ส้นฮู้เงื่อน ผู้เป็นผัวจับได้ไม่ทอนหนึ่งจึงขั้วดึงเอาเมียขึ้นมานำน้ำได้พัดลองไหลไปตั้งหลายปีหลายเดือนก็บ่เห็นห้องหอยว่าจะได้พบบ้านเมืองคนห่อยนอนไหลน้ำไปเป็นปีเป็นเดือนเพราะได้สองเท่านี้ก็ได้ขอนไม้เข้าฟังย้ำใดก็ได้กินมักไม้เป็นอาหารหมายว่าสาวได้ขอนไม้แล้วก็ดึงเอาเมียมาไปได้เด้กลายเป็นตายเกี้ยงมดน้ำทางไปผัวเมียเหลือแต่สองเท่าขอนไม้ไหลลองไปเรื่อยๆสองเท่าจึงปรึกษากันว่า
1: โอ้ผัวเฮาต้องตายคักๆแล้วบาดนี้เฒ่าเอ้ยค้อนไม้นี้จะอาจจมหรือบ่ลังนั้นแขเงือกก็จะซัดน้ำทั้งหลายนี่ก็อาจสวบกินเฮาเป็นไร
0: ผัวเว้าซั่นเมียก็เว้าตื่มว่า
1: เออตายก็ตายตายไปก็แล้วบ่กินแหนงหรอกเพราะผัวเฮาก็ไล่เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเฒ่าเอ้ยเพื่อมนุษย์แล้ว
0: ว่าซั่นซะโอ้สองเฒ่าล้มกันเมียก็ว่าว่า
1: ผัวเฮาไล่เฮ็ดเพื่อมนุษย์เลยเด้ไล่ใส่น้ำยางเฟียงฟอเฮาจะตายก็ยอม
0: ว่าซั่นได๋บ่กินแหนเออผัวก็เอ่ยขึ้นเรื่องลูกสาวน้อยซั่นแหละเด้บาดนี้เมียเว้าแล้วแล้วผัวก็เลยว่า
1: โอ้ยบัดนี้น้อยเฮาเลยมันเย็นแล้วไหลปานนี้น่ะคงตายย่อนแห้งแล้งแล้วติบ่อึดหิวแล้วเฮาเลยจะอยู่ต่อไปไหลทรมานเฮ็ดหยังอีก
0: ว่าซั่นได๋ผัวก็ได้ขณะที่2เฒ่าล้มกันไปหลายเรื่องหลายแนวนั่นก็พอดีขอดไม้ก็ไหลผ่านเมืองคนแห่งหนึ่งเจ้าแนมเข้าไปหาตะฟังเห็นไทบ้านลงอาบน้ำยามคำย่างหลวงหลายโอ้เมื่อสาวบ้านสาวเมืองแนมเห็นคนขี่ขอนไม้ไล่มาแนวนั้นก็คิดอยากช่วยเหลือได้บัดนี้ได้ก็จึงพากันเอาเข้าฟังก็เจ้าเบิ่งไกคือกับว่าหลิงเพราะตามต้นโตของสองเท่านั้นเต็มแต่คนเด้เครื่องนุ่งห่มก็บ่มีต้นโตจ้อยพร้อมสีสันก็มนหมองซะแล้วกินแต่บอกไม่หลายมันขนออกเลยจะขนหน้าขนหลังขนยังแหละเครื่องนุ่งขาดใส่เป็นคืนแน่นั่นแต่นั้นเด็กก็ตามชาวบ้านที่พบเห็นนั้นก็ได้ว่าเสียงเดียวกันว่าโอ้จะเป็นคนหรือชัดก็ตามถอนผ้าไปให้นางเลยเท้าเบิ่งสักก่อนตี้เพราะมันเป็นคนหรือชัดแปลกประดาษแนวนี้เพราะว่าไหลลงไปเมืองทางใต้ปุ่นเนี่ยเมื่อนางพญาฮู้แนวนั้นก็จึงสั่งให้เสนามาจัดหาเครื่องนุ่งของเธอให้สองเท่านั้นทันทีให้อาบน้ำให้อาหารการกินพร้อมเมื่อกินข้าวอิ่มนำสำราญแล้วนางและท้าวพญาก็จึงถามหาต้นปลายสาเหตุทั้งสองเท่าเปลี่ยนกันเล่าตั้งแต่ต้นจนฮอดปลายตั้งแต่โอเปิ้ลจนฮอดฟินิชว่าฉันซะโอ้แต่เปิดจนจบทั้งเว้าทั้งเช็ดน้ำตาเมื่อสองเท่าเล่าสุดนางพญาจึงเว้าซ่องหน้าบ่าวไผทั้งหลายว่า
1: บ่าวไผเอ้ยสองเท่านี้แม่นฟอแม่ของข้อยเองเลยแต่สองเท่านั้นเพิ่นเลยจากเฮาแต่ก่อน
0: ว่าซะเนี่ยโอ้เมื่อได้ยินจังซั่นสองเท่าก็บ่อยากเชื่อในสายหูของตนเองสายหูสุดท้ายนางก็จึงจกเอาแหวนคำที่พ่อแม่มอบให้ก่อนจากไปในเมื่อก่อนออกมาให้เบิ่งเพราะว่าคันเสี่ยวไข่ให้เบิ่งก็แตกแล้วเด้ออกเป็นลูกแล้วมีแต่แหวนคำและเสื้องไว้แต่ดนพุ่นแขนเชือกคอไว้ทั้งสองเท่าเห็นแหวนคำนั้นก็จึงค่อยเสื่อซะแล้วเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พ่อแม่พัดพากจากลูกไปตั้งหลายปีจึงมาพบพ่อกันความดีใจได้แสดงออกมาเป็นเพียงสะอื้นเว้าบ่ออกบอกบ่ถูกที่พ่อแม่และลูกสาวเกิดความดีใจหมายความหายความกังวลจากนั้นสองเฒ่าก็ได้ขึ้นสู่เฮือนที่ลูกสาวลูกเขยห้างหาไว้ให้มีความสุขสบายหายฮ้อนเพราะน้ำในบ่อึดใส่ร่วมกันนับตั้งแต่นั้นตลอดมาเก่าอดเก่าเงื่อนหากสิได้ถอนคำ เดชบุญลูกยังจื้อแม่ได้พอได้เมื่อเล่าถึงเหตุการณ์มีหลักฐานมันจงค่อยเชื่อมั่นว่าซั่นซะนั่นแหละเฮ็ดหยังมันต้องมีหลักฐานคันนิทานเพิ่นก็ยังมีหลักฐานพ่อแม่คันบ่เห็นแหวนนี่ก็สิบ่เชื่อว่าแม่นลูกตนเองลูกสาวก็ได้เอาพ่อเอาแม่มาอยู่เฮือนนำนี่แหละคำสุภาษิตเพิ่นว่าคำปากพ่อแม่นี้นักเกิงธรณีไผผู้ยำแยงนบหักสิเฮืองเมื่อหน้าพี่น้องเอ้ย
4: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลูกเอ้ยข่อยลบบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้นําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้ว เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 02088565599
2: โนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์ที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ซื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ซูนเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอ็นไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนีเอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนีมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนีในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนีเอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9449 544-9449
3: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิ้งปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด้
2: น้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม
3: ์อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้ว
2: น้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนี้เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี้พบในเขตอาซีออสเตรียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียง
2: หาริมทรัพย์ซึ่งว่าทั้ง2อันทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เขาจะเอื้อรวมกันว่าแม่นทรัพย์ที่มีตัวตนเนาะวันนี้สำหรับประเภทต่อมาแม่นทรัพย์ที่บ่มีตัวตนแม่นอะไรก็แม่นสิ่งที่ว่าบ่มีรูปร่างเช่นว่าสิทธิ์ทวงสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นว่าสิทธิ์ต่อลิขสิทธิ์สิทธิ์ต่อสิทธิบัตรบ่สิทธิ์ต่อเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่บ่สามารถจับบ่ายได้เอิ้นว่าเป็นทรัพย์ที่บ่มีตัวตนท่านผู้ฟังอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนี้ก็ยังมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ไว้อีกซึ่งว่าประกอบมีทรัพย์สิ่งของตนต่อและทรัพย์สิ่งของประกอบแม่นอะไรเนาะทรัพย์สิ่งของตนต่อและทรัพย์สิ่งของประกอบซึ่งว่าทรัพย์สิ่งของตนต่อนั้นก็แม่นทรัพย์สิ่งของที่เป็นเอกราชสามารถนำใช้ตามคุณประโยชน์ของทรัพย์สิ่งของนั้นส่วนทรัพย์สิ่งของที่ประกอบก็เป็นทรัพย์สิ่งของที่รับใช้โดยกงให้แก้การนำใช้คุณประโยชน์ของทรัพย์สิ่งของตนต่อแม่นภาคส่วนหนึ่งของทรัพย์สิ่งของตนต่อแต่บ่สามารถแยกออกจากทรัพย์สิ่งของตนต่อนั้นได้หมายความว่าทรัพย์สิ่งของประกอบนี้จะบ่สามารถแยกออกจากทรัพย์สิ่งของตนต่อนั้นได้บัดนี้ถ้าในกรณีมีการซื้อขาดหรือว่ามีการซื้อมีการขายทรัพย์สิ่งของตนต่อก็ให้ถือว่าได้ซื้อขาดหรือว่าซื้อขายทรัพย์สิ่งของประกอบนั้นไปพร้อมเว้นเสียแต่หากตกลงกันไว้อย่างอื่นฉะนั้นเพื่อเข้าใจง่ายเฮามาฟังตัวอย่างนำกันตื้มเช่นว่าดาบเป็นทรัพย์สิ่งของตนต่อท่านผู้ฟังฝักดาบนี้เป็นทรัพย์สิ่งของประกอบจอกน้ำสาเป็นทรัพย์สิ่งของตนต่อและฝาปุกจอกน้ำสานั้นก็เป็นทรัพย์สิ่งของประกอบถ้าหากว่ามีการซื้อขายดาบที่มีฝักเนาะหรือว่ามีการซื้อขายจอกน้ำสาที่ว่ามีฝาก็ให้ถือว่ามีการซื้อขายฝักดาบและฝาปุกจอกที่เป็นส่วนประกอบนั้นไปนำซึ่งว่าการที่ประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดมาตรานี้ขึ้นมาหรือว่ากำหนดแบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก้การพิจารณาในการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือการนำใช้แทนกรณีมีความเสียหายต่อทรัพย์นั้นหรือสิทธิ์ของเจ้ากรรมสิทธิ์ที่ควรได้รับตามกฎหมายซึ่งว่าในกรณีมีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีในการซื้อขายทรัพย์สินของตนต่อหรือได้นำเอาทรัพย์สินของตนต่อนั้นไปจำนำแต่บ่ได้มีการตกลงมาก่อนเกี่ยวกับการยกเว้นทรัพย์สิ่งของประกอบก็ให้ถือว่าทรัพย์สิ่งของประกอบนั้นก็ต้องรวมอยู่นำเป้าหมายของสัญญาซื้อขายหรือว่าจำนำดังกล่าวนั้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นเกี่ยวกับทรัพย์สิ่งของตนต่อและทรัพย์สิ่งของประกอบต่อมาบัดนี้ประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งว่าทรัพย์สิ่งของสามารถแยกได้และทรัพย์สิ่งของบ่สามารถแยกได้แม่นอะไรเนาะอยู่ในนี้ซึ่งทรัพย์สินของที่สามารถแยกได้ก็แม่นทรัพย์สินของที่สามารถแยกออกเป็นส่วนจะแจ้งซึ่งว่าแต่ละส่วนนั้นยังรักษาลักษณะและคุณภาพของการนำใส่ไว้คือเบื้องต้นเส้นข้าวน้ำตาลเกลือซากาเฟสามารถแยกออกจากกันได้แต่ก็ยังรักษาลักษณะและคุณภาพไว้คือเก่าวันนี้ทรัพย์สินของที่บ่สามารถแยกได้แม่นทรัพย์สินของซึ่งเมื่อเฮาแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันแล้วจะบ่สามารถรักษาลักษณะและคุณภาพการนำใช้ได้คือเบื้องต้นหรือเฮ็ดให้ทรัพย์สิ่งของเดิมเสียหายเปเพหรือมีค่าใช้จ่ายสูงโดยบ่จำเป็นในเวลาตัดแยกออกจากกันเว้นเสียแต่กฎหมายหรือว่าสัญญาหากใดกำหนดไว้อย่างอื่นถ้าจำเป็นต้องได้แบ่งทรัพย์สิ่งของที่บ่สามารถแยกได้นั้นก็ให้คิดไล่เป็นมูลค่าเพื่อแบ่งปันเช่นว่าหน่วยกีตาร์และสายกีตาร์รถกับตีนรถถ้าแยกออกจากกันแล้วก็จะบ่สามารถนำใส่ได้นั่นเองอันนี้ก็แม่นทรัพย์สิ่งของที่สามารถแยกได้และทรัพย์สิ่งของที่บ่สามารถแยกได้เนาะต่อมาอีกอันนึงก็คือทรัพย์สิ่งของเปลี่ยนแทนได้และทรัพย์สิ่งของบ่เปลี่ยนแทนได้สำหรับทรัพย์สิ่งของที่เปลี่ยนแทนได้นี้ก็แม่นทรัพย์สิ่งของทั่วไปที่มีรูปทรงมีลักษณะมียี่ห้อประเภทชนิดปริมาณคุณภาพหุ้นและมูลค่าเดียวกันเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ทรัพย์สินของที่เปลี่ยนแทนใดนี้ที่เป็นเป้าหมายของสัญญาหรือว่านิติกรรมมีข้อบกพร่องบ่หรือว่ามีการเป้เพ

ซึ่งพาให้บ่สามารถปฏิบัติพันธะตามสัญญาหรือนิติกรรมได้ก็ให้เอาทรัพย์สินของอันอื่นมาเปลี่ยนแทนได้เว้นเสียแต่ได้ตกลงกันไว้อย่างอื่นเนาะท่านผู้ฟังยกตัวอย่างท้าวก่อเฮ็ดสัญญาซื้อน้ำมะเกียงจำนวน100แก๊สนำนางขอในเวลาขนส่งได้เกิดอุบัติเหตุเฮ็ดให้สินค้านั้นเสียหายหมดดังนั้นนางขอจึงได้เสนอเอาน้ำมะเกียงชนิดเดียวกันจำนวน100แก๊สมาเปลี่ยนแทนกรณีนี้เฮาเอิ้นว่าทรัพย์สินของที่สามารถเปลี่ยนแทนได้เนาะมื้อนี้ต่อมาทรัพย์สินของที่บ่สามารถเปลี่ยนแทนได้แม่นทรัพย์สินของที่มีความแตกต่างจากทรัพย์สินของอื่นด้วยจุดพิเศษเฉพาะเกี่ยวกับสัญลักษณ์บ่อรูปร่างสีสันและหาได้ยากเช่นว่ารูปแต้มบ่อสิ่งสักการะบูชาวัตถุบูชายกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายตัวอย่างเท้าน้อยนามสมมุติตกลงซื้อรถเก่าที่หายากมีอายุหลายปีนำเท้าใหญ่นามสมมุติเพราะว่ารถเก่าที่หายากนี่บางคนก็มีความมักความฮักในสิ่งแบบนี้เนาะก็ได้มีการตกลงซื้อขายนำกันซึ่งว่าเท้าน้อยนี้ได้จ่ายเงินให้แก่เท้าใหญ่ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงกันซึ่งในสัญญาแม่นเท้าใหญ่นี้นำเอารถคันดังกล่าวนั้นไปส่งให้เท้าน้อยอยู่เฮือนในเวลาเดินทางไปก็ได้มีการเกิดอุบัติเหตุพาให้รถคันดังกล่าวนั้นเป้เพใช้การบ่ได้เมื่อเป็นแนวนั้นเท้าน้อยจึงเฮียคองเอารถเก่าคันอื่นมาเปลี่ยนแทนแต่เท้าใหญ่ก็บ่มีรถเก่าที่หายากมาเปลี่ยนแทนได้กรณีนี้เอิ้นว่าทรัพย์สินของบ่เปลี่ยนแทนได้ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดไว้ก็เพื่อให้ฮู้ว่าทรัพย์สินของใดที่สามารถเปลี่ยนแทนได้และทรัพย์สินของใดบ่สามารถเปลี่ยนแทนได้ซึ่งถ้าเป็นกรณีทรัพย์สินของเปลี่ยนแทนได้นั้นถึงว่าบ่สามารถส่งมอบได้ก็ตามแต่ก็ยังมีทรัพย์สินของชนิดเดียวกันระดับเท่าเทียมกันปริมาณเท่ากันสามารถส่งมอบทรัพย์สินของดังกล่าวนั้นแทนแต่กลงกันข้ามท่านผู้ฟังสำหรับทรัพย์สินของที่บ่สามารถเปลี่ยนแทนได้นั้นแม่นบ่สามารถนำทรัพย์สินของมามอบแทนได้จึงนำไปสู่เรื่องของการเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายบ่เพื่อแทนการมอบนั่นเองและต่อมาก็แม่นทรัพย์สินของที่ประกอบเป็นหนึ่งเดียวก็แม่นทรัพย์สินของที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่กลมเกี่ยวกันติดพันซึ่งกันและกันกลายเป็นทรัพย์สินของที่สมบูรณ์ถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งบ่กลมเกี่ยวกันก็จะบ่สามารถนำใช้ได้หรือเฮ็ดให้คุณค่าของการนำใช้ทรัพย์สินของนั้นลดลงเช่นว่าเครื่องจักรแคนเป้าทรัพย์สินของที่ประกอบเป็นหนึ่งเดียวนี้แม่นบ่สามารถแยกออกในเวลาซื้อขาดหรือว่าในเวลาซื้อขายทรัพย์สินของนั่นเองท่านผู้ฟังที่หักแพงและเนื้อในที่ว่าท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ว่าทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและมาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: แล้วสอนเอ้ยแม่นเจ้าเห็ดอย่างเดเฮาเห็นเจ้าตั้งใจอ่านขนาดเลยติด Facebook ป่านนั้นพุ่นบ
1: ่บ่แม่นเอ้ยซอกอ่านกฎหมายในมือถืออยู
0: ่ว่าไปละกฎหมายในมือถือมีซั่นบ่
1: ก็มีละเนาะตัวไปอยู่ใส่มาเดี๋ยวนี้หนะกระทรวงยุติธรรมเพิ่นมีแอปกฎหมายแล้วได้เฮาสามารถดาวน์โหลดใส่ในมือถือได้สบายให้สิคือตัวหั่นลิ้นแต่ Facebook อยู
0: ่เอาไปสอนฮู้ได้แนวใดล่ะ
1: ก็เพิ่นมาโฆษณาเผยแพร่กฎหมายอยู่บ้านเฮาเดือนแล้วนี่เด้มื้อนั้นก็บ่เห็นโตไปสมพอแล้วบ่ฮู้เรื่องนําเพิ่น
0: กะแนวมันว่าแต่เอ้อสอนเบิ่งกฎหมายหยังล่ะมีปัญหาหยังคือซอกกฎหมายเบิ่ง
1: โอ้ยเอื้อยสิเว้าให้ฟังอันเมื่อวานนี้หั่นน่ะเอื้อยอนามัยเฮือนก็เลยว่าจูดขี้เหงื่อบัดนี้ลุงแก้วลุงในบ้านเฮาหั่นน่ะย่างกายมาแล้วลาเว้าให้เอื้อยว่ามันบ่ดีได้ก็ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังผิดกฎหมายอีกเอื้อยก็ตกใจแล้วก็คาใจอีกบ่ฮู้ว่าจูดขี้เหงื่อในหัวเฮือนตัวเองแท้ๆก็ว่าสิผิดก็เลยอยากซอกอ่านเบิ่งหั่นน่ะ
0: แม่นว่าอันนี้เอาฟังนําในดูสิได้ไปบอกไทบ้านเฮาต่อ
1: นี่เด้นี่เด้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมาตรา68ข้อห้ามทั่วไปเพิ่นได้กําหนดว่าห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีพฤติกรรมดังนี้ซึ่งว่าอยู่ในข้อ4เพิ่นก็เขียนไว้ว่าห้ามจูดฝังทิ่มและกําจัดสิ่งเศษเหลือหรือว่าทอกเทและระบายน้ําเปื้อนลงใส่ห้องน้ําแม่น้ําแหล่งน้ําธรรมชาติหรือสถานที่อื่นโดยบ่มีการบำบัดตามมาตรฐานเทคนิคถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดแบบนี้หั่นน่ะก็จะถือว่าผิดข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนี้ได
0: ้โอ้แม่นว่าจังเฮาสิไปบอกแม่เฮาก่อน

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24 ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

กันสังคมสะสมเทินคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหับบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้เต็มห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 ถึง 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อรายการนอกจากนั้นก็คือท่านสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่น FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวิทยุโทรทัศน์นครหลวงเวียงจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. 1:00 น.เนาะในมือผักผ่อนรายการมีถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับชมรับฟังพร้อมสำหรับรายการประกันสังคมผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองไปเบิ่งรายการคืนย้อนหลังได้ทำได้ที่บ่ได้ติดตามหรือว่าพลาดในการรับชมรับฟังสามารถย้อนหลังไปฟังผ่านทางเพจดังกล่าวสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์

้มครองคู่สมรสกันแน่นอนนะก็คุ้มครองเพิ่นไปเคียงคู่กับผู้ประกันตนนะส่วนลูกนี้นะส่วนลูกนี้ก็แม่นบ่ได้จำกัดอยู่ที่จำนวนแต่ว่าจำกัดอยู่ที่อายุนะสำหรับลูกขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีมีลูกจักคนก็สามารถแจ้งเข้าเพื่อใช้บัตรประกันสังคมได้หมดขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีนะอันนี้แมนประเทศลาวนะประกันสังคมลาวนะก็ถือว่าให้สิทธิผลประโยชน์เกื้อกูลหลายกว่าหลายๆประเทศในการปินปัวสุขภาพคันเอาไปเทียบใส่หลายๆประเทศเพิ่นก็จะให้การคุ้มครองลักลักตำแหน่งผู้ประกันตนนะหรือสามารถแจ้งเพิ่มนะผู้ใดผู้หนึ่งเข้าใส่บัตรปินปัวนำในหลายๆประเทศได้เป็นเล็งใส่แต่คุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกันตนหรือว่าผู้ที่เป็นพนักงานหรือว่าผู้เป็นผู้ประกันตนสมัครใจเท่านั้นแตกต่างจากอยู่ลาวนะจากอยู่ลาวคันลูกเนี่ยก็คือแม่นบ่จำกัดจำนวนขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีสามารถแจ้งเข้าได้มั้ยต่างประเทศนี่แจ้งเข้าได้บ่แต่แจ้งเข้าได้แต่ว่าต้องติดได้ตัดเงินเพิ่มแต่ว่าอยู่ประกันสังคมลาวนี่ขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีแจ้งเข้าได้มั้ยสมมติว่ามีลูกต่ำกว่า18ปีอยู่5คนแจ้งเข้าได้มั้ย5คนแต่ตัดเงินหันเท่าเก่าบ่ได้ตัดเพิ่มแต่อย่างใดบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็เช่นเดียวกันนะคือตัวอย่างเราเป็นพนักงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งมีเงินเดือนอยู่2ล้านสมมุติบริษัทตัดอยู่ 5.5% ของ2ล้านตกอยู่ 100,000 กับ 10,000 กีบหรือว่า 100,000 กับ 10,000 กีบหักเข้าประกันสังคมมีลูก1คนก็แจ้งเข้ามาตัดเท่า 910,000 มีลูก2คนก็แจ้งเข้ามาตัดเท่า 900,000 กับ 10,000 มีลูก5คนก็แจ้งเข้ามาหมด5คนอายุต่ำกว่า18ปีก็ยังตัดเท่าเก่า 100,000 กับ 10,000 กีบอันนี้กรณีที่เงินเดือนเพิ่น2ล้านเนาะก็บ่ได้ตัดเพิ่มเนาะอันนี้เป็นนโยบายที่สูงหลายเนาะนโยบายที่สูงหลายในการปินปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมเนาะกันย้อนรัฐบาลเพิ่นเห็นความสำคัญบ่อยากให้ครอบครัวของผู้ประกันตนได้รับความเดือดร้อนจนเกินไปเนาะก็หมายความว่าเวลาเจ็บเป็นก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปหาหมอได้ช่วยลดผ่อนค่าใช้จ่ายในการปินปัวก็เป็นกำลังใจนึงกันแล้วเนาะให้กับผู้ประกันตนเนี่ยได้เอิ้นว่าบ่ยุ่งยากบ่ลำบากบ่แบกหาภาระ 100% นะจากการจะเป็นของลูกของคู่สมรสอย่างน้อยก็มีเงินจากประกันสังคมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวและก็อันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าระบบการคุ้มครองการปิ้นปัวระบบประกันสังคมอยู่ลาวเนาะก็ถือว่าแตกต่างจากหลายประเทศในโลกเนาะหลายประเทศเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้เท่ากับการคุ้มครองอยู่ลาวเนาะโดยเฉพาะแม่นการปิ้นปัวสุขภาพหลักๆก็แม่นบ้านเพิ่นละแม่นคุ้มครองแต่ผู้ประกันตนหรือว่าเลือกได้ผู้ใดผู้หนึ่งมาใส่ห่วมนําเท่านั้นเนาะแต่ว่าระบบประกันสังคมของลาวก็คือแม่นเกื้อกูลเนาะลูกนี่แม่นบ่จำกัดจำนวนเนาะจำกัดอยู่ที่อายุอันนั้นก็แม่นเอิ้นว่าอายุต่ำกว่า18ปีก็สามารถแจ้งเข้าได้หมดเลยเนาะบัดนี้ก็มีหลายคนถามกันเข้ามาก่อนแล้วนี่ลูกนี่บ่แม่นลูกอันน่ะลูกแท้บ่แม่นลูกคิงบ่แม่นลูกที่เฮาเกิดมาเองเนาะแต่ว่าเป็นลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมอีหยังประมาณนี้เนาะสามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้บ่เนาะสามารถใส่บัตรประกันสังคมได้บ่ถ้าว่าลูกบุญธรรมดังกล่าวหรือว่าลูกเลี้ยงดังกล่าวมีเอกสารมอบสิทธิ์จากศาลคักแน่เนาะก็เบื้องต้นก็มอบสิทธิ์จากครอบครัวพ่อแม่เพิ่นนั่นแหละกันบ่

มอบสิทธิ์จากพ่อแม่ของเพิ่นแลนเอกสารผ่านบ้านผ่านเมืองเนาะไปหาศาลเนาะมีเอกสารตัดสินเนาะจากศาลว่าได้มอบให้กับเฮาเป็นผู้เลี้ยงถามว่ามีเอกสารจากศาลคักแน่แมนสามารถแจ้งลูกดังกล่าวใส่บัตรประกันสังคมได้นำเส้นเดียวกันหมายความว่าลูกถูกต้องตามกฎหมายเนาะลูกที่ได้รับการมอบสิทธิ์อย่างคักแน่และมีการลงลายเซ็นจากศาลอำนาจของศาลว่าตกลงให้เฮาเป็นผู้เป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมเป็นผู้เลี้ยงผูกเกี่ยวตัวนี้ก็สามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเนาะถึงว่าจะบ่แม่นลูกคิงเฮาก็ตามแต่ว่าต้องมีเอกสารแต่คันบ่มีเอกสารเนาะอันนี้ก็แน่นอนก็จะบ่สามารถแจ้งเข้าใส่บัตรร่วมนำได้เนาะลูกเลี้ยงบ่มีเอกสารหรือว่าเป็นล้านสินี่กับบ่ได้เช่นเดียวกันเนาะอยู่ในสมโนครัวต้องเป็นลูกเฮาเนาะลูกคิงกันลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมก็ต้องมีเอกสารจากศาลจึงสามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้เนาะเอาโอล้มกันซ้ํานี่ก่อนในเบื้องต้นจะหน่อยจึงมาล้มกันตื่มกรณีคุ้มครองลูกอายุกาย18ปีตัวนี้หลายท่านเสียสิทธิผลประโยชน์เนาะลูกหลายท่านเสียสิทธิผลประโยชน์ความจริงแล้วอายุกาย18ปีนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงนะเพราะว่าเป็นวัยที่วัยหนุ่มเนาะมีการเคลื่อนไหวมีเอิ้นว่าบางเพิ่นเอิ้นว่าวัยรุ่นนี่เป็นวัยเนาะเป็นวัยที่วัยบางทีก็ใจฮ้อน อย่างต่างๆหั่นน่ะเนาะความคนึกคึกคะนองอย่างประมาณนี้เนาะก็ผมจริงแล้วคำทราบนี่อาจจะอันนะเอิ้นว่าใส่นักเกินไปเนาะคึกขนองกับบ่ถึงขั้นนั้นเนาะบางเทื่อก็ได้เนาะเอิ้นว่าเป็นวัยที่อันนะเฮาหันมีการเคลื่อนไหวอันนะเอิ้นว่าเป็นปกติแหละเนาะค่อนข้างจะมีกำลังวังซาเป็นวัยที่อันนะวัยหนุ่มเนาะคันว่าสีสมเทียบกับไว้หรือกับเป็นไว้ที่ค่อนข้างจะแข็งแห้งนั่นแหละนะแข็งแห้งแล้วบางทีแข็งแห้งเกินแล้วก็เกิดความประมาทเฮ็ดให้เกิดมีการเจ็บการเป็นเนาะมาฮับฮู้นำกันระยะต่อไปเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกที่อายุกาย18ปีเนาะสันนิพพานมาโอลมให้อเมริกันให้ฟังตื่นตอนนี้ไปฮับฟังเพลงจากทางรายการ

่านไปผลงานเพลงฝากเป็นความเบิกบานมวลซื่นให้กับมีรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมยังคงอยู่กับสันติภาพภายใต้อันนะหัวข้อภายใต้หัวข้อการคุ้มครองลูกอายุกาย18ปีเพราะว่าส่วนหลายแล้วหลายคนฮู้แต่ว่าคุ้มครองลูกเฮาแต่18ปีอย่าลืมว่าถ้าลูกทานอายุกาย18ปีปุ๊บระบบโปรแกรมอยู่ห้องหมอนี่จะตัดอัตโนมัติหมายความว่าจะบ่สามารถใช้บัตรไปห้องหมอเพื่อปิ้นปวดสุขภาพได้แล้วสำหรับลูกดังกล่าวเนาะถ้าว่าอยากให้อันนะประกันสังคมคุ้มครองตื่มเนาะลูกของทานต้องยังศึกษาหำเหียนอยู่ต้องยังศึกษาหำเหียนอยู่มีแต่ให้นำเอาเอกสารก็คือบัตรนักศึกษาหรือใบยั่งยืนการศึกษาอยู่สถาบันอยู่โรงเรียนมาพร้อมกับบัตรประกันสังคมมาแจ้งประกันสังคมว่าตัวเองเป็นนักศึกษาอยู่เนาะแล้วก็มีเอกสารเป็นบัตรนักศึกษาหรือใบยั่งยืนการศึกษาอันใดอันหนึ่งเข้ามาแจ้งปีหนึ่งมาแจ้งเท่านึงตอน18ปีมาแจ้งเท่านึง19ปีแจ้งเท่านึง20ปีแจ้งเท่านึง21ปีแจ้งเท่านึง22ปีแจ้งเท่านึงและจะได้รับการคุ้มครองไปฮอดอายุ23ปีซึ่งการแจ้งบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษาแม่นบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดหมายความว่าฟรีเนาะยื่นฟอร์มเอกสารแจ้งเพื่ออัปเดตอายุลูกการคุ้มครองปินปวดสุขภาพลูกไปฮอด23ปีนี่นะเนาะตัวนี้แม่นบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดและก็บ่ยุ่งยากเพียงแต่เอาใบยังยืนหรือบัตรนักศึกษามาแจ้งประกันสังคมพร้อมบัตรประกันสังคมนั้นเท่านี้เนาะลูกของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปั่วสุขภาพไปเนาะตื่มอีก5ปีเนาะตื่มอีก5ปีตัวนี้แม่นผ่านมาเนาะก็แม่นหลายคนเสีย10เนาะลูกอายุ19ปี20ปี21ปี22ปีเจ็บป่วยแล้วไปใส่อยู่ห้องหมอได้เสียเงินเองมาถอนเงินคืนบ่ได้ไปแล้วท่านหมอว่าลูกเจ้าบ่มีอันน่ะรายชื่อปิ้นปัวเด้อเพิ่นก็จะแจ้งเฮาเนาะก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองจะมาถอนเงินคืนก็บ่ได้เนาะเพราะว่าการที่เขาจะได้รับการคุ้มครองเขาต้องมาแจ้งฐานข้อมูลเป็นปกติเบื้องต้นก่อนหมายความว่าต้องได้มาอัปเดตข้อมูลให้มีให้พร้อมก่อนเนาะบ่แม่นว่าไปปั่วจึงฮู้ว่าลูกอายุกาย18ปีแล้วจึงมาแจ้งแล้วสิถอนเงินคืนบ่ได้เนาะหมายความว่าตัวใดที่ได้จ่ายไปแล้วถ้าว่าท่านบ่ได้มาแจ้งก่อนหน้านี้ท่านจะต้องได้รับผิดชอบ 100%ตัวนี้มันเป็นห่วงหลายเนาะเป็นห่วงหลายเพราะว่าอย่างการเจ็บป่วยณปัจจุบันนี้ถ้าว่าเราได้ใช้เงินของเราเองเนาะได้ใช้เงินของเราเองนี่นะถ้าว่าบัตรประกันสังคมบ่ได้คุ้มครองนี่นะเนาะเป็นห่วงว่าการเจ็บป่วยครั้งนั้นคันว่าน้อยยังใครคันว่าถึงต้องคันได้นอนห้องหมอแขนหักขาหักแล้วเนาะมูลค่านี่มันบ่แม่นน้อยบ่แม่นน้อยๆอีหลีนะปัจจุบันนี้ท่านอาจจะบ่ฮู้ว่าอันน่ะค่าครองชีพนี่นะเนาะมันสะท้อนไปถึงค่าใช้จ่ายทุกอันที่เพิ่มขึ้นบางท่านบ่ฮู้ฮู้แต่ว่าเอ้าค่าน้ำมันค่าไข่ค่าอันน่ะมีค่าเฟอร์ค่าหยังต่างที่ว่ามันขึ้นผมจริงแล้วมันขึ้นทุกอันรวมถึงค่าพยาบาลค่ายาที่นำเข้าค่าอุปกรณ์การแพทย์ที่นำเข้าปัจจุบันนี้ห้องหมอกับบ่ธรรมดาแบกหาภาระดังกล่าวย้อนสภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อเพราะว่าอยู่แล้วบ่สามารถผลิตได้ทุกอย่างเนาะต้องได้นำเข้ายาจากต่างประเทศเพื่อให้มีเพียงพอในการปิ้นปัวคนเจ็บเนาะก็ถือว่าแบกหาบ่ธรรมดาเนาะก็สมเสยทางห้องหมอที่ยังเอิ้นว่าสู่ซนให้การบริการเป็นปกติอยู่คนป่วยเนาะที่ว่าไปใช้บริการแล้วก็เห็นใจเนาะทางคุณหมอเช่นเดียวกันซึ่งในนั้นเนาะก็แน่นอนถ้าว่าท่านบ่ได้มาอัปเดตบัตร
ประกันสังคมพร้อมด้วยบัตรนักศึกษาหรือใบยังจีการศึกษาแล้วถ้าว่าลูกทานอายุเกิน18ปีก็คือแมนจะบ่มีสิทธิ์ไปใส่บัตรปิดไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอหมายความว่าท่านจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เลยเนาะอันนี้แมนสันติภาพเป็นห่วงหลายในจุดนี้กรณีที่ความจริงแล้วมันบ่ได้มีอย่างยากเลยในอันนะกรณีนี้ในการที่จะมาแจ้งบัตรนักศึกษาซื่อๆนี่นะเนาะบ่ได้มีอย่างยากเลยเอกสารท่านก็มีอยู่แล้วเนาะลูกของท่านนี่ก็มีอยู่แล้วทุกคนที่ว่าเป็นนักศึกษาจะมีบัตรนักศึกษาอยู่แล้วเนาะทุกคนมีอยู่แล้วหรือใบยังยืนการศึกษาทุกโรงเรียนก็ถ้าว่าไปพัวพันเพิ่นก็จะมีให้อยู่แล้วเพียงแต่เอาเอกสารเก่ามายื่นประกันสังคมเท่านั้นเองเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดแล้วลูกของทางก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มตามปกติเวลาไปใช้บริการอยู่ห้องหมอเนาะอันนี้แมนอยากฝากส่วนหลายแล้วก็คือแมนบ่ฮู้ระเบียบอันที่1อันที่2ฮู้แล้วอาจจะถือเบาเอ้ามื้อนั้นมื้อนี้จึงอาทิตย์หน้าเดือนหน้าจึงไปแจ้งก็ได้ก็คิดว่าสิบ่มีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นแต่บังเอิญเนาะคันว่ามีการเจ็บการป่วยเกิดขึ้นของลูกของทานเนาะอันนี้เนาะทานจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองคือสันนิษฐานได้ว่าไปเลยคันว่าเจ็บหน่อยนี่ก็แนวนึงเนาะแม้นอยู่ทานอาจจะมีเงินนะเพราะว่ามูลค่ามันบ่หลายแต่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแขนขาหักผู้ใดเนาะหรือแม้นแต่พญาติเองก็ดีเนาะผ่าตัดต้องได้ผ่าตัดจังซี่ยุคนี้ก็ถือว่าค่าของซิปกับแพงหรือแล้วนะเงินหามาได้ก็พอแต่ได้กุ้มแม่นบ่คันว่าสนสั้นกลางแม่นบ่พนักงานทั่วไปกินเงินเดือนสินะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วแหละหายากเนาะที่ว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนเพื่อไว้ในการปิ้นปั่วสุขภาพนี่นะเนาะก็ถือว่ายากหลายเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะแตะต้องสภาพเศรษฐกิจครอบครัวถ้าว่าไปฮอดจุดนั้นเนาะความจริงแล้วอันนี้เป็นการป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังก็คือแมนให้มีสติเนาะสันอ่านทานได้ฟังสันติภาพในมื้อนี้แล้วให้ทานอันน่ะไปเบิ่งสมโนครัวคืนเนาะลูกของทานขณะอยู่ในวัยเกี่ยมเข้าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือว่าเดี๋ยวนี้เรียนอยู่วิทยาลัยแล้วให้ท่านไปเบิ่งสำนอครัวคืนว่าลูกของท่านกายอายุ18ปีแล้วอย่างเงี้ยถ้าอายุกาย18ปีแล้วให้ฮีบฮ้อนให้ลูกของท่านเนาะแนะนำให้ลูกของท่านเอาบัตรนักศึกษามาให้พ่อก็ได้พ่อมายืนให้ก็ได้หรือว่าใบยังจีการศึกษาเนาะให้พ่อให้ไผก็ได้มายืนให้ก็ได้เนาะเคียงคู่กับบัตรประกันสังคมสำเนามามายืนเพื่ออัปเดตข้อมูลแล้วลูกของท่านก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติหมายความว่าสามารถไปใช้บัตรประกันสังคมได้ตามปกติคือเก่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นสิ่งว่าความปรารถนาดีเนาะจากทั้งรายการประกันสังคมของพวกเขาทางคณะนำเพิ่นก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเนาะกับบรรดาทานครอบครัวของทานลูกของทานพร้อมเพื่ออยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์การคุ้มครองเต็มภายใต้ระบบประกันสังคมเพราะว่าเงินเขาทอกทุกเดือนได้อย่าลืมว่าเงินเขาทอกทุกเดือนแต่คันว่าเขาบ่ฮู้ระเบียบเขาก็จะเสียสิทธิ์อยู่ดีเนาะเพื่อป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาตามคอยน้อยใจว่าเป็นอย่างตัวเองได้ทอกเงินแต่ละเดือนคือบ่ได้รับสิทธิ์เวลามีการเจ็บเป็นก็ย้อนว่าทุกอันมันมีระเบียบการคุ้มครองของมันเนาะเขาต้องยอมรับเขาต้องเข้าใจในจุดนี้เนาะบ่สปอร์ตได้ว่าประกันสังคมดอกประกันภัยเพิ่นก็มีระเบียบของเพิ่นคือกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านได้รับรู้แล้วก็ขอให้ฮีบฮ้อนเนาะให้ลูกของท่านได้นำเอาเอกสารบัตรนักศึกษาหรือไปยังจิตการศึกษาเพื่อมาแจ้งประกันสังคมเพื่อลูกของท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติเต็มภายใต้ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะก็ขอขอบใจเมื่อในการที่รับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้ติดตามรับฟังในมื้อต่อๆไปเนาะสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาเมื่อในการไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากรู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมที่มาพบกันท่านผู้ฟังก็จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังบ่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาหรือจะเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐทางรายการก็มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.และพร้อมกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาทีคราวนี้พิกโสมวังเวียงบริษัทเอกชนทุ่มงบ216 ล้านดอลลาร์สร้างวังเวียงเซ็นทรัลพาซ่าในเนื้อที่สวีเทคต้าอยู่เดินบินเก่าใจกลางเมืองซึ่งงานวางศิลาลึกเปิดซากการก่อสร้างโครงการยักษ์วังเวียงเซ็นทรัลพาซ่าในมูลค่า216 ล้านดอลลาร์นี่แมนได้มีพิธีวางศิลาลึกในวันที่1 มิถุนายน 2026โดยท่านเสริมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมด้วยการนำขันแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลลาวให้เป็นโครงการระดับชาติอย่างเป็นทางการภายใต้การลงทุนและพัฒนาโดยบริษัทอีจีนวิศวกรรมก่อสร้างลาวจำกัดซึ่งว่ามีบางรายละเอียดและจุดเด่นของโครงการท่านผู้ฟังซึ่งโครงการนี้มีมูลค่าในการลงทุนแมน216 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื้อที่ก่อสร้างรวม 210,000 ตารางเมตรแนวคิดการออกแบบแมนเมืองวังเวียงที่บ่มีวันลับไหลโดยจะสร้างเป็นศูนย์การค้าครบวงจรแห่งทับอิฐของวังเวียงที่รวบรวมเอาทั้งแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินวัฒนธรรมการพักผ่อนและการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไว้ในจุดเดียวผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับโครงการนี้เพิ่นได้วางไว้วันนี้สามารถสร้างเวียกเฮ็ดงานทำคาดว่าภายหลังที่โครงการสำเร็จจะสามารถสร้างตำแหน่งงานให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้ถึง 4,000 หา 5,000 ตำแหน่งช่วยยกระดับรายรับและชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและเป็นการพัฒนาตัวเมืองช่วยปรับปรุงพื้นฐานโครงรางของเมืองวังเวียงให้สมบูรณ์แบบและทันสมัยพร้อมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานับมือนับหลายขึ้นและสร้างรายรับให้ภาครัฐเป็นแห่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะกระแมนสร้างรายรับทางด้านภาษีอากรให้แก่รัฐบาลอย่างต่อเนื่องท่านภูวงศ์บุญสูประธานกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้เน้นนักว่าโครงการนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่สำคัญพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงช่วยกันติดตามกวดกาและสุกยู่การก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนการและกรอบเวลาที่ได้กำหนดไว้ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนี่ก็แม่นอีกหนึ่งโครงการระดับชาติที่รัฐบาลของพวกเขาความก่อสร้างเนาะซึ่งเป็นโครงการยักษ์วังเวียงเซ็นทรัลพาซ่ามูลค่าการก่อสร้างนี่แม่นสูงถึง216 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าหากว่ามีความคืบหน้าแล้วได้เติมทางรายการชีวิตติดพันสังคมจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้หาฟังเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

านี่ทานพวมให้เกียรติตามหับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาทีแจ้งการของห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งได้ออกแจ้งการสำหรับเลขที1860ทับหอกอลงวันที่2มิถุนายน2026ถึงแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงแขวงเมืองและนครพร้อมด้วยสมาคมยานพาหนะและหัวหน่วยดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกในขอบเขตทั่วประเทศเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองแรงงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบและเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศโดยเนื้อในแจ้งการได้กำหนดอยู่5มาตรการและเงื่อนไขสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดก็คือ 1. การออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกให้จัดตั้งปฏิบัติการค้นคว้าออกใบอนุญาตโดยความเอาทั้งหัวหน่วยที่ขึ้นทะเบียนก่อนมีแจ้งการตามแจ้งการฉบับเลขที1042ทับหอกและหัวหน่วยที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจใหม่ผู้ประกอบการต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนและเข้มงวดด้านทุนจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ในดำรัด470ทับล้อบอซึ่งกำหนดทุนจดทะเบียนแมน50ตื้อขึ้นไปสำหรับยานพาหนะ4ล้อขึ้นไปทุกการออกใบอนุญาตต้องเฮ็ดเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สแกนหรือรูปถ่ายแล้วส่งให้กรมการค้าภายในเพื่อติดตามและกวดกาคืนและสำหรับมาตรการด้านสถานที่และห้านจำหน่ายต้องมีสถานที่จำหน่ายบอนเก็บหักษายานพาหนะที่ได้รับอนุญาตปุ๊กสร้างหรือเนาะยั่งยืนมาตรฐานเทคนิคจากแขนงโยธาธิการและขนส่งอย่างถูกต้องต้องมีสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายกับวิสาหกิจนำเข้าส่งออกหรือผู้ผลิตประกอบการหรือว่าประกอบภายในประเทศยกเว้นห้านขายหลุดมือสองสำหรับห้านขายยานพาหนะมือสองก็ต้องมีสัญญาซื้อขายและแหล่งที่มาแจ้งอย่างถูกต้องเนาะจะแจ้งอย่างถูกต้องส่วนการบริการหลังการขายและอะไรก็ต้องมีสถานที่ห้องหับการบริการหลังการขายและอะไรและอุปกรณ์เทคนิคที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและต้องมีนายสร้างกลจักเฉพาะด้านที่มีใบยั่งยืนผ่านการเฮียนหรือฝึกอบรมการซ่อมแปลงยานพาหนะโดยกลุ่มประจำการเนาะและการรับประกันหรือว่าการปกป้องผู้ซ่อมไส้ผู้ดำเนินธุรกิจต้องรับประกันคุณภาพของยานพาหนะที่ตนเองจำหน่ายโดยมีเอกสารยั่งยืนคุณภาพและระยะเวลาการรับประกันที่ชัดเจนจากโรงงานผลิตหรือบริษัทแม่และการซื้อขายต้องผ่านระบบบัญชีที่ถูกต้องและสำหรับผ่านระบบธนาคารที่ตั้งอยู่สปปลาวเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายมาตรการจัดตั้งปฏิบัติและการรายงานกระแมนให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าทุกขั้นเอาใจใส่ติดตามกวดกาและสุกยู่ให้หัวหน่วยธุรกิจที่เปิดก่อนหน้านี้แต่ยังบ่ทันได้สอดคล้องให้ฮีบฮ้อนปรับปรุงตนเองให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขและให้มีการสรุปรายงานประจำงวดเนาะปีหมายถึงว่ามีรายชื่อบริษัทใหม่บริษัทต่ออายุและบริษัทที่ละเมิดมาตรการส่งให้กลุ่มการค้าภายในสำหรับแจ้งการฉบับนี้แม่นมีผลสักสิทธิ์นับตั้งแต่มือลงลายเซ็นเป็นต้นไปก็คือวันที่2มิถุนายน2026ซึ่งเปลี่ยนแทนแจ้งการฉบับเลขที่1042ทับหกลงวันที่20พฤษภาคม2025ทางผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแจ้งการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เพิ่นได้ออกแจ้งการมาใหม่เนาะก็คือฉบับเลขที่1860ทับหอก่อลงวันที่2มิถุนายน2026ทางรายการชีวิตติดพันสังคมมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังรายละเอียดกันเติมและทางก็สามารถติดตามจากทางรายการของเราเติมอีกถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการอัปเดตข้อมูลใหม่ตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนๆและอย่าต่อไปจึงกลับมาหาฟังข้อมูลข่าวสารกันเติม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้ไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ว่องไวทันยุคท่านเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: ตอนหาทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งแจ้งการของศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวซึ่งได้ออกแจ้งการถึงพระอาจารย์ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวนครหลวงวิ่งจันทร์และองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งเนื้อในของแจ้งการเพิ่นได้ระบุไว้ว่าในปัจจุบันนี้การนำใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Facebook WhatsApp TikTok YouTubeและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแม้นมีการนำไส้อย่างกว้างขวางซึ่งในการนำไส้นั้นมีทั้งผลดีและผลเสียสิ่งที่เหมาะสมและบ่เหมาะสมสำหรับพระภิกขุสามเณรพ่อขาวแม่ขาวต่อสมณะเพศฉะนั้นเนาะเพื่อเป็นการควบคุมการนำไส้ให้มีความถูกต้องและความเหมาะสมจึงได้ออกแจ้งการมายังภิกขุสามเณรพ่อขาวแม่ขาวห้ามแสดงออกทางสื่อสังคมออนไลน์คือ 1. แมนห้ามโพสต์โฆษณาสวนเสือสักจูงแนะนำพุทธศาสนิกชนและประชาชนลาวบรรดาเผ่าเกี่ยวกับเรื่องงมงวยบะบนหรืออ้อนวอนบ่มีเหตุผลซึ่งขัดกับหลักพระธรรมวินัยและ 2. ห้ามโพสต์อวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์หรือปฏิหารเพื่อหวังผลทางลาภสักการะ3. ห้ามโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอที่บ่เหมาะสมเช่นการถ่ายรูปอวดสรีระห่างกายวิดีโอในลักษณะตลกคึกขนองหรือการแสดงพฤติกรรมที่ผิดต่อพระธรรมวินัยและภาพพจน์ของคณะสงฆ์4แม่นห้ามวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสังคมบ้านเมืองบ่ให้โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสร้างความขัดแย้งให้สังคมบ้านเมืองความมั่นคงหรือสร้างความแตกแยกในสังคมและระหว่างศาสนาห้ามไล่สดในลักษณะที่บ่สำรวมไล่สดเฮียกห้องความสนใจหรือไล่สดขายเครื่องวัตถุมงคลหรือรีวิวสินค้าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและห้ามใช้คำเว้าที่บ่สุภาพการคอมเมนต์ตอบโต้หรือทกเถียงกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังที่แต่ละภาคส่วนได้รับแจ้งการฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่และจะตั้งปฏิบัติอย่างทั่วถึงกันแล้วถ้ายังมีภิกขุสามเณรพ่อขาวแม่ขาวยังมีพฤติกรรมที่ละเมิดต่อข้อห้ามที่แจ้งการไปนั้นแมนมอบให้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นนำผู้เกี่ยวมาศึกษาอบรมไปจนถึงขั้นปฏิบัติวินัยเด็ดขาดตามที่ได้กำหนดไว้ในธรรมวินัยและธรรมนูญสงฆ์ลาวเอาท่านผู้ฟังที่หักแพงนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเติมสำหรับแจ้งการของศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจที่ทุกท่านที่ตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดของพวกเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-2267 มื่อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังวันนี้เป็นมื้อวันพุธแฮม3ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2568ซึ่งกุ่งกับวันที่3มิถุนาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์พวกเราจะไปล้มสายกับดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ท่านจะไปฮู้วันในระยะนี้การนานาเอาใจใส่เบิ่งพยาธิตามฤดูกาลบ่หรือว่าพยาธิใดที่เป็นพ้นเด่นที่ทั้งแผนกสาธารณสุขเพิ่นพร้อมสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติในระยะนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีดร.คำลา
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านเจ้า
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้ายินดีเจ้า
1: เจ้า
2: สำหรับเนาะอย่างที่ทางโฆษกเขาได้เว้ามาเกี่ยวกับพยาธิอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นโดยเฉพาะแมนพวกเฮาเฝ้าระวังของพยาธิติดต่อนี่เนาะแล้วแมนพวกเฮามีระบบเฝ้าระวัง19อาการพยาธิในนั้นพยาธิที่ว่าพ้นดินอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแมนพยาธิเข้าท้องเนาะซึ่งตั้งแต่วันที่1เดือน1เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันแมนสะสมมีอยู่ 2,834 กรณีห้องลงมาแมนเบื่ออาหารและกระมวดอาการซึมเซื้อทางระบบหายใจอันนี้ถือว่าเป็นอันที่3และต่อมาก็แมนพยาธิท้องปิดและที่สำคัญก็คือพยาธิว่าเขาพบ1กรณีในปัจจุบันนี้แมนเสียชีวิตแล้วเนาะอันนี้เป็นพยาธิ1ที่สำคัญเขาจะเตรียมรูปร่างในปี2030สำหรับพยาธิว่าดังนั้นความเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็เวลาที่ถึงอากาศให้ได้หาวัคซีนตั้งแต่ตอนทําอิฐเลยอันนี้เป็นชุดนึงที่พวกเราอยากเป็นใส่ให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเราได้เอาใจใส่สําหรับพยาธิต่างๆแล้วก็พยาธิพวกนี้ก็ถือว่าตามฤดูกาลปัจจุบันนี้แม่นค่อนข้างว่าสูงกว่าหมู่แล้วเนาะตามที่รายงานให้ฮู้แม่นอยากให้เบิ่งเรื่องอาหารการกินต่างๆในระยะฮ้อนแล้วก็บรรดามากไม้ต่างๆเนาะอย่าให้มีการสะอาดก็จะสิ่งสําคัญเจ้า
1: เจ้าและในระยะนี้นอกจากนี้เป็นพยาธิอย่างตื่มท่านที่พวกเราได้สุ่มใส
2: ่พยาธิต่อมาก็คือแมนยุงไข่ยุงลายของพวกเราเนาะอันนี้แมนทั่วประเทศให้บรรดาท่านได้ครับฟังนํากันว่าทั่วประเทศที่มีทั้งหมดอยู่ 1,259 ที่ว่ายังบ่ทันมีกรณีเสียชีวิตแต่สำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแมนปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับ4มีอยู่100กรณีแต่ก็ยังบ่ทันมีการเสียชีวิตก็อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มมีฝนมาแล้วเนาะการทำลายแรงเพาะพันธุ์เฮ็ดเอาได้บ่ให้มียุงลายมาไข่ใส่ในการแพร่พันธุ์ของยุงลายนี่อันนี้แมนอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเจ้าการดูแลงานสารทั้งในและนอกอันให้มันสะอาดจุกน้ำและกระบอกปิดแรงผูกพันของไข่ยุงของยุงลายก็เขาจริงซีโบเป็นไข่ยุงลายแล้วอันนี้มันชุดหนึ่งที่อยากจะเล็งใส่ให้กับทางพ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมลักๆเลยเนาะกันป้องกันก็คือการปฏิบัติ5ปอเนาะแล้วก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัดในเวลามีไข่แม่นพยายามให้ไปหาหมอบ่ให้ซื้อยากินเองอันนี้แม่นพยาธินึงที่พวกเขาอยากให้เอาใจใส่และต่อมาก็แมนพยาธิอีก2พยาธิถึงพวกเฮาจะกาเขียนรูปร่างปี2030แต่ว่าในปัจจุบันแมนมีกรณีเพิ่มขึ้นคือยกตัวอย่างเสื้อ HIV หรือว่าเสื้อโรคเอดส์นะที่พวกเฮาได้ฮู้ในสื่อโซเชียลหรือว่าข่าวต่างๆให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้ได้กวดคนที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่300 81กรณีถือว่าเป็นการติดเชื้ออยู่ 6.5% ก็แม่นว่าอยากให้ทางทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใส่ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใส่สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อพยาธิต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆและบรรดาท่านเนาะทุกท่านบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูอาจารย์ต่างๆอยากให้ซอยมีส่วนห่วงในการโฆษณาสุขศึกษาให้ทุกคนได้มีการป้องกันหลายขึ้นแต่อันที่สุดท้ายก็คือพยาธิวัณโรคเนาะที่อยากจะขอฝากไว้อันนี้ก็แม่นว่าเป้าหมายของทางการนำคันถึงของรัฐบาลเฮาก็คืออยากให้มีการลบล้างในปี2030เช่นเดียวกันแต่ว่ากรณีคุณชิดพยาธิวัณโรคนี้ปัจจุบันยังมีการเพิ่มขึ้นในนั้นมาตรการของพวกเขาแมนอันที่หนึ่งผู้ใดที่มีอาการสงสัยไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปเพราะว่าจะไอมีขี้กระเทือหรือไอแห้งต่างๆเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปอยากให้มีการไปกวดและก็ถ้าว่ากวดแล้วเนาะบ่พบเชื้อก็แมนขอให้รักษาสุขภาพตนเองต่อไปแต่ถ้าว่าพบเชื้อพยาธิวัณโรคแล้วก็แมนขอให้มีการปิ่นปัวให้มันครบตามกำหนดที่ท่านหมอแนะนำหรือเฉพาะแมนการปิ่นปัวพยาธิวัณโรคได้ใช้ความอดทนหน่อยนึงเพราะว่าใช้เวลาการปิ่นปัวดนเป็นเวลา6เดือนดังนั้นคนเจ็บแล้วก็คนในครอบครัวจะได้เป็นให้กำลังใจตนเองแล้วก็ให้กำลังใจคนเจ็บอยู่ในครอบครัวของตนเองเพื่อให้ได้การรับยาต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านหมออย่างเป็นปกติอาจจะมีการกวดคืนทุก2เดือนหลังปิ่นปัวเนาะแล้วก็เดือนที่5แล้วก็เดือนที่6ท้ายเดือนที่5ท้ายเดือนที่6ของการปิ่นปัวอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ทุกคนได้เอาใจใส่และการป้องกันอีกอันนึงก็คือการกินยาป้องกันสำหรับคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคที่มีเชื้อในปอดเนาะทุกคนที่อยู่

0: ดื้นเวลาที่โบสบายเป็นไอเวลาที่เว้าหรือว่าออกไปนอกสนทนานำคนอื่นๆเนี่ยอยากให้ใส่ผ้าปิดปากเนาะบ่ว่าจะเป็นวัดเป็นไออย่างต่างๆเฮาเจ็บที่แม่นให้ใส่ผ้าปิดปากไว้เพราะหยังเวลาเฮาไอเวลาเฮาเว้าเสื้อที่จะผ่านออกจากผ้าปากหรือว่าแมสของพวกเฮามันจะเป็นจำนวนน้อยแต่ถ้าว่าเฮาบ่ใส่คนที่สบายอยู่แล้วเนาะคนที่ว่าบ่ได้เจ็บบ่ได้เป็นหั่นน่ะเนาะเขาใส่ป้องกันของเขาเองแต่เฮาที่เจ็บและเฮาบ่ใส่เวลานั้นเฮาไอเฮาจามไปเขาเจ้าสามารถหายใจทานเสื้อนี่สามารถทานผ้าปากของเขาเจ้าเข้าไปได้ดังนั้นนี่ผู้ที่เจ็บเนาะอยากให้เอาใจใส่ในการใส่ผ้าปิดปากในระยะที่มีอาการไอต่างๆเนาะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่อยากจะฝากไว้กับประธานเนาะสําหรับเรื่องงานควบคุมพยาธิติดต่อของเขาเจ้า
1: เจ้าท่านจะขอถามคืนน้อยนึงนะเจ้า HIV ที่ว่าปัจจุบันนี้เบิ่งคือว่าบ่เฮาบ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใดบ่เป็นเนาะแล้วเบิ่งคือว่าบ่เป็นภัยสูงปานใดแต่ว่าบัดมาเบิ่งตัวเลขซะว่า 13,000 กว่าคนถือว่าสูงเด้อเนาะแลแฮงมากวดพบ
0: 3,000 นี่แหละแม่น
1: กวดไปกวด
0: แม่นผมมันสงสัยไปกวดนะ
1: จ้า
0: แต่ว่าพบเสื้อแม่น381
1: ก็ยังว่าถือว่าสูงถือว่าสูงว่าสูงแล้วส่วนใหญ่กลุ่มคนที่กวดพบนี่แม่นเพศใดท่าน
0: ส่วนใหญ่จะแม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงสําหรับกรณีที่เสื้อ HIV นะดังนั้นนี่ในกลุ่มวัยหนุ่มก็มีบ่แม่นจะสูงเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปหาอายุ19อยู่ในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะที่ว่าติดเสื้อหลายเจ้า
1: แล่นกรณีซ้ายหักซ้ายนี่ส่วนใหญ่มันเป็นพบนี่ในกรณีตัวใดซ้ายหักซ้ายบ่หรือว่าการติดเสื้อกับการมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิง
0: เจ้าโดยรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงในการติดเสื้อเนาะบ่ว่าจะแม่นหญิงซ้ายชายซ้ายหญิงหญิงแต่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหลายก่อนแม่นซ้ายกับซ้ายเนาะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสูงอันนี้จะมีหลายอันอยู่ถ้าว่าจะอธิบายก็คงจะใช้เวลายาวนะยาวเลยน้อยนึงเจ้าเพราะว่าการมันจะง่ายเนาะสำหรับซ้ายๆมันจะง่ายแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าบ่ได้มีการป้องกันเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่สารรอลื่นถ้าบ่มีการป้องกันมันเฮ็ดให้ฉีกขาดหรืออีหยังต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์มีบาดแผลมีหยังความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงแล้วก็ในปีผ่านมาพวกเราได้มีการประเมินเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนาะหรือเอิ้นว่าเปอร์เซ็นต์การพบเสื้ออยู่ในกลุ่มซ้ายหักซ้ายค่อนข้างว่าสูงก่อนกลุ่มที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างซ้ายหญิงเจ้า
1: อันนี้ก็แฮงเป็นปัญหาหนึ่งของเวียกงานพยาธิเนาะเรื่องสุขภาพที่ว่าพวกเขาเบิ่งคือว่าบ่เป็นตาวิตกกังวลแต่ว่ามันก็ปัจจุบันนี้ก็ถึง381กรณีนับแต่เดือนมังกรมาจนมาฮอดปัจจุบันอันนี้ก็เป็นพวกเขาต้องได้สุ่มใส่โฆษณานี่แล้วเนาะให้การป้องกันนี่แหละอันเป็นหลักๆในการนะสิมีเพศสัมพันธ์เวลามีเพศสัมพันธ์มาซั่นซะแล่นท่านดับวันนี้เว้าเรื่องวัณโรคนี่มันก็ติดพันใส่กับสภาพอากาศบ่
0: เอาสำหรับพยาธิวัณโรคนี่บ่ได้ติดพันกับสภาพอากาศเลยอ๋ออันนี้คือการหับเสื้อไปโดยกลุ่มเลยเนาะเวลาที่หับเสื้อเข้าไปแล้วแล้วจึงค่อยมียกตัวอย่างเนาะคนน้อยคนเวลาที่ได้สัมผัสกับผู้ที่ปฏิเสื้อจะมีอยู่ประมาณ 10% ก็คือ10คนเนาะที่ว่าหับเสื้อเข้าไปใน10คนที่หับเสื้อเข้าไปแล้วจะมีอยู่1คนที่เป็นพยาธิอันนี้แม่นขึ้นกับภูมิต้านทานของแต่ละคนคือยกตัวอย่าง10คนนี้ที่หับเสื้อเข้าไปบ่แม่นว่าทุกคนที่หับเสื้อเข้าไปแล้วจะป่วยเป็นพยาธิวัณโรคทั้งหมดก็บ่แม่นแบบนั้นเนาะในนั้นจะมีอยู่1คนที่ว่าเป็นพยาธิวัณโรคแล้วในอีก9คนนั้นเดี๋ยวอีก9คนขึ้นกับภูมิต้านทานของเจ้าถ้าว่าภูมิต้านทานของแต่ละคนมันในเมื่อใดเมื่อนึงมีอ่อนเพลียลงอย่างต่างๆพยาธิดังกล่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเนาะเฮ็ดให้มีอาการขึ้นมาว่าซั่นซะโดยเฉพาะคือยกตัวอย่างกรณี

0: ติดเชื้อ HIV ในเบื้องต้นยังแข็งไม่ดูแต่เมื่อใดที่ภูมิต้านทานของเราต่ำลงพยาธิวัณโรคนี้จะเข้าแทรกซ้อนหรือว่าจะเฮ็ดให้เกิดพยาธิแค่พยาธิวัณโรคนี้ขึ้นได้ง่ายกรณีที่ว่าเราหักเสื้อเข้าไปแล้วแต่ว่ายังบ่มีอาการเนาะแต่ถ้าว่าภูมิต้านทานของเราต่ำลงแล้วจะมีอาการของพยาธิวัณโรคนี้เกิดขึ้นกับคนดังกล่าวเนาะแล้วก็เมื่อกี้บ่ได้บอกว่าบ่ได้แจ้งให้ท่านทราบเนาะว่าคนเจ็บพยาธิวัณโรคอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นไม้และแต่หักเสื้อไม้แต่ประมาณนี้แล้วก็กลับคืนเป็นอีกมีอยู่627กรณีแล้วได้เนาะตั้งแต่มันอยู่จนฮอดปัจจุบันอันนี้ก็ค่อนข้างว่ายังสูงอยู่นะเจ้าอยู่นครหลวงอันนี้มันตัวเลขสําหรับนครหลวงทั้งหมดเลยเนาะเจ้า
1: และเป็นสิ่งท้าทายบ่ตกกันเฉพาะนครหลวงเฮาเนาะตกกันที่ว่าเพิ่นว่าจะรูปร่างภายในปี2030นี่การจะตั้งปฏิบัติเฮานี่เป็นสิ่งท้าทายขึ้นได้ท่าน
0: เจ้าถือว่าทั้ง2พญาติเนาะรวมทั้งพญาติบ่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งท้าทายนึงหลายเลยโดยเฉพาะแม่นเสื้อ HIV เนาะเสื้อ HIV นี้คือการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ได้ป้องกันในอันนี้แม่นในปัจจุบันนี้การโฆษณานี่พวกเราจะเห็นว่ามันเงียบๆก็อยากให้มันพุ่งขึ้นตึมอันนั้นสิ่งท้าทายนึงคือไว้นมตามการสำรวจของ LCIT เพิ่นให้ฮู้ในไว้นมอายุ15-24ปีมีความเกี่ยวกับ HIV เพียงแต่20%เนาะ20%เพราะว่ามันน้อยหลายเนาะฮู้เกี่ยวกับ HIV แล้วฮู้การป้องกันนี้ถือว่ามีความฮู้ยังน้อยหลายดังนั้นเฮ็ดให้มีสิ่งท้าทายในการที่จะติดเชื้อได้หรือว่าแพร่เชื้อให้คนอื่นได้แล้วก็เขาจะบ่สามารถลบล้างได้ในปี2030ถ้าว่าทุกคนหรือว่าคนส่วนหลายที่ยังบ่ทันฮู้เกี่ยวกับ HIV แล้วก็บ่ทันฮู้เกี่ยวกับการป้องกันที่ถูกต้องเนาะและก็พยาธิวัณโรคก็เช่นเดียวกันสิ่งท้าทายก็คือปัจจุบันนี้แม่นยาป้องกันเนาะคืออยู่ในครอบครัวที่ข้าพเจ้าได้ว่าว่ากรณีคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคปอดที่มีเสื้อทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็คือบุคคลใกล้ชิดเนาะจะต้องได้กินยาป้องกันแล้วก็ในปีผ่านมาในปี2025แม่นตัวเฮาเป้าหมายว่าเด็กรุ่น5ปีให้ได้กินยาป้องกันแต่ในนั้นสิ่งท้าทายของพวกเฮาก็คือครอบครัวบ่อยากให้ลูกของตนเองกินยาเนื่องจากว่าเขาเจ้าบ่เจ็บบ่ป่วยประมาณนี้เนาะแล้วก็บ่อยากให้ลูกได้รับยาอันนี้เป็นสิ่งท้าทายหนึ่งของพวกเฮาและปัจจุบันนี้ปี2026แม่นเอาทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อยเด็กนี้ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็การกินยาก็จะมีระบบ3เดือนเนาะกินยาป้องกันบ่แม่นกินน้ําอาทิตย์ต้องเป็นเดือน3เดือนมันเป็นสิ่งท้าทายนึงให้กับพวกเขาว่าเขาเจ้าพร้อมใจที่จะกินหรือบ่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เฮียงห้องเนาะอยากให้ทุกคนที่ประยุกต์สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีอยากให้กินแต่อดทนเพื่อป้องกันบ่ให้มันมีการแพร่กระจายออกต่อไปถ้าเฮาบ่กินเนาะเมื่อใดเมื่อนึงคนในครอบครัวอาจจะเป็นอีกประมาณนี้แล้วก็จะบ่เซาอีกจะต่อๆกันไปเรื่อยๆถ้าเฮาพบคนนึงที่เป็นพยาธิแล้วทุกคนในครอบครัวเฮาได้กินยาป้องกันบ่สามารถป้องกันได้จะบ่ปี2030อาจจะลดจํานวนกรณีติดเชื้อนี้ลงอาจจะบ่มีก็เป็นได้ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันจ้ะแต่ถึงยังไงก็ตามก็สิขออะไรนะขอการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกครอบครัวได้เอาใจใส่ในการป้องกันซอยๆกันเจ้า
1: อันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ของดร.นางคำลาเผ่าดาวันแล้วก็การจะตั้งปฏิบัติความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิเนาะท่านนางคำลาเนาะ
0: เจ้า
1: ก็ในระยะฤดูฝนนี้ก็เป็นเว้าเรื่องไข้ยุงนี่แหละอันเป็นหลักๆที่เฮาทุกคนต้องได้สุ่มใส่อีกคือกันพอว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วกับสาเหตุเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออกไข้ยุงลายนี่ก็มันมาจากยุงอันนี้อยากให้ท่านนางคำลาฝากตื้มแน่เจ้า
0: อีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่าตอนเบื้องต้นข้าพเจ้าก็ได้ฝากไปเทื่อนึงแล้วแต่ก็อันนี้เป็นเทื่อที่2ที่เป็นอันที่พิเศษเนาะอยากจะขอฝากไว้กับทุกๆคนเนาะที่ได้รับฟังรายการอบบ้านพันเมืองของพวกเขาแล้วก็ได้รับฟังเกี่ยวกับผล ระทบต่างๆเนาะและบรรดาพญาโดยเฉพาะแม่นไข่ยุงลายนี้คือแต่ละปีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแม่นเป็นอันดับ1ทั่วของทั่วประเทศทุกปีหวังว่าปีนี้พวกเฮาจะบ่เป็นอันดับ1ก็ขอเฮียฮ้องมาอย่างบรรดาท่านทุกท่านที่ได้รับฟังแล้วก็ซอยไปบอกต่อให้กับบุคคลที่สําคัญเพื่อนมิตรสหายหรือคนที่พวกเฮาฮู้จักหักแพงกันเนาะโดยเฉพาะแม่น1ขอให้ปฏิบัติ5ป5ปนี้ก็คือปิดเนาะปอันที่1แม่นปอปิดฝาภาชนะที่ว่าพวกเฮาจะตรงน้ําหรือว่าขังน้ําไว้ฮะขอให้มีฝาปิดเนาะอันที่2แม่นปอเปลี่ยนกรณีเปลี่ยนนี่หมายความว่าถ้าบ่มีฝาปิดเนาะอ่างหรืออีหยังต่างๆที่พวกเฮาขังน้ําไว้ฮะถ้าบ่มีฝาปิดก็ขอให้ได้เปลี่ยนน้ําทุกๆครั้งทุกๆอาทิตย์ว่าซั่นซะเนาะให้เปลี่ยนเอาน้ําเก่านี้ออกก่อนเปลี่ยนก็ให้อนามัยขวดทั้งขอบถูหรือถังต่างๆให้มันสะอาดซะก่อนแล้วจึงค่อยล้างแล้วเปลี่ยนน้ําใหม่ใส่และปอที่3แม่นปอปอยนี้แม่นพวกเฮายังส่งเสริมเรื่องการปล่อยปลาหางนกยุงใส่ในอ่างหรือว่าโอ่งอันใดที่ว่าพวกเฮาบ่สามารถที่จะอนามัยได้เนาะบ่สามารถที่จะไปปิดฝามันได้คือยกตัวอย่างเฮาปลูกนะต้นบัวต้นผืออีหยังต่างๆประดับเฮือนเฮาอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ปล่อยปลาหางนกยุงใส่เพื่อให้มันได้กินนอนน้ํายุงหั้นและอันที่4แม่นปรับปรุงปอที่4เป็นปอปรับปรุงสภาพภายในเฮือนของเฮาแม่นมาเครื่องของให้มันเป็นระเบียบเนาะบ่ให้มันหกมันอยู่อัญญาอันยังต่างๆเครื่องนุ่งที่เป็นบอนเกาะของตัวยุงเฮาก็พับเนียนอย่างคักแน่แล้วก็ทางด้านนอกเนาะเฮาก็ไปเบิ่งเรื่องสอใสสะอาดของพวกเฮานี่แหละเนาะสอสีเขียวก็ให้มันมีสีเขียวแต่ว่าสอสว่างนี่สําคัญที่สุดถ้ามันหกมันอุ้มปุ้มอยู่หลายเฮาก็ไปซอยมันต้นไม้เนาะเฮ็ดให้มันมีความสว่างแลยุงมันจึงสิบ่ไปอยู่บ่ไปเกาะอยู่แล้วก็อนามัยเฮ็ดเอาได้บ่ให้มันมีกระโปะกระป๋องอีหยังที่มันมีน้ําขังต่างๆอันนี้แม่นเฮาเอิ้นว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเฮือนในนอกเฮือนให้มันสะอาดและสุดท้ายแม่นปอปฏิบัติการปฏิบัติแม่นให้ปฏิบัติทุกๆอาทิตย์เนาะทุกๆ7มื้อแม่นให้ปฏิบัติอันนี้ขอฝากไว้กับบรรดาท่านแล้วก็ถ้าว่าเขตใดที่ว่าโอ้เฮาเฮ็ดแล้วยังมียุ่งอยู่อันนี้ให้ไปบอกพร้อมแอมเพื่อนเฮาพอยุ่งมันปิ่นได้ฮอด200เมตรดังนั้นนี่ให้เตือนซอยกันทุกครอบครัวเฮ็ดคือกันแล้วพวกเฮาจะลดจํานวนยุ่งหั่นลงเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญถ้าว่าอีกเรื่องบ่ได้เนาะก็ขอให้มีป้องกันบ่ให้ยุ่งกัดคือการทายากันยุ่งเนาะถ้าเห็นมียุ่งอยู่ในเฮือนยังบ่ได้40สเปรย์ฆ่ามันแต่งประเภทนี้ก็ขอให้ได้มีการป้องกันเนาะ
1: เจ้า
0: ถ้าเป็นใครก็ให้ให้ซื้อใหญ่กินเองต้องให้เกิน3มื้อเนาะไข่มื้อที่1มื้อที่2แล้วไปโดดในปัจจุบันเพราะว่าสังเกตอีกายนี่ไปมื้อที่4ไข่สู่ภาวะช็อกแล้วเนาะมันจะเฮ็ดให้กรณีที่ว่าเกิดมีเกิดขึ้นดังนั้นนี่มื้อที่2ไข่มื้อที่2นั้นให้ไปหาหมอแล้วเนาะเจ้า
1: อันนี้ก็แม่นการให้ความรู้และการฝากถึงประชาชนของทางแขนงสาธารณสุขว่าเรื่องไข่ยุงแล้วก็เป็นอันตรายแหละผู้ใดถือเบานี่มันสุดละเดี๋ยวนี้แมงพญาถึงมาไวเนาะท่านเนาะเบาเรื่องเป็นพญาเนี่ยโอ้ภัยเงียบก็หลายเด้นอนกันยังรับไปซื่อๆนี่ภัยเงียบนี่อันตรายหลายๆพญาที่มาในปัจจุบันนี้เจ้าเอาก็ขอขอบใจดร.คำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพญาติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้เกียรติขอความในรายการของพวกเราในมื้อนี้วันนี้ก็มาเว้าสู่ฟังได้หลายพญาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วก็ขอควรระวังที่ประชาชนอาจจะต้องได้ปฏิบัติควรปฏิบัติแหละเพราะว่าหยังอันนั้นก็บ่ดีต่อประชาชนเองเนาะต่อตัวเองบ่แม่นแพทย์หมอเด้แพทย์หมอมีแต่ผู้แนะนําแต่ปฏิบัติแท้ๆก็ต้องเป็นผู้ตัวเองต้องเป็นตัวเองที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้หยังเพื่อรักษาสุขภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงพญาติต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมของพวกเราในมื้อนี้มื้อหน้าสิได้ขอติดต่อหาท่านเก่าตื่มเด้อ
0: เจ้ายินดีขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าขอบใจท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อน แล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสร้างนานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กลับเข้าสู่รายการที่2ของรายการเฮาบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังแต่ต้นรายการพวกเฮาก็ได้สัมภาษณ์ท่านนางรับฟังท่านนางคำลาเผ่าตะวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ไปละเพิ่นก็มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับพยาธิตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นในระยะนี้แหละ1มาก็เป็นพยาธิทอกท้อง2มาก็เป็นพยาธิไข้ยุง3มานี่แม่นหยัง3มานี่แม่นเว้าเรื่องระบบหายใจระบบทางเดินหายใจนี่แหละที่ในปัจจุบันนี้ทางโฆษกเองก็ยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่นี่เว้าเรื่องภูมิแพ้นี่แหละอันที่เกิดขึ้นในสังคมเฮาประชาชนเฮาสิเกิดง่ายๆเนี่ยมันภูมิแพ้1มานี่แม่นหยังอากาศที่มีเป็นสภาพอากาศ PM 2.5 นี่ที่เกิดขึ้นแต่ว่าอยู่นี่ก็เบาบางแน่แล้วเนาะฝนมีฝนตกแน่หลายเขตก็มีฝนตกบางส่วนก็ตกแห้งตกคอยแต่ละเขตแตกต่างกันไปนอกจากนี้ก็สิ่งที่เพิ่นกำลังเป็นสิ่งท้าทายแล้วก็จะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติก็คือการลบล้างพยาธิ HIV และก็พยาธิวัณโรคในปี2030นี่จะเป็นจังใดนั้นแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องการให้สุขศึกษาหรือว่าเวียกงานสาธารณสุขนี่แหละเขตประชาชนเพื่อหยังเพื่อให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติต่อตนเองโดยเฉพาะคอมเมนต์เว้าเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นี่แหละเว้าเรื่อง HIV ก็เนาะเว้าเรื่อง HIV ก็เป็นเว้าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นี่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วบ่ได้ป้องกันอันนี้ก็ว่าความจริงตรงๆนี่ล่ะเนาะบ่ได้ป้องกันอันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่น้ํากันเพราะว่าบางท่านก็ไปแล้วก็ย่านบ่กล้าไปกวดซิแต่มีหลายส่วนนึงแล้วที่ไปกวดนี่ก็ถึงนับแต่วันที่เดือน1เดือนมังกรไปต้นมาจนมาปัจจุบันนี้ก็มีผู้เข้าไปกวดไปกวดเบิ่งเพื่อหักตัวเองทั่วสุขภาพตัวเองนี้แล้วครับ 10,000 กว่ากรณีแล้วก็กวดพบละ381กรณีนี่ตัวนี้ก็เป็นพยาธินึงที่เป็นภัยเงียบเนาะ2มานี่เป็นอย่างวัณโรควัณโรคนี่มันติดต่อกันได้ง่ายคือกันอันนี้ก็ควรเอาใจใส่นํากันเนาะอาจารย์ผู้ฟังเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอำเภอวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
4: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวานานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งซ่อเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกหล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
5: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์รักษาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุเทคนิคเพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ําชีวนานาพันธุ์และการดํารงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกปักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำไส้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลอง

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่รักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับในรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเราทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้แมนวันพุธมีรายการวันพุธวันที่3มิถุนาคิดศักราช2026กุ่งกับมือแฮม3คำเดือน7ปีมะเมขอให้ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการเมื่อนี้เช่นเคยเนาะวันพุธอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการครูคำทำอิฐมีคำว่าเข่งห้อนและเข่งตึงมีแน่นแฟ้นแน่นแกนและแน่นหนาอยากเทียบความหมายของคำทั้ง3เนาะมีรายการว่ามันจะคือหรือต่างกันไส้ในกรณีคือหรือต่างกันคือเนื้อใดมีคำว่ายันและทีบมีคำว่าปอยปะละวางคำทั้ง4นี่รวมความหมายกันบ่ใส่แทนกันได้บ่นี่คือคำถามของมีรายการเนาะและคู่คำสุดท้ายคือจำเป็นและจำใจมีรายการติดตามฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: ขณะนี้มีรายการผมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ลูกซ้อนติดต่อหาอาจารย์เสียงฟ้าได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์
1: สบายดีลูกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคู่คำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่เพิ่นมีรายการรับฟังเช่นเคยเริ่มต้นคู่คำทำอิดอาจารย์เคิงฮ้อนและเคิงตึง
1: สบายดีท่านฟังที่เคารพนี่พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคูคำที่ว่าเคิงฮ้อนและเคิงตึงคำว่าเคิงฮ้อนและเคิงตึงนี่เป็นคำศัพท์ในหมวดการแสดงสภาวะอาการหรือสถานการณ์ที่บ่ผ่อนคลายมีความกดดัน อยู่ในขั้นวิกฤตทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างและเข้าภาษาที่ใกล้ชิดกันแต่มีจุดเน้นนักและบริบทในการนำใช้ที่แตกต่างกันคืออย่างนี้เคิงฮ้อนเป็นคำศัพท์หรือว่าเอิ้นว่าคำผสมคำเข้าลาวประเภทคำวิเศษ ประกอบด้วยคำว่าเคงในที่นี้หมายถึงหลายบ่ยอนบ่พรผันและคำว่าฮ้อนก็หมายถึงมีอุณหภูมิสูงในทางอุปมาหรือว่าท่านเปรียบเทียบก็หมายถึงความฮ้อนมวนเฝ้าฟังหรืออยู่บ่เป็นสุขเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเคงฮ้อนก็หมายถึงลักษณะ ที่ต้องการด่วนและจะต้องได้รับการแก้ไขไวที่สุดคำนี้เน้นถึงความรีบด่วนเวลาที่จำกัดและก็ความห้อนหุนของสถานการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันการถ้าปล่อยไว้อาจจะเกิดความเสียหายใหญ่หลวงมักใส่กับปัญหา เรียกงานหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าดังตัวอย่างว่าคณะกรรมการได้เรียกประชุมด่วนเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาเคร่งฮ้อนด้านพลังงานที่กำลังส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมอีกตัวอย่างหนึ่ง การควบคุมอัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถือเป็นวาระเคร่งฮ้อนที่ภาครัฐต้องรีบฮ้อนจัดการอีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือว่าเจ้าหน้าที่มอดไฟและกู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเฝ้าฟัง ในสถานการณ์เคร่งฮ้อนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากตึกที่ถูกไฟไหม้นั่นอันนี้มันเคร่งฮ้อนดอกซ้อนเคร่งฮ้อนก็คือว่าเป็นคำที่หมายถึงลักษณะที่ต้องการและจะต้องได้รับการแก้ไขไว้ที่สุดเนาะอันนี้มันเคร่งฮ้อน
0: อาจารย์
1: ก็เลยยกตัวอย่างบางตัวอย่างนี้เนาะวันนี้มาสมเทียบใส่กับคำว่าเคร่งตึงเคร่งตึงนี่เป็นคำผสมคำเข้าลาวประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าเคร่งก็หมายถึงตึงหลายบ่ยอนบ่พรผันและคำว่าตึงก็หมายถึงบ่ยอนอะไรตกซ้อนบ่ยอนแน่น หรือว่าเคงบ่เคงก็ตึงความหมายคือกันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันก็กลายเป็นคำซ้อนนี่นี่ซ้อนเข้ากันเป็นเคงตึงก็หมายถึงลักษณะความขัดแย้งเพิ่มทวีขึ้นซึ่งระดับผิดปกติคำนี้เน้นถึงความกดดันความผิดเถียงหรือความบุลงห้อยกันระหว่างบุคคลกลุ่มคนหรือประเทศ ที่ต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในท่าทีของตนจนเกิดความผูกพันที่พร้อม จะแตกหักนอกนั้นยังใส่กับสภาพจิตใจหรือว่าเส้นประสาทได้น้ำดอกซอน
0: อ
1: ันเชิงตึงนี่นะนั่นตัวอย่างว่าสภาพการอยู่บริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศกำลังทวีความเคร่งตึงขึ้นเนื่องจากมีการเคลื่อนกำลังทหารเข้าใกล้เขตกันซนเล็กตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบริบทในการเหยียดเนาะบรรยากาศในห้องประชุมเริ่มเคร่งตึงขึ้นทันทีเมื่อสองฝ่ายต่างยกปีกบนมันโต้แย่งและบุญมีไผ่พรสั่นพรยาวกันอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นบริบทสุขภาพว่าทางด้านจิตใจเนาะการยึดเยียดอยู่ต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลาจนโดยบ่ได้พักผ่อนจะเหตุให้เกิดความเคร่งตึงทางระบบประสาทและกล้ามซีนคอเป็นบ่ดอกซอน
0: แม่นเท
1: ่อันนี้มันความเคร่งตึงเนาะอันนี้เนี่ยแม่นความหมายของคำว่าเคร่งตึงเนาะที่หมายถึงลักษณะความขัดแย้งที่เพิ่มทวีขึ้นสู่ระดับผิดปกติเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างของคำว่าเข่งห้อนและเข่งตึงแบบสั้นๆกระทัดรัดและเข้าใจง่ายคือนี้ความคือกันทั้งสองคำเป็นคำวิเศษที่สื่อถึงสภาวะหรือสถานการณ์ที่ขาดความผ่อนคลายมีความกดดันมีมวลหรืออยู่ในขั้นวิกฤตวันนี้มาเบิ่งความแตกต่างเข่งห้อนเน้นความรีบด่วนหรือว่าวิกฤตเฉพาะหน้าจุดเน้นมันเน้นถึงเวลาที่จำกัดและความห้อนหุนของปัญหาที่ต้องได้ครับการแก้ไขอย่างรีบด่วนทันการถ้าปล่อยไว้อาจเกิดความเสียหายใหญ่หลวงบริบทที่มักใส่เป็นมักใส่กับเรียกงานวาระหรือปัญหาสังคมเช่นปัญหาเข่งห้อนเวลาเข่งห้อนด้านเศรษฐกิจส่วนคำว่าเข่งตึงมันเน้นความกดดันความมุ่งลงห้อยกันจุดเน้นถึงความขัดแย้งความผิดเถียงหรือสภาพจิตใจที่ถูกบีบคั้นระหว่างบุคคลกลุ่มคนหรือประเทศที่ต่างฝ่ายต่างบ่ยอมผ่อนผันผ่อนสั่นผ่อนยาวจนเกิดความแตกหักขึ้นบริบทที่มักใส่ก็มักใส่กับสถานการณ์การเมืองบรรยากาศการสนทนาหรือระบบประสาทเนาะอาจารย์จะสรุปง่อวันนี้เข่งห้อนกำเนิดวิกฤตหรือว่ายีดด่วนเน้นเรื่องเวลาที่ต้องเฝ้าแก้ไขเข่งตึงเป็นกดดันหรือว่าขัดแย้งมีเรื่องความสัมพันธ์หรือสภาพจิตใจที่พร้อมที่จะแตกหักวันนี้ออกสองคำนี้มาอยู่ในประโยคเดียวเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ที่เข่งตึงระหว่างสองฝ่ายผู้นำทั้งสองจึงได้หยิบห้อนนำเอาปัญหาเข่งห้อนดังกล่าวขึ้นมาเจรจาหาทางออกร่วมกันนี่มันความหมายเกี่ยวกับตัวอย่างของคำว่าเข่งห้อนและเข่งตึงที่อาจารย์ได้วิเคราะห์เนาะหรือว่าอธิบายรายละเอียดมีแค่นั้นครับซ้อน
0: เจ้ามันคุณความหมายอาจารย์สองคำนี่นะ
1: เนี่ย
0: เราสามารถใส่แทนกันได้เพราะว่าจุดเน้นกับแตกต่างกันคันว่าเรื่องเข่งห้อนนี่ก็แม่นมาต้องได้หีบด่วนหีบนะแก้ไขเป็นปัญหาที่เข่งห้อนแล้วแม่นบ่ต้องได้จัดกองประชุมวิสามัญเลยได้อาจารย
1: ์เจ้า
0: เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทวงทันว่าซั่นซะปัญหาที่เข่งห้อนนี่นะว่าเข่งตึงนี่มันเว้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นความกดดันแหละเนาะอาจารย์เนาะ
1: แ
0: ม่นบ่มีไผอยากพบกับอะนะสภาพความเข่งตึงเด้ออาจารย์มันมีความกดดันในจิตใจฮะนะก็เน้นหลายก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ความบ่เข้าอกเข้าใจกันนี่แหละถ้าหากว่าเกิดสภาพเข่งตึงอยู่กับ ภาคส่วนใดนี่นะมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าคันบ่ฮีบแก้ไขก็มีว่ามีโอกาสว่าจะก้าวไปถึงความแตกหักหรือว่าเบิ่งหน้ากันบ่ได้แน่อาจารย์คันเว้าให้เข้าใจ
1: แม่นๆถึงคันนั่นแหละ
0: เออภาษาตลาดแม่นว่าเบิ่งหน้ากันบ่ได้ละคันเกิดความเคร่งตึงหลายแล้วก็สิแตกหักนี่สิบ่เว้ากันละสิบ่เข้าใจระดับใดก็บ่คักเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นๆๆ
0: เออสมมุติว่าบุคคล
1: มันตรงกันมันกลมกันคามกับผ่อนคลายดอกซ้อน
0: อ๋อเข้าใจแจ้งเนาะ
1: แม่นผ่อนคลายแล้วสบายใจบ่ดอกซ้อน
0: แม่นอาจารย์เออคันว่าผ่อนคลายไผก็อยากอยู่ไผก็อยากไปได้คันเว้าเรื่องอันบรรยากาศที่ผ่อนคลายนี่นะคันเคร่งตึงนี่ไผก็บ่อยากพบคือเว้าหลายระดับบุคคลครูหรือ2คนสินะเกิดความเคร่งตึงน้ํากันกับบ่คักในครอบครัวกับบ่คักอาจารย์ในสังคมระดับประเทศก็แห้งบ่คักเนาะเกิดความเคร่งตึงสั้นตอบไม่ได้กันเลยบ่คือกันแทนกันบ่ได้เนาะใส่ในกรณีที่ต่างกันถึงจะมีคําว่าเคร่งก็พอว่ามีความหมายที่อธิบายถึงกันได้แต่คนละความหมายคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้อีก3คําอยากให้อาจารย์ช่วยเทียบความหมายแน่นแฟดแน่นแฟนแน่นแกนแล้วก็แน่นหนา
1: แน่นแฟนแน่นแกนและแน่นหนาทั้ง3คํานี้เป็นคําตับในหมวดการบอกลักษณะสภาวะแล้วก็เป็นคําพิเศษที่สื่อถึงความคงทนบ่หลุดบ่คลอนบ่เปลี่ยนแปลงทั้ง3คำนี้มีโครงสร้างและเข้าภาษาที่คือกันแต่มีนิยามความหมายและบริบทการนำใส้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคืออย่างนี้แน่นแฟ้นเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าแน่นแน่นนี่ก็หมายถึงบ่ล้มคงที่และคำว่าแฟ้นแฟ้นในที่นี้หมายถึงติดกันแน่นผูกพันกันจนแยกออกยากเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นแน่นแฟ้นก็หมายถึงที่ผูกพันกันอย่างมั่นแก่นผูกหักมัดหักแน่นเป็นปึกแผ่นแน่นหนาหรือว่ามั่นคงคำนี้มันแน่นถึงความผูกพันความสามัคคีความหักแพงหรือสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มคนหรือประเทศชาติใช้ในทางงามมาทำเป็นลักมักใช้ขยายคำว่าความสามัคคีหรือว่าความสามัคคีแน่นแฟ้นสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์แน่นแฟ้นการร่วมมือการร่วมมือแน่นแฟ้นความหักแพงแน่นแฟ้นได้บ่ดอกซอด
0: ได้แน่อาจารย
1: ์ได้คือกันเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ช่วยหักแน่นสายสัมพันธ์และการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นตัวอย่างที่2ถึงว่าจะแยกง่ายกันไปเมียนคนละบอนแต่ความเป็นหมู่ของพวกเขายังแน่นแฟ้นคือเก่าตัวอย่างความซื่อสัตย์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันแน่นปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้ชีวิตคู่มีความแน่นแฟ้นแม่นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นแท้
1: เดี๋ยวนี้มีความซื่อสัตย์และการเฮ็ดเกียรติซึ่งกันและกันอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้ชีวิตคู่มีความแน่นแฟ้นหรือว่าสายสัมพันธ์ในระยะยาวถ้าว่ามี2อย่างนี้แม่นมีความแน่นแฟ้นโลดอันนั้นแน่นแฟ้นเนาะแน่นแฟ้นที่หมายถึงผูกพันกันยางแน่นเหนียวผูกมัดหักแน่นเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงและอาจารย์ยกตัวอย่างให้จำนวนเนาะวันนี้มาสมเทียบใส่กับคำว่าแน่นแกนแน่นแกนนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าแน่นหมายถึงบ่ล้มหรือว่าคงที่และคำว่าแกนแกนก็หมายถึงแข็งแรงหรือว่ามั่นคงเมื่อสองคำนี้ประกอบผสมเข้ากันเป็นแน่นแกนก็หมายถึงลักษณะที่บ่แตกคลายง่ายบ่วันไหวบ่คลอนแคลนบ่เปลี่ยนแปลงคำนี้เน้นถึงความมั่นคงทางด้านโครงสร้างจิตใจรักการหรือหาฐานที่บ่วันไหวต่อสิ่งกระทบภายนอกส ไส้ได้ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมมรรคไส้ขยายคำว่า5ฐานจิตใจ5ฐานแน่นแกนบอกจิตใจแน่นแกนหลักการแน่นแกนโครงสร้างองค์การแน่นแกนดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องสร้าง5ฐานการศึกษาให้แน่นแกนตั้งแต่สั้นประถมเพื่อให้เด็กน้อยเติบในอย่างมีคุณภาพอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนที่มีจิตใจแน่นแกนและยึดมั่นในความถูกต้องโดยบ่หวั่นไหวต่อสิ่งจูงใจใดๆอีกตัวอย่างหนึ่งบริษัทนี้มีโครงสร้างการบริหารที่แน่นแกนจึงสามารถผ่านพ้นวิกฤตการทางเศรษฐกิจมาได้หลายครั้งนี่แน่นแกนตกซ้อน
0: แน่น
1: แกนคือว่าลักษณะที่บ่แตกคลายง่ายบ่วันไหวบ่คอนแกนบ่เปลี่ยนแปลงเห็นบ่อันนี้มันแน่นแกนวันนี้มันสมเทียบใส่กับคำแน่นหนาแน่นหนาเป็นคำผสมเพศคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าแน่นที่หมายถึงบ่หลมคงที่และคำว่าหนาแปลง่ายๆก็มีอันบ่บางคือว่าแน่นก็ได้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นแน่นหนาก็หมายถึงมั่นคงแข็งแรงหรือปลอดภัยคำนี้เน้นถึงความปลอดภัยการปกป้องโครงสร้างวัตถุที่แข็งแรงที่สามารถกันการบุกรุกหรือกันการตกเสียหายได้ดีใส่ในทางรูปธรรมเป็นหลักมักใส่ขยายคำว่าประตูแน่นหนาป้องเยี่ยมแน่นหนาการกวดกาแน่นหนาการหุ้มห่อแน่นหนาเครื่องกีดกันแน่นหนาแล้ววันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคก่อนจะเข้านอนหรือออกจากเรือนควรตรวจกาเบิ่งว่าได้อัดประตูตรงเยี่ยมอย่างแน่นหนาแล้วหรือบ่อีกตัวอย่างหนึ่งสร้างได้เหตุการณ์มัดและอุ้มห่อสินค้าอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งอีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาอยู่อ้อมบริเวณจัดงานเฉลิมฉลองบอดอกซ้อนอันนี้แน่นหนาเนาะที่หมายถึงมั่นคงแข็งแรงหรือปลอดภัยเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างของคำว่าแน่นแฟนแน่นแกนและแน่นหนาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายขึ้นนี้ความคือกันทั้ง3คำติดคำพิเศษที่สื่อถึงสภาวะความมั่นคงแข็งแรงบนหลุมปกคอนและยากที่ทำลายหรือว่าเปลี่ยนแปลงมันมีความแตกต่างแน่นแฟนนี่แน่นน้ำมาทำแน่นใส่ความผูกพันเน้นถึงสายสัมพันธ์ความสามัคคีความหักแหกระหว่างบุคคลกลุ่มคนหรือประเทศชาติเนาะดังสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นสามัคคีแน่นแฟ้นวันนี้แน่นแกนเน้นโครงสร้างหรือว่า5ฐานเน้นถึงความมั่นคงถาวรของ5ฐานหลักการจิตใจหรือโครงสร้างเนาะหน่วยงานต่างๆที่แข็งแกนบ่หวั่นไหวต่อสิ่งกระทบเช่น5ฐานแน่นแกนจิตใจเน่นแกนส่วนคำว่าเน่นหนาเน่นเน่นรูปธรรมหรือวัตถุเนาะเน่นถึงความปลอดภัยการป้องกันโครงสร้างวัตถุที่แข็งแรงที่กันป้องกันการบุกรุกกันการตกเนื้อเสียหายเช่นว่าอัดประตูเน่นหนาป้องกันเน่นหนามัดเครื่องเน่นหนาวันนี้สรุปแบบสั้นแน่นแซ่นแน่นผูกพันสมคีนิ่นสายสัมพันธ์แน่นแกนมันคงแข็งแรงนิ่นห้าฐานและจิตใจแน่นหนานิ่นแน่นหนาแน่นปลอดภัยแน่นดีนิ่นวัตถุและการป้องกันและพร้อมกันนั้นอาจารย์จะยกตัวอย่างในประโยคเดียวกันเพื่อให้เห็นความต่างของ3คำนี้ หน่วยงานของพวกเขาได้สร้าง5ฐานไว้อย่างเนี่ยแกนด้วยการหัดเนี่ยความสมัครใจให้เนี่ยแฟนพร้อมทั้งมีระบบป้องกันข้อมูลที่แน่นหนาอันนี้แนนนิยาม
0: ในประโยค
1: และตัวอย่างเกียรติอย่างยกมาเนาะดอกซอน
0: มันกับบุคือกันนะอาจารย์ดอกซอนฟังมาแล้วกับบุคือแน่นแฟนนี่จะเน้นเรื่องของนะนามธรรมนะแนวมันแม่นความผูกพันสายสัมพันธ์ความสามัคคีหักแพงเด้เนาะอันนี้แม่นต้องแม่นแสดงออกผ่านพฤติกรรมฉะนั้นแล้วจึงแม่นทางนามธรรมบ่แม่นรูปธรรมส่วนว่าแน่นแกนเพราะการลักษณะนามธรรมคือกันได้อาจารย์เนาะ
1: ทั้งนามธรรม
0: บ่มันได้ทั้ง2อันนี้นะ
1: ทั้
0: งนามธรรมท
1: ั้
0: งร
1: ู
0: ปธรรมได้ทั้ง2คันเว้าเรื่องนามธรรมก็สิแม่นอันความบ่หวั่นไหวบ่คลอนแคลนนี่แหละเนาะจิตใจที่เข้มแข็งจังซี่นะเพราะว่าแน่นแกนก็เว้าเรื่องรูปธรรมใส่กับวัตถุก็ได้แน่เนาะอาจารย์เนาะส่วนแน่นหนานี่แม่นเน้นเรื่องรูปธรรมโดยเฉพาะวัตถุบ่โครงสร้างบ่เฮือนนี่สิปลูกสร้างเฮ็ดเฮือนอยู่จังซี่คือเฮาสิปลูกเฮือน2ชั้น3ชั้นสินะโครงสร้างนี่นะต้องแน่นหนาตั้งแต่พ
1: ื
0: ้นฐานที่ไปเนาะอาจารย์เนาะตั้งแต
1: ่
0: เวลาที่เฮาเริ่มต้นทําอิฐคันซั่นมันแทนกันบ่ได้มีรายการเอ้ยใส่ในกรณีเฉพาะของแต่ละคําเนาะอาจารย์ก็อธิบาย
1: ได้สิว่าความหมายมันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ว่าใส่แทนกันนี
0: ่บ่ได
1: ้ได้บ่ได้ครับฝืนไปใส่แขนนะมันจะรู้สึกบ่
0: ก็หากพอเข้าใจใส่หมู่กะสิหัวขวัญได้อาจารย์มันบ่ถูกกรณีดิ
1: แม่นคุ้มฮอสินค้าอย่างแน่นแกน
0: หรือว่าแน่นแฟน
1: มันก็ฟังบ
0: ่มันคือคนต่างประเทศอะเฮียนหรือว่าเว้าภาษาลาวน่ะเนาะอาจารย์เนาะเวลาที่เราใส่บ่ถูกกรณีหั่นน่ะเนาะ
1: นี่แหละ
0: คิดว่าใส่กรณีถูกจะเหมาะสมกว่าคิดว่าได้แล้วอาจารย์กูคําต่อไปคิดว่าสิเป็นคําเล้าเดิมเพราะว่าเป็นคําโดดหรือว่าพยางค์เดียวยันกับทีบอาจารย
1: ์เจ้าถือว่ายันกับทีบถือว่าเป็นคําเล้าเดิมแท้คือว่าเฮาใส่มาแต่สมัยอีปู่เริ่มมีเริ่มมีการต่อสู้กันหรือว่าเริ่มการเคลื่อนไหวของคนนี่นะมันก็มีละคํา2คํานี้ยันกับทีบยันกับทีบนี่เป็นคำกริยาในหมวดการแสดงท่าทางหรืออาการที่นำไส้ตีนหรือขาในการออกเองทั้งสองคำนี่เป็นคำดั้งเดิมที่มีความหมายใกล้เคียงกับซับซ้อนบางทีก็ใส่แคมกันได้แล้วก็มีลักษณะของการในบางกรณีกับลักษณะของการออกเองหรือว่าจุดประสงค์ในบริบทการนำไส้ในบางกรณีก็มันแตกต่างกันรายละเอียดมีแค่นี้ยันนี่เป็นคำลาวเดิมเจ็ดหน้าที่เป็นคำกริยาอย่างนี้สองความหมายดอกซอนความหมายที่หนึ่งยันหมายถึงชีพด้วยตีนบอกง่าย
0: อธิบายสักการะได้ไหมอธิ
1: บายง่ายชีพด้วยตีนนี่ว่าก็แสดงว่าสองคำนี้เป็นคำรวมความหมายแบบใส่แทนกันได้ในบางกรณีนี่ว่านำตัวอย่างว่าม้าตัวนี้ม้าตัวนั้นจะเข้ามากัดเราเลยยกตีนยันมันออกไปพ้นตัวเป็นบริสุทธ
0: ิ
1: ์หรืออีกตัวอย่างหนึ่งยาเฝ้าขึ้นมาใกล้จักน้อยค่อยจะยันเหงื่อออกจากขาก่อนยันเหงื่อออกจากขาก่อนอีกตัวอย่างนักมวยสองคนนั่นเข้าวงในแล้วใส่ตีนยันตัดกำลังกันไปมาเห็นป่ะอันนี้มันยันที่หมายถึงว่าใส่ตีนฉีดก็ได้ความหมายที่สองยันก็หมายถึงดีดหรือว่าดันขึ้นเพื่อขึ้นไว้คือว่าอาการของการดันหรือว่าค้ำหรือว่าดีดข้างไว้เพื่อให้วัตถุอื่นขึงหรือว่าคงทีเห็นบอกยันยันเดียวเขาว่าอันนั้นเป็นคำผสมมันต้านยันเคยได้ยินบทกลอนใช่ไหมจะใส่ต้านยันมันต้านยันแล้วมันพยายามบ่ให้มันเข้ามายันไม่บ่ให้หมายความว่าเฮาอยู่คุกสามารถคงที่ได้เห็นบ่มันลักษณะความหมายคือกับคำตัวนี้ต ัวอย่างเป็นว่ากลไกการยึดเยียบของเป็นว่านี่ไหนกับเป็นว่าไฟแสกขนาดดอกซ้อนไฟแสกเรียนนี้ใส่เสือยันเล็กไฟไว้ที่ดอกซ้อนมันมีใส่เสือนะมันยันเล็กไฟเวลาเขาเป็นว่าเวลาเขาขีดเวลาเขาใส่เนาะอีกตัวอย่างหนึ่งงามลงผัดแห้งแล้วเฝ้าตีนยันประตูไว้เพื่อบ่ให้มันอัดมันบ่
0: เจ้า
1: ต้องมาตีนยันไว้เพื่อบ่ให้มันฟาดลมฟาดเข้ามาเห็นประตูอัดอีกตัวอย่างหนึ่งซานได้เอาไม้ค้ำไม้ยันฝาหัวไว้ในระยะที่กำลังเทเบ็ดเบ็ดตุ้งเนาะเพื่อบ่ให้หัวมันเอียงเห็นป่ะอันนี้มันยันถึงว่ามีสองความหมายความหมายหนึ่งก็เป็นขีดด้วยตีนหรือว่าใส่ตีนยันความหมายที่สองมันดันขึ้นเพื่อขึงไว้วันนี้เทียบเซลคำว่าขีดขีดนี่ก็เป็นคำลาวเติมเฮ็ดหน้าที่เป็นคำกริยาหมายถึงใส่ตีนยันไปโดยแห้งเห็นป่ะจกซ่อนเวลาขึ้นอธิบายใส่ตีนยันไปโดยแห้งเห็นบ่ถ้าเอาคำมาอธิบายซึ่งกันและกันซึ่งเน้นเฉพาะอาการเหยียดขาทางตีนหรือว่าทรงแห้งดันออกไปอย่างแห้งและวงไว้เพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเพื่อเก็บให้กับผู้อื่นเนาะเพื่อป้องกันตัวในตะซ้อน
0: เจ้าแม
1: ่ดังตัวอย่างทุกๆตอนแรงแล้วมักพาลูกชายไปขี่หรือขี่อยู่สวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายเห็นป่ะอันนี้ก็ต้องไม่ใส่แห้งขากับแห้งตีนหมดอกซ้อน
0: แม่นแม่นแท้อาจารย์แม่นแท
1: ้เงินกับขีดคือเนื่องจากก่อนประตูเงินเก่าและเพพังทีนี้เราต้องได้ใส่ตีนขีดแห้งเพื่อให้ประตูลุดออกมันเปิดยากหลายดอกซ้อนใส่ตีนขีดแห้งและที่ในการกีฬามวยเนาะนักมวยฝ่ายแดงมวยลายลาวนักมวยฝ่ายแดงได้ใช้ศิลปะการต่อสู้โดยการยกตีนทีบเข้าที่หน้าท้องของผู้ต่อสู้เพื่อสกัดกั้นการบุกจริงป่ะนักสอนมีคำว่าทีบเขาจะใช้ที่แนวนั้นวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายความคือหรือความต่างของสองคำนี้ความหมายคือกันในความหมายที่หนึ่งของคำบางอย่างมันมีความหมายคือกับขีดโดยกงคือเป็นคำกริยาที่แสดงอาการเส้นตีนออกแห้งยุ่งทำมีกระแทกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปแต่นี่ความหมายต่างกันระหว่างยันกับขีดตัวมันคือเขาเขาว่าคืออะไรเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแมน
1: มีความหมายคือกันแล้วมันต่างกันทันคือว่าขีดหันมันเนียนเฉพาะอาการเหยียดขาทางตีนหรือทรงแห้งกระแทกออกไปอย่างแห้งและว่องไวเอาตีนยันอย่างแห้งเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่หรือว่าเช็ดให้ให้กับผู้อื่นเห็นบ่ส่วนว่ายันที่มีความต่างกับขีดหันมันอยู่บนเอาตีนหรือเนื้อไม่ข้ามขึ้นไว้ดันไว้ดันขึ้นเพื่อขึ้นไว้

0: ถามว่าห่วมกันบ่กับก็ห่วมกันอยู่ในเนาะอาจารย์เนาะ
1: เนี่ยรวมกันในบางกรณี
0: แต่สิว่าแทนกันได้เลยความหมายคือกันอ้อยต้อยกับสิบ่แม่นสรุปทิพกับสิเป็นรถยันได้สินะอาจารย
1: ์แม่น
0: เพราะว่าในความหมายที่2ของคําว่าทิพมันปั่นให้เคลื่อนที่ในกรณีนี้เฮาจึงใช้กับรถเนาะที่ใช้อันตีนที่ใช้อันตีนยันไปเพื่อให้มัน
1: ยัน
0: เคลื่อนหั่นน่ะเนาะเพื่อให้มันเคลื่อนไปทางหน้าย
1: ันเป็นวงมน
0: เจ้า
1: เพื่อให้รถขี่มันเคลื่อนไป
0: สั้นก็ร่วมกันมีรายการแต่ว่าก็สิบ่แทนกันได้ทุกกรณีมีกรณีใช้เฉพาะคืออันกรณีที่ว่าเอาตีนยันกับเอาตีนทีบนี่อาจารย์กรณีนี้คิดว่ามันร่วมกันเนาะ
1: แม่นมันร่วมกันเอาตีนยันข่อยจึงว่าหัวจึงว่าหัวเนี่ยหัวฟาดดิน
0: เนี่ยหัวฟาดดินยันจนหัวปักขึ้น
1: แล้วยันข่อยบักแห้งแล้วฉีกข่อยบักแห้งความหมายคือกันบ
0: ่แต่ว่าทีบนี่ก็ลักษณะอยากแห้งเด้อาจารย
1: ์อยากแห้งกลัว
0: อยากแห้งกลัวแม่นยังคันฟังว่าโอ้เรายันข่อยนี่ก็ยันข่อยยันแห้งก็จังค่อยว่ากันเนาะแต่ว่าคันทีบนี่มันจะได้มโนภาพแต่ว่าเอาแห้งได้อาจารย์
1: แม่น
0: แต่ว่าก็ถามว่าเทนกันได้บ่ก็คิดว่าได้ได้อาจารย์กรณีนี้น่ะเนาะอ
1: ย่าสิยันไปนะอย่าสิขีดไปนะ
0: อย่าสิแม่คิดว่าเทนกันได้นะแต่คือกรณีเฮาใส่กับซื้อเฉพาะสินะรถทีบสิว่ารถยันก็บ่ได้อันแล้วอันน่ะยันตีนยันประตูไว้พัดที่ตาตีนที่ประตูได้อาจารย์บัดนี้น่ะ
1: โอ้มันขีดประตูฮะแม่นประตูเพลแล้ว
0: อันน่ะ
1: ว่ายันประตูไม้ก็ว่ายันพอบ่ให้ลมมันพัดเวลาลมแรงมาบางเทื่อก่อนมันคือว่ามันเพลเนาะถ้าว่าแม่นเฮาบ่เอาตีนยันไว้ฮะน่ะมันก็จะเปิดประตูฮะดังนั้นเฮาต้องยันไว
0: ้
1: เวลายันนี่นี่แม่นความหมายแม่นเอาตีนฮะทำคึงไว้ดันไว้เห็นบ่
0: หรือว่ามันเพแล้วจังซี่นะโอ้มันสิล้มแล้วเห็นประตูสิล้มแล้วเอาตีนยันไว้ก่อนจังซี่ก็เพื่อคึงไว้บ่ให้มันล้มสินะ
1: เขาจะบอกว่าตีนขีดมันตีนขีดแล้วมันโค
0: ้งแห้งล้มอาจารย์แห้งแล้วบ่อันได้แปลงตื้มอีกเนาะฉะนั้นอันนี้จะได้มโนภาพที่แจ้งที่แตกต่างกันว่ากรณีนี้เทนกันบ่ได้ยันนี่แม่นว่าความหมายหนึ่งแม่นคึงแต่ว่าทีบนี่แม่นเห็นให้มันเพโลดประตูมันต้องออกโลดจังซี่นะแนวนั้นได้มีรายการแทนกันบ่ได้ร่วมกันอยู่แต่แทนกันบ่ได้บัดนี้อีก4คำปล่อยปะละวางอาจารย์ปล่อยปะละวาง
1: คำว่าปล่อยปะละวางเป็นคำลาวเดิมประเภทคำกริยาหมวดการแสดงอาการนิพนธ์สระบ่ยึดถือหรือแยกตัวออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้ง4คำนี้มักจะถูกนำมาเว้าพ้วมคู่ใส่กันเนาะเป็นคำ4พยางค์หรือเอิ้นว่าคำตุกตุ่ยได้ดอกซ้อนปล่อยปะละวางเพื่อสื่อถึงการสละทุกสิ่งทุกอย่างแต่หากแยกออกเป็นแต่ละคำแล้วจะมีโครงสร้างเข้าภาษาและบริบทการนำใช้ที่แตกต่างกันทีนี้ปล่อยหมายถึงเฮ็ดให้ลุกออกไปเฮ็ดให้เป็นอิสระบ่กักขังหรือบ่จับกุมไว้คำนี้เน้นการมอบอิสระภาพให้แก่สิ่งที่ถูกกักขังหรือยึดไว้ใช้ได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของและอารมณ์ดังตัวอย่างว่าเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาชาวพุทธมักพากันไปซื้อปลาและนกเพื่อนำไปปล่อยให้พวกมันมีอิสระเห็นบ่ปล่อยนกปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยเพิ่นมักว่าอีกตัวอย่างนึงยามที่เครื่องจักรกำลังเฮ็ดเวียกห้ามปล่อยมือออกจากคันบังคับเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้เห็นบ่ดอกซ้อนเวลาขับรถที่กันเห็นบ่ดอกซ้อนห้ามปล่อยมือเด้บางคนโดยเฉพาะขี่รถยักษ์นะบ างคนอยากแสดงจริงป่ะ
0: เฮ็ดจอย2มื้ออีกก็จ้ะ

0: ของอีกตัวอย่างพวกเขาควรปล่อยความถูกหรือความเครียดแค้นในอดีตให้ผ่านไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่า
1: อืมอันนี้เป็นตะปล่อยแค่อันน
0: ี้ปล่อยไปปล่อยไปตามอดีตเลยอันนั้นแน่นคำว่าปล่อยเนาะคือว่าเน้นการมอบอิสรภาพหมายก็ว่าบวกกักขังและบวกจับกลุ่มเห็นรูปออกไปมันจะสมเทียบในคำว่าปะปะนี่หมายถึงชิงไว้ละเล่นไว้แยกทางหรือเมินเสยบ่เอาใจใส่คำนี้เน้นใส่การชิงหรือเมินเสยบ่เบิ่งแยงหักษามักมีน้ำหนักทางภาษาในแง่ลบหรือการขาดความรับผิดชอบดังตัวอย่างว่าแล้วเป็นคนบ่รับผิดชอบมาปะลูกปะเมียให้อยู่งั้นตามลำพังแล้วออกไปเที่ยวลิ้นกับหมู่เพื่อนเห็นไห
1: ม
0: บางเทือปะนี่ก็หมายความว่าแยกทางออกจากกันเลยได้ดอกซ้อนเห็นไห
1: ม
0: ผัวเมีย
1: ปะ
0: ปะกันหมายว่าแยกทางกันเห็นไหมอีกตัวอย่างนึงยาปะเคลื่อนของที่มีค่าเป็นโทรศัพท์หรือกระเป๋าเงินไว้อยู่ถึงโต๊ะในห้านอาหารโดยบ่มีคนเฝ้าถ้าว่าปะไว้เขาไปเข้าห้องน้ำบ่มีคนเฝ้าเป็นไงจะซ่อนออกมา
1: บ่เห็นแล้วแล้ว บางเทือเนาะหรือว่าบางห้านที่มันมีความปลอดภัยเขตชุมชนหลายนี่ก็บ่ควร
0: อันนี้ดังนั้นก็ต้องมีสติเนาะบ่อย่าสิปะเคลื่อนไว้อีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าเวียนงานจะมีความยากลำบากเพียงใดพวกเขาก็ต้องสู้ซนเฮ็ดให้สำเร็จบ่ควรปะให้เป็นเรียกข้างขาจริงบ่เรียกง่ายก็บ่ควรปะเด็ดดอกซอน
1: โอ้แม่นบ่ควรสลาดใจ
0: มันปะแล้วมันจะกลายเป็นเรียกข้างเด็ก
1: แม่นแม่นแล้ว
0: อันนี้แม่นคำว่าปะที่หมายทิ่มไว้ละเว้นไว้แยกทางหรือเหมือนเสยบ่ใจใส่มันนี่มาเทียบใส่คำว่าละละนี่หมายถึงตะตัดใจถอนตัวออกหรือเศร้าเหตุจริงใดจริงหนึ่งอย่างเด็ดขาดคำนี้เน้นถึงการตัดกิเลสดอกส
1: ด
0: ตัดกิเลสเศร้าเหตุหรือสละออกด้วยความตั้งใจเพื่อความถูกต้องหรือความสงบมักใส่ในทางคุณธรรมธรรมละนี่นะเนาะตัวอย่างที่หนึ่งแพทย์ได้แนะนำให้คนเจ็บที่ห้อนละสิ่งบดีอย่างเด็ดขาดเป็นต้นแนวการสูบยาและดื่มสุราเพื่อรักษาตับและปอดเป็นบทสอนยากับเหล้าสุราที่แปลว่าเราเนาะอันนี้ก็คือว่ามันก็ทว่าเป็นยนต์เครื่องหนึ่งกับใครทว่าเอาเป็นประจำทว่าละได้ก็เห็นดีเป็นบทอักษร
1: แม่นแล้วเพื่อสุขภาพได้อาจารย
0: ์แม่นอีกตัวอย่างหนึ่งละคำคำสอนของทุกศาสนาล้วนเป็นมุ่งเน้นให้มนุษย์พากันละความชั่วแล้วหันมาเจตแต่ความดีเห็นบ่ละความชั่วอีกตัวอย่างหนึ่งนักบริหารที่ดีต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและละเว้นการหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากตำแหน่งอันนี้ก็ละโดยนี้คำว่าเว้นมาต่อแสละเว้นการหาผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้มันละเนาะที่หมายถึงสละตัดใจถอนตัวออกหรือว่าเอาเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเด็ดขาดวันนี้คำว่าวางวางนี่หมายถึงเอาสิ่งที่ถืออยู่เนาะปลดลงหรือว่าปลดปลงหรือในทางอุปมาก็หมายถึงบ่ยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจคำนี้เนื่องการปลดปลงภาระหรือบ่ยึดถือสิ่งที่เป็นผ่านมาบ่ให้มาเป็นความกดดันทางจิตใจนี่ความผ่อนคลายคำว่าวางนี่จบซ้
1: อ
0: นดังตัวอย่างว่าเมื่อฮอดเมื่อยางมาฮอดเงิน แล้วเอาโกวานกระเป๋าเอกสารลงถึงโต๊ะทันทีด้วยความด้วยความอิดเหนื่อยเนาะเพราะว่าแล้วกระเป๋าเนาะคือที่มันหนักหลายถ้าเวลาเขาวางกระเป๋าลงแล้วเป็นอะไรกับซอนเขาคือมีแกงบอก
1: แมนก็เบาเขาเลยอาจารย
0: ์เนาะก็เบามันเบาถ้าวางมันเบาโลดเห็นป่ะอีกตัวอย่างนึงในชีวิตนี้ถ้าว่าเขาหูจักวางทิศมีรายการหลายคนอาจจะสงสัยว่าทิศนี่ยังทิศเนี่ยความอวดองขนงตัวด้วยดอกซ้อนความอวดองขนงตัวถ้าพวกเขาหูจักวางทิศและความโลภลงได้เนาะจิตใจของพวกเขาก็จะมีความสงบสุขขึ้นเห็นไหมอันนี้บางคนวางบุลงดอกซ้อน
1: วางบุลงปุ่งบุได้เป็นทุกข์เลยอาจารย
0: ์อีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาโดนนานหัวหน้าก็ได้วางมือเพื่อเปิดโอกาสให้คนหุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารแทนท่านเด็ก อันนี้ก็ต้องรู้จักวางในหัวหน้าก็ได้เพราะมันย้ำใดก็แม่น
1: มีแต่ทีพระโบมีทีจั่วนี่ก็ยุ่งในแนวนี้ก็ได้
0: ต้องได้วางมือได้สรุปความหมายคือเลยต่างของคำว่าปล่อยปะละวางแบบสั้นๆและเข้าใจง่ายเนาะความคือกันทั้งสี่คำเป็นคำกริยาเป็นคำลาวเดิมที่หมายถึงการสละการแยกตัวออกหรือการเฮ็ดให้สิ่งที่เคยผูกพันอยู่นั้นลุดพ้นออกไปจากตัวมันมีความแตกต่างหรือว่าจุดเน้นในความรู้สึกเวลาเขาใช้ภาษาปล่อยอันนี้นั่นเป็นคำที่เป็นแง่บวกดอกซ้อนเป็นกลางๆนี่การมอบอิสรภาพให้แก่สิ่งที่ถือกักขังหรือยึดไว้เช่นว่าปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยมือปล่อยความทุกข์สินะมันนี้ปะนี่อย่างแง่โลกได้ดอกซ้อนนี่การขิ่นการเงินเสยหรือขาดความรับผิดชอบบ่เบิ่งแยงรักษาเป็นปะลูกปะเมียปะเงินปะซานปะถิ่นเครื่องของเห็นดิดีบ
1: ่บ่ดี
0: เขาถามว่าเขาปะปะเงินปะซานเป็นอะไรงั้นน่ะ
1: อันนี้คือบ่ดีคือกันมีความเสี่ยงมีความเสี่ยง
0: ดังนั้นตัวนี้มันแง่ลบปะนี่มันนี่ละมันแง่บวกเด็กมันแง่บวกที่ว่ามีคุณธรรมเน้นการตัดใจเสาเหตุยางเด็ดขาดด้วยความตั้งใจเพื่อความถูกต้องหรือความสงบเช่นละความชั่วละเล่นอบายมุขละกิเลสอย่างสินะจริงป่ะอันนี้มันแง่บวกวางนี่ก็แม่นิดแง่บวกคือกันก็เป็นแง่สงบเนาะเน้นการตดตรงบ่ยึดมั่นถือมั่นลุกพ้นจากภาระหรือเรื่องกดดันทางจิตใจเส้นวางเครื่องเวลาเขาแบกมันนับอยู่เวลาวางเครื่องมันเป็นอะไรหรือเปล่าม
1: ีแห้งด้วยอาจารย
0: ์มีแห้งวางมือเห็นป่ะถ้าว่าเขาจะเรียกอันใดอันหนึ่งมาเป็นเวลาจนนานแล้วเขาวางมือแล้วเป็นอะไรเห็นป
1: ่ะกัดลงปุดคือปุดอย่างออกจากเอิกนี่เด้อาจารย์มันก็เป็นภาระอันหมดเวลาพักผ่อนแล้วนะ
0: งานพรองค์ละบางร้านทิพย์เห็นป่ะบางทิพย์ก็เงินบางความปวดตรงถนนตู่อยู่สิมันก็ดีเนาะเขาก็ตัวบ่เอาบางตัวปวดมันออกเนาะอันนี้เงินความหมายแบบสั้นๆแต่เงินเห็นถึงจุดที่มันแตกต่างกันแล้วข้อสรุปหรือว่าสรุปแบบสั้นๆปล่อยแมนให้อิสระปะแมนขิ่มหรือว่ามือนเสยละแมนเศร้าเฮ็ดหรือว่าตัดขาดวางแมนปดปงหรือว่าปวดหยิบถือเห็นไหมแต่นี่อาจารย์จะยกตัวอย่างการนำไส้โค้งกันเป็นคำตรงตุยดอกซ้อน
1: เจ้า
0: ปล่อยปะละวาง เมื่อมนุษย์เฮาก้าวเข้าสู่วัยชราสิ่งที่ควรเด็ดคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยปะละวางเรื่องราวทางโลกที่เข่งตึงเพื่อรักษาจิตใจให้สงบ
1: เจ้า
0: เนาะอาจารย์สรุปโดยตัวอย่างนี้สำหรับคำว่าปล่อยปะละวาง
1: เห็นนำมาซ่อนใส่กันเนาะอาจารย์บางกรณีก็เป็นปล่อยปะหรือว่าซ่อนเป็นสี่พยางค์แล้วนะอาจารย์ปล่อยปะละวางเลยคืออาจารย์ยกนั่นแหละเพราะว่าแต่ละคำนี้ความหมายมันก็อยากคาบเกี่ยวกันเลยอาจารย์มันจะเลื่อมกัน
0: คาบเกี่ยวกัน
1: มันก็ยังอธิบายซึ่งกันและกันได้อยู่เพียงแต่ต่างกรณีการใช้คันเฮาใจแยกอย่างละเอียดจังซี่ในกรณีที่ใช้เป็นตรงตัวสี่พยางค์เป็นปล่อยปะละวางมันมีความหมายทางบวกเลยน้องอาจารย์เนาะ
0: บวกทั้งบวกอย่างเนี้ยทั้งหน้าเนี่ยตัวอัน
1: ปล่อย
0: ปล่อยปะละวางนี
1: ่เป็นความหมายทั้งบวกคืออาจารย์ว่าหลายคนพูดว่าเขาก้าวเข้าสู่วัยชราแล้วหากเขาเหตุใดในการปล่อยปะละวางเนี่ยชีวิตของเขาหรือว่าจิตใจของเขามันเกิดจะมีความสุขได้เนาะบ่คิดเรื่องอันที่ว่ายุ่งยากซับซ้อนความเข่งตึงเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอยากได้อยากดีอยากหังอยากมีเอาโบว่าละมีแต่ว่าเฮ็ดเท่าใดสุขภาพเฮาสิแข็งแรงสินะอาจารย
0: ์
1: มันก็สิสบายใจโอ้มื้อนี้สิกินหยังเนาะแนวสิมีเฮือมีแฮงเรื่องบ้านเรื่องเมืองเฮาก็เคยเฮ็ดมาแล้วสินะฮอดตอนนี้แม่นเฮาพักแล้วนะอาจารย์เนาะยาเพิ่นแหละเอาปล่อยให้ลูกให้หลานเฮ็ดซะคันคิดได้เท่านี้ล่ะก็สิสบายใจถ้าซ้อนใส่กันแล้วความหมายทั้งบวกมีรายการแต่ว่าแยกไส้แล้วสิถามว่าแทนกันได้บ่นี่ก็บ่ได้เนาะในกรณีไส้เฉพาะนี่ก็ยังมีอยู่ซึ่งว่าบ่สามารถแทนกันได้ทุกกรณีได้กันยังอีกครูคำนึงอาจารย์เอาซ้ำทายจำเป็นและจำใจ
0: คำว่าจำเป็นและจำใจนี่เป็นคำศัพท์ที่สื่อถึงสภาวะที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ต้องได้เห็นหรือต้องได้ยอมรับสถานการณ์นั้นๆเนาะทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างและเข้าภาษาที่น่าสนใจแต่มีจุดเน้นนะแต่มีทิศทางความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้จำเป็นนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาสวยเด้ก็สามารถเป็นคำวิเศษได้คำนี้เนี่ยมาจากเข้าภาษาลาวประกอบด้วยคำว่าจำในบริบทนี้หมายถึงถูกมัดตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเห็นมีเคลียงบ่ได้เป็นจำยอมจำคุกในดอกซ้อนและคำว่าเป็นนี่เป็นคำกริยาบอกสภาวะหรือความสามารถเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคำว่าจำเป็นถ้าเป็นคำกริยาสวยก็หมายถึงต้องมีต้องเห็นหลีกเสียบ่ได้ถ้าเป็นคำวิเศษก็หมายถึงสำคัญที่สุดขาดบ่ได้คำนี้มันเน้นถึงเหตุผลความเรียกร้องต้องการความขาดแคลนหรือสถานการณ์ภายนอกที่บังคับให้ต้องเฮ็ดย้อนมันมีความสำคัญถ้าบ่เฮ็ดอาจเกิดผลเสียหรือดำเนินชีวิตต่อไปบ่ได้เน้นความเหมาะสมความต้องการทางกายภาพหรือว่าเหตุผลมักใช้ในบริบทการดำเนินชีวิตเรียกงานเศรษฐกิจหรือสุขภาพดังตัวอย่างว่าข้าวสารน้ำดื่มและยาปัวพยาธิจัดเป็นปัจจัยที่จำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์เขาแนวกินว่าแต่อาหารแต่เน
1: า
0: ะอาหารน้ำดื่มอยากบอกมันยากถ้าว่าซุ้มนี่บุญยินเป็นได
1: ้มันบ่สามารถดำรงชีวิตได้อาจารย์ปัจจัยสี่เนาะ
0: แนน
1: แนนห่มน้ำแดงอยู่อาศัยอีกเออแมน
0: อันบอลอยู่อาศัยนะบอลอยู่อาศัยอาหารน้ำดื่มสังต่างๆอยากบวกงานตัวเป็นปัจจัยที่จำเป็นขาดบ่ได้สำหรับคนเอา
1: แม่บ่มีละแมนอยู่บ่ได้โลดว่าสิซะจำเป็นต้องได้มีอันนี้นะเนาะ
0: บางคนก็บอกตัวโลกดีดอกซ้อน
1: ว่า
0: ปัจจุบันนี้นะว่าเมื่อถือเป็นปัจจัยที่ห้า ค่ะมือถือก็ได
1: ้เอาฟังเบิ่งนี่อาจารย์คิดว่าเท่าไหร่มันก็สีคือๆอยู่ได้อาจารย
0: ์เออคือเด้
1: เอ
0: าจริงๆแล้ว
1: นั่นแล้วนั่นแล้ว
0: งั้นก็ต้องงวดไปหาอันนั้นมือถือสักก่อน
1: แม่น
0: แล้วก็ต้องทราบเปิดนะถ้าบ่มีถ้ามื้อใด Wi-Fi บ่มาแล้วก็สิว่า
1: โอ้ยมันนั่นเฮ็ดหยังก็บ่ได้เด้อาจารย์เพราะว่าน่ะเงินก็อยู่ในหั่นเด้อาจารย์บางคนนี่ก็แจรถนี่อยู่ในหั่นประตูหัวอยู่หั่นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่หั่นหมดเลย
0: อย่างหั่น
1: เด้อแม่นเลยแม่นเลย
0: อีกตัวอย่างนึงเนาะเงินจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเพข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องมีเงินเอกสารขออนุมัติซื้อเครื่องใหม่เพื่อบ่ให้เรียกงานตักซ่าจริงป่ะถ้าว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพล่ะยิ่งบ่ดอกซ่อน
1: อันนี้ก็คือกัน
0: จำเป็นถ้าว่าสมมุติว่าเฮ็ดเรียกในองค์กรหรือว่าบริษัทบ่หรือว่าอยู่ในหน่วยงานใดนึงเนาะออกตัวในยืนเอกสารขอซื้อเครื่องใหม
1: ่
0: เพื่อบ่ให้เรียกเขามันตักซ่าเสียเวลานะมีตัวอย่างหนึ่งคนเจ็บมีอาการสุดโทรมลงยานไห้แห้งแพทย์จึงจำเป็นต้องได้เหตุการผ่าตัดด่วนเพื่อรักษาชีวิตไว้เห็นบ
1: ่
0: ตัวนี้นี่ก็จำเป็นเด้บางเพื่อบางคนก็บ่อยากตัวอย่างบางคนตามมัวน่ะดอกซ้อนเกณฑ์ตะคุณว่าสันซะ
1: เจ้า
0: เกณฑ์ตะคุณลูกหลานบอกว่าไปเปลี่ยนเลนไหมอยู่ห้องหมอตรงๆท่านไอ้คณะแต่ว่าเพิ่นบ่กล้าบ่กล้าก็มันอยู่ในความมืดเด้อทุกซอ
1: กอืมแม่น
0: บ่เห็นเลย
1: จำเป็นอันนี้ก็ได้อืม
0: ถ้าว่ามันนั่นจำเป็นจำเป็นต้องได้ผ่าตัด
1: เจ้า
0: วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าจำใจจำใจเป็นคำผสมประเภทคำกริยาสวยและคำพิเศษจากเข้าภาษาลาวประกอบด้วยคำว่าจำในบริบทนี้หมายถึงผูกมัดตกอยู่ในภาวะที่ต้องเก็บดีเลี้ยงก็ได้และคำว่าใจก็หมายถึงความรู้สึกหรือว่าจิตใจเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นจำใจก็หมายถึงเฮ็ดแบบฝืนใจมีบุญอยากเฮ็ดแต่ได้แต่ต้องได้เฮ็ดอันนั้นก่อนคำนี้เน้นหนึ่งคือความฝืนใจความบ่เต็มใจหรือความอึดอัดทางจิตใจของผู้กระทำคือภายในจิตใจแม่นบ่อยากเฮ็ดเลยแต่คือสถานการณ์ข้อผูกมัดหรืออำนาจบางอย่างมาบังคับให้ต้องยอมเฮ็ดเน้นความรู้สึกทางจิตใจผ่านแห้งกดดันมักใส่อยู่ในบริบทความสัมพันธ์การเลือกทีบ่มีทางเลือกอื่นจริงบ่ดังตัวอย่างย้อนอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือสูงๆพ่อแม่จึงจำใจต้องได้ขายดินนาผืนสุดท้ายที่เป็นมรดกตกทอดมาใช่ไหมเพิ่นก็ไม่จะขายดอกพ่อแม่
1: เจ้า
0: แต่ว่าย้อนอยากให้ลูกเรียนสูงก็จำใจใช่ไหมอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะบ่มักเรียกของการแบบนี้แต่ลาก็จำใจต้องทนเหตุต่อไปเพราะต้องการเงินมาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมจำใจเหตุมันนี่ตัวอย่างย้อนสภาพฝนตกนะและฝ้าห้องแห้งพวกใครจึงจำใจต้องยกเลิกการเดินทางไปตามค่ายในป่าสรุปรวมแล้วจำใจและจำเป็นมีความหมายต่างกันดอกซ้อน
1: จ
0: ำเป็นจำเป็นนี่ไม่ต้องเหตุแต่ว่าจำใจไม่ฝืนใจเหตุความหมายมันต่างกันที่นั่นสองคำ
1: เจ้าคิดว่าได้แล้วอาจารย์เข้าใจแจ้งสมควรเป็นตัวอย่างพร้อมด้วยเวลาเข้าใจหลายๆอาจารย์ถ้าพบกันอีกครั้งวันศุกร์เนาะ
0: เจ้าวันศุกร์
1: เจ้า
0: พบกัน
1: ศุกร์เจ้าอาจารย
0: ์โชคดี
1: ขอบใจอาจารย์แสงฟ้าข้างหัวรายการมื้อนี้เวลาหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนเด้อสบายดี

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ก่อนพอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดบ่ก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนู้นนี
3: ่โอ้เพราเรื่องผ่าตัดนี่นะแล้วก็ข้อพ่อเด้เอาสุนัขนะเพราะว่ากินมานี่ก็ได้แนวนะกินก็ข้อเอาตัวนี้เอาไข่นะ
2: กินหลายอย่างก็พอเน
3: าะกินหลายอย่างแล้วตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาซะซื่นได้นะ
2: นี่พอกินได้จากมือล่ะ
3: ฟอกเลือดนี่มัน4มื้อนี่แล้ววะ4มื้อครึ่งนะ
2: 4มื้อครึ่งแล้วเนาะ
3: 4มื้อครึ่งกับมื้อที่3บักคือว่าไข่
2: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ่
3: สบายแล้วเติบ
2: สบายแล้วเติบเนาะ
3: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนเหมือนกันนะแต่ช่วง
2: นี้กินเวลาการนอนรับนี่
3: แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสําเร็จนะครับว่าแต่ก็เฮานอนบ่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
2: ่แต่เดี๋ยวนี้พอบ่ได้กินยาระงับปกติ
3: บ่ตั้งแต่บ่กินบ่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาข้าวเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าบ่ได้ขอเงินน้ำมูกกับไปซื้อเงินอะไรนะคือที่เสียกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
2: า
3: ะดีใจ
2: เพราะว่า
3: ดีใจแล้วกับผมมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะอันรู้สึกว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันเฮาขึ้นมาได้สําเร็จอ่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจแท้
2: โอเคละมีแต่ว่าพอ
3: ที่ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าก็สิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวยาตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าพอกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
5: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มขุ่นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

ปดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบวิทยุ FM 137 MHz วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส1ชั่วโมงกับรายการของพวกเฮากับสิ่งดีๆจากบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำออกผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอกมาตอนเผื่อนเม็ดรายการในตอนค่อยคำลงแรงจังซี่แหละท่านผู้ฟังกำลังกลับบ้านกลับซองกำลังแต่งอยู่ครัวกินอยู่ก็ดีแวะตลาดตะลีกำลังขับรถอยู่กับฟังรายการอาทิตย์อัสดงไปนำคำๆจังซี่เนาะแต่ว่าอยากนานคำเน่น้อยหนึ่งยามนี่เจ็ดแปดโมงเจ็ดโมงเลยยังโบมืดเลยเนาะแต่ก็เป็นกำลังใจให้เบิร์ดสุภูสุคนบางแยงสุขภาพในยามฝนจังซี่ก็มันอาจจะเป็นวัดเป็นไอได้ง่ายเนาะผู้ที่ภูมิต้านทานต่ำบ่ค่อยได้ออกกำลังกายจังซี่ถือลมพัดน้อยหนึ่งก็เป็นวัดจังใดก็ดีรายการของเรานอกจากสิ่งดีๆแล้วก็ยังมีนอกจากสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังมีเสียงเพลงเสียงรำเป็นแบบลูกทงบานาหมอลองหมอลำสลับซับเปลี่ยนกันให้มีรายการได้หับฟังกันเนาะวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ติดตามรายการเด้อขอบใจมิตรายการทั้งเมืองไซธานีเขตบันโคกน้อยแน่ทั้งบ้านนาแถผู้และติดตามรายการอาทิตย์อัสดงอยู่ตลอดเพิ่นว่าฝากเสียงเพลงให้ฟังในเด้อเสียงลำแนวสันเก่าแดไม่แน่ก็บ่ว่ากันขอให้มันมีแนวมวลมวลนะว่าสันเด้อแต่งกินไปนำซุ้มแซวกันไปนำเปิดเพลงถือใจกับห้องไปนำสันตัวเนาะอภิญญากมักมวลเส้นเดียวกันเกื่อนกับท่านผู้ฟังนั่นแหละขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเขาก็คือบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาโครงการดีๆมาต้อนมิดรายการอีกแล้วเด้อกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นสวัสดิการภายในบริษัทนะเพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพและก็สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวถ้าว่าสุขภาพแข็งแรงเป็นอะไรครอบครัวก็ยิ้มได้คือเพิ่นว่าหั่นแหละสุขภาพบ่ดีออดๆได้เป็นยังไงครอบครัวกับบ่จักสิอยู่จักสิเอาเงินเอาคำใส่มาปิ้นมาปัวกันผู้ลางคนก็ว่ากับผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำเพิ่นมีรายการและก็ว่าวากันเป็นประจำเลยในรายการของพวกเฮาก็คือโนนิเอนไซม์นะอภิญญาก็กินเป็นประจำได้ตัวนี้นะโนนิเอนไซม์สุดยอดแห่งการบำรุงสุขภาพผลิตภัณฑ์จากหมากโนนิคุณภาพสูงท่านผู้ฟังผ่านกระบวนการสกัดเป็นสกัดเย็นเพื่อรักษาคุณค่าของสารอาหารในหมากโนนิให้ได้หลายที่สุดทุกๆ10กิโลกรัมของหมากโนนิสดถูกคัดสรรและก็สกัดอย่างพิถีพิถันจนได้เป็นโนนิเอนไซม์นะเพียงแก้วน้อยๆเท่านั้นนะแต่อาจแดนไปด้วยคุณภาพนี่ดิอันนี้มันพระเอกเลยจุดเด่นของหมากโนนินี่คือการหมักบ่มนะหมักบ่มตามธรรมชาติยาวนานถึง1ปี6เดือนได้ก่อนจะมาเป็นโนนิเอนไซม์เนาะเพื่อให้เอนไซม์และก็สารอาหารสำคัญได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมจะเบิ่งแยงทางกายของทานจากภายในสู่ภายนอกก็คือโนนิเอนไซม์นั่นเองซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดจังสิและช่วยบำรุงทางกายส่งเสริมระบบขับถ่ายหรือว่าเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะปรับความสมดุลของลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้เฮ็ดเวียกได้ดีช่วยให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นจังสิเลยฟื้นฟูความสดชื่นและการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมให้มีรายการเข้าใจจังสั้นเนาะโนนิเอนไซม์ในบ่เพียงแต่อย่างน้ำมักทั่วไปแต่ผลรวมของเวลาและกับความพิธีพิถันและกับคุณค่าจากธรรมชาติที่ถือบรรจุไว้ในแก้วน้อยๆนี้เพื่อมอบสิ่งดีๆให้แก่สุขภาพของท่านในทุกมื้อเลยกินก่อนอาหาร30นาทีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเคียงคู่กันครับสมุนไพรฟอกเลือดช่วยเบิ่งแยงระบบเลือดและก็หลอดเลือดช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดดูแลสุขภาพโดยรวมและก็ฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้ประดงหัวใจตีบพาร์กินสันพยาธินี่แหละเนาะอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าต่างๆนะไบโพลาร์ความดันไขมันและก็ทดแทนการอยู่ไฟเพิ่นว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดเลือดขุ่นเลือดเหนียวบ่สามารถไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้สมุนไพรสุภัทโอสถนะเฮอร์บอลบรัสดีท็อกซ์นะเบิ่งแยงระบบเลือดของทานนี้ให้เลือดไหลเวียนสะดวกถ้าไหลเลือดไหลเวียนสะดวกไปเราเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้ดีก็จะเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะท่านผู้ฟังเนาะเคียงคู่กันครับ
สมุนไพรคลายเส้นผู้ที่มักปวดเส้นเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บเอวลูกกับปวดแข้งปวดขาจังซี่แหละกินยาลายกับแพ้ไปลายอันเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็อย่าลืมสมุนไพรคลายเส้นเนาะนาลายชื่อว่านาลายได้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าพยาธิรูมาตอยปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยผ่อนคลายการปวดหลังปวดเอวผ่อนคลายเส้นแล้วก็ความเมื่อยของกล้ามซีนต่างๆเราสามารถมานวดมาถูมาทาได้เด้อสอบถามรายละเอียดและก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ไปสมใส่ติดต่อบริษัทไอลาดาลาวได้020-8856-5599แล้วก็ยังมี5449-5449เด้อเอาว่าตั้งว่าบากยาวเลยเวลาผ่านไปแล้ว11นาทีก็ย้อนอยากเว้าสิ่งดีๆให้มีรายการได้เข้าใจแล้วก็นำมาใส่ให้เป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพของทานเองและก็จะให้ทานได้มวลซื่นเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาแล้วจังกลับมาโอลมกันในระยะต่อไป

0: ที่ตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: ก่อนพอจะกิน
3: ถึงเวลาแล้วครับผู้ฟังที่จะต้องเอาจริงเอาจังในการเบิ่งแยงสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่อายุ40-50ขึ้นเมืองแล้วนี่โอ้ยมันปวดคอปวดเอ็นแท้ๆมักวินหัวก้มลงก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วโอ้ยวินหัวมิงๆก็เลยเป็นคนขี้ข้านก้มเอาเครื่องเอาของก็ก้มยากเพิ่นว่าใส่ลูกใส่หลานใส่หมู่ใส่ครูเอ้าก้มเอานั้นแท้ๆเฮาก้มบ่ได้ก้มแล้วมันวินเพิ่นว่าก็มีหลายสาเหตุเนาะอิดเมื่อยตื่นเช้ามานี่เมื่อยอ่อนเพลียบ่มีแรงผู้ที่สูบยาหลายหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ดื่มสิ่งมึนเมาก่อนนอนจังซี่แหละเนาะเมื่อยแล้วดื่มน้ําก็น้อยได้นะถ้าว่าเฮาดื่มน้ําน้อยเฮ็ดให้เลือดเฮาเหนียวเลือดเฮาขุ่นเด้แล้วก็บ่สามารถไปรอเลี้ยงสมองเพียงพอเฮ็ดให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกหรือว่าแตกอยู่บนอื่นๆก็แล้วแต่พาให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ง่ายได้อันนี้นะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงอย่างจริงจังแล้วเนาะกับโครงการดีๆของทางบริษัทไอลาด้ามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ด้วยการเบิ่งแยงจากผลิตภัณฑ์ดีๆของทางบริษัทไอลาด้าแล้วก็คือโนนิเอนไซม์เคียงคู่กันกับสุภาพโอสถนะและก็ยังมียาสมุนไพรนวดเส้นคลายเส้นนะส่วนบำรุงกระดูกแก้การปวดหัวเข่าลูมาตอยกล้ามเนื้อจังซี่แหละช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวปวดเส้นปวดเอ็นลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยอันนั้นคืออาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อของคนเฮานั่นเองว่าจะเป็นตามแขนตามขาต่างๆเลยเนาะผู้ที่เป็นซิฮู้ดีเลยฟังอภิญญาเว้าแล้วโอ้ยจะแม่นเว้าถึกโลแหละ กินโนนี้เอนไซม์คู่กันกับสุภัทโอสถในระยะ356เดือนเด้อ356เดือนกินเคียงคู่กันจะกินแนวใดจังเสียให้สุขภาพแข็งแรงโทรไปปรึกษากับบริษัทไอลาด้าลาวได้เนาะตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆหรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ําเพิ่นเนาะเพิ่นก็มีแผนการตลาดให้พร้อมหรือว่าอยากซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพก่อนจะซื้อก็ได้ส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนพุ่นเด้อ020-8856-5599 5449-5449 2เบอร์นี้เท่านั้นเด้ออย่าไปโทรเบอร์อื่นอย่าไปโทรเบอร์อื่นโทร2เบอร์นี่แหละได้ของดีเพื่อสุขภาพแล้วต้องบำรุงทางด้านจิตใจฟังเพลงมวนๆฟังลำมวนๆตามที่ตนเองมากคือเปิดให้มีรายการได้ฟังบางทีนี่แหละเป็นจังได๋ถืออกถือใจอยู่บ่ล่ะก็สิพยายามซอกหาเพลงมวนๆลำมวนๆมาเปิดให้มีรายการฟังไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆอยากให้มีรายการนั้นนอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตใจก็ต้องแข็งแรงน้ำพร้อมได้นะแข็งแรงน้ำพร้อมบ่แม่นแข็งแรงแต่ร่างกายจิตใจง่อยเหงาเศร้าโศกเสียใจอยู่สิก็บ่เอาฟังแนวเฮามันม่วนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาเบิดมือแล้วก็อยากผ่อนคลายทางด้านอารมณ์แน่เนาะให้จิตใจเบิกบานจังซี่แหละเว้ากับครอบครัวก็สิม่วนซั่นแหละแล้วน้อยเมียถามกินข้าวหยังว่ากินหยังก็กินบ่ว่าจังซี่ก็สิบ่ม่วนเนาะท่านผู้ฟังเนาะแม่นบ่แม่ป้าพ่อลุงเฮาก็เคยเป็นแม่นบ่แต่ละคนนี่น่ะถ้าเฮามีเพียงม่วนๆมีแนวถึกอกถึกใจโอ้ยเขาเว้าก็ม่วนกินข้าวนํากันก็แซ่บซั่นตัวสัวสิได้กินข้าวร่วมกันบ่ธรรมดาเลยกับครอบครัว โดยเฉพาะลูกเต้าเนี่ยแหละใหญ่กาหน้าบานมาแล้วไปเฮ็ดเวียกบ่หลายเนาะเฮ็ดเวียกหลายบ่แม่นบอลอื่นบอลไกลดอกเห็นอยู่ใกล้กันก็บ่ได้กินข้าวร่วมกันจักเทื่อย้อนว่าเวลามันบ่ตรงกันบ่ตรงกันเฮาท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ได้โอกาสแล้วก็กินข้าวนํากันแซ่บๆอารมณ์ดีๆซั่นตัวอารมณ์ดีแล้วร่างกายต้องแข็งแรงกินอาหารให้ครบ5หมวด5หมวดเด้อท่านผู้ฟังครบที่ร่างกายต้องการดื่มน้ำละลายบ่ต้องย่านว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ดื่มน้ำที่สะอาดจะบ่มีผลข้างเคียงหยังต่อร่างกายให้มันเพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อแล้วเลือดของเฮาก็สิไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้สะดวกสบายเลือดเฮาก็สิบ่เหนียวในตอนเช้านี่นะถ้าว่าเฮากินสุภัตโอสถนี่เฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารต้านมีสารต้านอนุมูลอิสระบ่ให้พวกสารอนุมูลอิสระมาก่อห้อยตามเส้นเลือดของเฮาแล้วก็บ่ให้เข้าสู่ร่างกายของเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะเบิ่งแนวสุขภาพโดยรวมหั่นแหละนะฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้พวกประดงจังซี่นะหัวใจตีบบ่พาร์กินสันอัลไซเมอร์นี่โรคซึมเศร้าผู้ละหลายคนก็เคยเป็นเนาะท่านผู้ฟังเนาะความดันไขมันนี่คนวัยอายุ40 50ขึ้นเมื่อนี่วะมีปัญหานี้เกือบว่าทุกคนเด้ดังนั้นทางแก้ก็คือกินโนนี่เอนไซม์เคียงคู่กับสุภัตโอสถแล้วท่านจะสบายใจผ่านไปแล้ว 18:00 นหรือว่า 18:00 นกับ 25 นาทีมวนซื่นกันอีกก่อนบอกท่านผู้ฟังเนาะมวนๆแล้วก็จังว่าโอ้มาลมกันตื่มจังหน่อยปัจจุบันอภิญญาเว้าหลายแท้จากมวนแล้วว่าซั่นบ่เป็นอย่างทางเทคนิคเฮาจัดให้เลยมวนๆ

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้ง

4ชั่วโมงเด้อเบิ่งแยงแนวใดโทรไปปรึกษาซะเนาะว่าเออสุขภาพเฮาเป็นจังซั่นจังซั่นบ่มีค่าใช้จ่ายหยังได้นะตลอด24ชั่วโมงถ้ารับสายของพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนาะหรือว่าโทรไปเพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรไปเพื่อเป็นตัวอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่นสิมีแผนการตลาดให้ยาวเหยียดเลยแหละเปิดอันนั้นก็แม่นปรึกษากันต่างหากเนาะ02088565995449ในโครงการดีๆที่ทางบริษัทมอบให้กับทุกๆ ท่านโครงการยังล่ะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะกับผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้นน้อยมันคลายเส้นบ่กินเข้าไปนะครับผู้ฟังเนาะผู้ที่ปวดหัวเข่าเส้นเอ็นเข่งตึงย่างดังก๊อดก๊อดแก๊ดแก๊ดเส้นลูกกระปวดโอ้ยบ่จักสิอยู่จนมันทรมานใจได้ถ้าผู้ฟังการปวดเส้นปวดเอ็นเนี่ยพี่ญาก็เป็นเรื่อยเนาะคนเฮาอายุหลายมากก็เป็นจังซี่แหละดังนั้นก็ต้องหาทางแก้ทางแก้ไหนบำรุงหรือว่าแก้ไขเนาะก็คือยาคลายเส้นจังซี่นะกินแล้วก็สิดีขึ้นเนาะลองเบิ่งบ่ต้องเชื่อพี่ญาก็ได้ต้องลองด้วยตัวท่านเองเด้อนอกนั้นก็ยังมีสมุนไพรพอกเลือดฟอกเลือดบ่แม่นพอกช่วยเบิ่งแยงระบบหลอดเลือดและก็ช่วยส่งเสริมเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบปัญหาเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเลือดเหนียวเลือดขุ่นจังซี่โอ้ยหลายคนเป็นปัญหาแต่ละอิดเมื่อยก็โอ้คือว่าบ่ได้กินหยังผิดนะว่าสั่นเป็นจังได๋ลืมคิดไปว่าดื่มน้ําน้อยๆในแต่ละมื้อนี่นี่แหละต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพเฮาเองนะถ้าบ่ฟังเฮาบ่ฮักเฮาละไผสิมาฮักเฮาสําตัวเฮาเองกินเคียงคู่กันกับโนนีเอนไซม์นี่แล้วโนนีเอนไซม์ก็แฮงดีจากมากโนนีเนาะถ้าบ่ฟังเนาะให้กินข้าวแซ่บนอนหลับต้านการอักเสบต้านเซลล์มะเร็งต่างๆต้านสารอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระก็คือสารน้อยๆที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรามาก่อห้อยตามผนังเส้นเลือดเนาะนั่นอันนี้ในหมอเพิ่นบอกว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกนี้จะไปกำจัดสารอนุมูลอิสระนี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะปรับความสมดุลเฮ็ดให้ลำไส้เฮ็ดเวียกดูเฮ็ดเวียกได้ง่ายดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นนะระบบขับถ่ายก็ต้องดีขึ้นเนาะความมีความสดชื่นต้านการอักเสบต่างๆซะแหละฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมเนาะท่านผู้ฟังเนาะเคียงคู่กันกับสุภัทโอสถและก็ยาคลายเส้นแน่จังซี่แล้ว3เดือน5 6เดือนโนนีเอนไซม์เคียงคู่กับสุภัทโอสถ3เดือน5 6เดือนเด้อแนะนำผลิตภัณฑ์ซื้อแนวใดกินแนวใดราคาจังใดโทรไปทางถามบริษัท88565995449ได้เลยได้ถามผู้ฟังเข้าร่วมโครงการนำเพิ่นได้โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นโครงการสวัสดิการของภายในบริษัทเองถ้าผู้ฟังเพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพและก็สร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนั่นเองนะ3ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพระเอกเลยเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพเรื่องการขั้นตอนต้องเป็นสมาชิกจังใดเวลานอนห้องหมอมีจังใดจังซี่เพิ่นว่าแผนงานสุขภาพอันนั้นโทรสอบถามบริษัทคืออภิญญาบอกเมื่อกี้นี่เด้อเวลายับมาอย่ามาอีกแล้วฟังอีกจังนึงเสียงเพลงเนาะจังเข้าสู่ระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง

มวลมวลผ่านไปคิดว่าคงจะถูกใจมีรายการเนาะที่ว่าติดตามแม่ป้าพ่อลุงเฮาติดตามทั้งข้อมูลความซื่นเสียงเพลงเสียงล้ําแน่ติดตามเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแด่จังซี่แล้วคําละเด้ล่ะเอ่ยว่าซั่นเด้แต่งดูครัวกินแรงแล้วก็สิหลับสินอนเพิ่นว่าก็ขอให้สุขภาพดีเนาะก่อนนอนอย่าลืมดื่มน้ําแน่พอดีพองามเพิ่นว่าโอ้ยดื่มน้ําก่อนนอนบ่ดีดอกเพิ่นว่าเป็นหยังมันลูกเหี่ยวกลางคืนว่าซั่นเอาก็แล้วแต่เนาะค่ะเพิ่นว่าดื่มก่อนนอนประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละจอกนึงหรือว่าเท่าที่เฮาอิ่มมาแหละเนาะ2ชั่วโมงก่อนจะนอนเดี๋ยวนั้นเฮาก็บ่ดื่มเพื่อให้ในร่างกายนั้นก็เลือดเฮาจะบ่เหนียวบ่ขุ่นเฮาจะบ่ฟังเนาะขอบใจบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนําออกโครงการดีๆมาบอกกับมิตรรายการก็คือโครงการสุขภาพดีมีกําไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพและก็สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับท่านผู้ฟังให้กับลูกค้าทุกท่านเนาะกับผลิตภัณฑ์โนนี่เอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้นคลายเอ็นปวดเมื่อยตามร่างกายนี่แหละ3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะท่านผู้ฟังทุกๆการซื้อ1สูตรสมทบ 100,000 กีบนําไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขหรือว่าและก็มีแผนตลาดรายละเอียดกว่านี้เนาะมีรายการสามารถโทรสอบถามได้แต่ว่าก็อยากฝากเตือนเกี่ยวกับสรรพคุณของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะโนนีเอนไซม์ต้านการอักเสบต้านสารอนุมูลอิสระช่วยเบิ่งแยงระบบขับถ่ายฟื้นฟูระบบลำไส้เนาะเฮ็ดให้ลำไส้เฮ็ดเวียกได้ดีดูดซึมอาหารได้ดีแล้วก็ยังมีต้านการอักเสบต้านเซลล์มะเร็งต่างๆควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะกินเคียงคู่กันกับสุภัทโอสถสุภัทโอสถช่วยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายให้ในผิวพรรณงดงามผิวพรรณมีน้ำมีนวลและก็ยังมีสมุนไพรคลายเส้นนะช่วยบำรุงกระดูกแก่ปวดหัวเข่ารูมาตอยปวดกล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวผ่อนคลายเส้นผ่อนคลายเอ็นผ่อนคลายความเมื่อยของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแห้งลุกมาโอ้ยบ่อยากลุกว่าสัตว์จะมันเพียมันอ่อนอันนี้แหละก็คือปัญหาสุขภาพของคนวัยอายุ40ขึ้นไปนี่โอ้ยมีปัญหาละเด้ในปัจจุบันนี่เนื่องมาจากอาหารการกินแน่เนื่องมาจากบ่มีเวลาออกกําลังกายให้กับตนเองแน่จังซี่แหละอื่นๆเนาะที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพหลายท่านเข้าใจกันดีแล้วเพียงแต่เฮาฮอดเวลาแล้วที่เฮาจะต้องเบิ่งแยงสุขภาพของเฮาเองให้แข็งแรงไปตลอดนั่นเองเนาะขอบใจบริษัทอย่าลืมโทรไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการตลาดต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากเป็นลูกค้า VIP จังซี่นะหรือต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปกินเองหรือว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพตลอด24ชั่วโมง020-8856-5599 5449-5449เนาะเวลารายการของเราใกล้สิเบิดแล้วแหละเวลาที่เหลือนี่จะให้มีรายการได้ฟังเพลงฟังข้อมูลความซื่นฟังสปอตโฆษณากับจากทางรายการของเราไปจนเบิดเวลาเบิดบอนไดอภิญญาลาไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านสุขภาพดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาเบิดสู่ผู้สู่คนสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ขณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและวิทยุโทรภาพจีน CMG ร่วมกันจัดพิธีออกอากาศสารคดีจีนอยู่ลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหัดแน่นการพบปะหัวมือกับพรรคการเมืองในเบลารุสส่งเฮียน 2025-2026 กรมศึกษากลเวเฮียนจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิทธิเด็กให้ได้รับการพัฒนาหลายกว่า 80% เวียดนามเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซโฮ E10 ทั่วประเทศแล้วในวันจันทร์ผ่านมานี้ราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นปรับราคาขึ้น100กว่ารายการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่2มิถุนายนที่นครหางโจวแขวงเจ้อเจียงสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายหวังฮาวกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนแขวงเจ้อเจียงพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนระหว่างวันที่2หา6มิถุนายนในโอกาสดังกล่าวสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นและปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเยี่ยมยามและทัศนะอยู่นครหางโจวซึ่งเป็นนครที่ได้รับการพัฒนาฮอบด้านมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยสดงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงเจ้อเจียงในครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการโดยย่อให้กันทราบเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวและแขวงเจ้อเจียงซึ่งฝ่ายลาวได้แสดงความสมเสยต่อบรรดามากผลที่แขวงยัดมาได้โดยเฉพาะแม่นการจะตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในและคาดหมายกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคครั้งที่15และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพัวพันคู่ความยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามที่ซีดีและการเป็นคู่ความเศรษฐกรรมลาวจีนจีนลาวที่ได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติอย่างแท้จริงว่ารวมว่าเฉพาะการพัวพันความมือระหว่างลาวและแขวงเจ้อเจียงซึ่งภายหลังมีการสั่งตั้งสภาการข้าวแขวงเจ้อเจียงอยู่ลาวในปี2013เป็นต้นมาการพัวพันทางด้านการค้าและการลงทุนนับมือนับเพิ่มขึ้นพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีจะสืบต่อสุขโยกการความมือระหว่างบรรดาแขนงการเพื่อขุดค้นบรรดาทางแห่งบุ่มซ่อนโดยนำไส้เส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อสุขมิวการไปมาหาสู่กันและการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันในหลายรูปแบบและหลายช่องทางกว่าเก่าซึ่งฝ่ายลาวได้เสนอให้ฝ่ายจีนสุขมิวภาคธุรกิจของแขวงเจ้อเจียงให้เข้ามาลงทุนอยู่ลาวหลายขึ้นโดยเฉพาะในแขนงการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินค้าเกษตรกรรมและแขนงการอื่นๆที่2ฝ่ายมีท่าแฮงในโอกาสดังกล่าวสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุ้นศรีสุริตก็ได้เสื้อเชิญสหายหวังฮาวกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนแขวงเจ้อเจียงไปเยี่ยมยามลาวในโอกาสที่เหมาะสมในโอกาสนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุ้นศรีสุริตได้ต่างนาให้พรรครัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องโดยเฉพาะการนำของแขวงเจ้อเจียงต่อการสนับสนุนและช่วยเหลืออันมีผลประโยชน์หลายด้านซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ลาวในตลอดระยะผ่านมาในขณะเดียวกันสหายหวังฮาวกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนแขวงเจ้อเจียงก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อการพัวพันคู่ความยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการเป็นคู่ความเศรษฐกรรมลาวจีนจีนลาวให้นับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนี้สหายหวังฮาวก็ได้แสดงความยินดีจะสุขโยกการพัวพันหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆระหว่างแขวงเจ้อเจียงและลาวในตัวหน้าพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาจะเดินทางเยี่ยมยามลาวตามการเสื้อเชิญของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในเวลาที่เหมาะสมในวันเดียวกันสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยคณะยังได้ไปทัศนะเยี่ยมยามบริษัทหางโจหยุนเซินซูเทคโนโลยีจำกัดและกลุ่มบริษัทอาลีบาบาอีกด้วยบริษัทหางโจหยุนเซินซูเทคโนโลยีแมนบริษัทผู้ประกอบการวิสาหกิจเทคโนโลยีระดับสูงที่สุ่มใส่การสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีห่างไกลและนำใส่อุตสาหกรรมโดยเน้นใส่การค้นคว้าและการพัฒนา การผลิตการจำหน่ายและการบริการหุ่นยนต์ 4K หุ่นยนต์รูปห่างคนและชิ้นส่วนอะไรต่างๆสำหรับกลุ่มบริษัทอาลีบาบาประกอบมีกลุ่มธุรกิจหลักคือกลุ่มอัจฉริยะด้านข้าวกลุ่มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศจีนกลุ่มธุรกิจดิจิตอลสากลภาคส่วนธุรกิจด้านเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมอื่นๆ
0: แนวการที่คณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยทานบุญเรือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมสากลครั้งที่2ในหัวข้ออธิปไตยแห่งรัฐและหลักการพัวพันสากลในสภาพการของโลกหลายขั้วอำนาจและความหลากหลายในศตวรรษที่21ที่แขวงเบสสาธารณรัฐเบลารุสแต่วันที่17หาวันที่30พฤษภาผ่านมาได้สืบโตเคลื่อนไหวหัดแน่นการพบพันหัวมือกับสองพรรคการเมืองของสาธารณรัฐเบลารุสคือพรรคบิลายยารุสและพรรคคอมมูนิสต์เบลารุสซึ่งในตอนเช้าวันที่19พฤษภาผ่านมาท่านบุญเรือพันดานุวงศ์ได้นำพาคณะเข้าเยี่ยมคำนับท่านนางโอลกาเซโมดานโนวาประธานพรรคบิลายยารุสที่ห้องว่าการแขวงเบรสโดยได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพ้นดินในลาวโดยเฉพาะผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผลสำเร็จการเลือกตั้งสภาแห่งชาติและสภาท้องถิ่นผลสำเร็จการทำห้องเอาคณะรัฐบาลสุดใหม่และผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นอกนี้ยังได้แจ้งให้ทราบว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างและหันแน่นการพัวพันหัวมือกับพรรควิลายาลุสนับแต่มีการพัวพันน้ำกันในปี2018เป็นต้นมาได้ตีราคาการพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศลาวและเบลารุสบนพื้นฐานมุนเสื้อแห่งสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามที่มีมาแต่ดนนานและปัจจุบันกำลังได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องได้แสดงความซึมเซยต่อการพัวพันที่กำลังได้รับการพัฒนาระหว่างศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและขบวนการเซาหนุ่มอิสกาของพรรควิลายาลุดซึ่งมีแผนจะลงนามในเอกสารการหัวมือในอนาคตอันใกล้นี้ได้นำเอาความยิ่งยามถามข่าวจากการน้ำคันสูงของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวถึงทานประธานพรรคก็คือบรรดาการน้ำพรรควิลายาลุดพร้อมทางเสื้อเสริญทานประธานพรรคไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่เห็นว่าสะดวกโอกาสนี้ท่านนางอุนกาเซโมดานโนวาก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและติราคาสูงต่อการเข้าร่วมกองประชุมและเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสาธารณรัฐเบลารุสของคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในครั้งนี้ติราคาสูงต่อการพบพันธุ์อันดีที่มีร่วมกันตลอดระยะผ่านมาและมีความเห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกับฝ่ายลาวในการเสริมขยายการพัฒนาหัวมือให้มีมากผลสูงขึ้นกว่าเก่าในอนาคตในตอนบ่ายของวันเดียวกันทานบุญเรือพันดานุวงศ์ได้นำพาคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสำนักงานศูนย์กลางพรรคคอมมูนิสต์เบลารุสที่นครหลวงมินโดยได้เข้าเยี่ยมคำนับทานเซอร์เกย์สื่อหันโกฟเลขาธิการที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสซึ่งทานบุญเรือพันดานุวงศ์แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อกันต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งได้แจ้งสภาพการภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้พรรคเพื่อนทราบโดยเฉพาะการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้สำเร็จลงอย่างจบงามโดยมีการรับรองเอามติของกองประชุมใหญ่โครงการการเมืองและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ระยะ5ปีคือแต่ปี2026 2030ได้ติดราคาสูงต่อการพัวพันและการร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสในระยะผ่านมาที่มีความแน่นแฟ้นเข้าอกเข้าใจกันในฐานะเป็นเพื่อนมิตรสหายก็คือพรรคห่วมอุดมการสังคมนิยมเดียวกันในโอกาสดังกล่าวทานเซอร์เกย์ซือฮันโกฟได้แสดงความภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้แลกเปลี่ยนทัศนะห่วมกันอย่างกงไปกงมาและได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสบนพื้นฐาน พรรคร่วมอุดมการณ์ที่ยึดมั่นต่อแนวทางสังคมกีฬาในขอบของการพัวพันด้านพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีก็มีองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มที่เข้มแข็งซึ่งเห็นดีจะเสริมขยายการพัวพันกับองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ยังได้เสื้อเชิญท่านเลขาธิการที่1ไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวลาที่ท่านสะดวกในโอกาสนี้ยังได้ร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิบัติลาวกับพรรคเบลารุสีและระหว่างพรรคประชาชนปฏิบัติลาวกับพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีซึ่งเป็นขีดหมายและบนอิงที่สำคัญให้เกิดการเสริมขยายและหัดแน่นการพัวพันร่วมมือด้านพรรคก็คือการสุกยุ่งการพัวพันระหว่างสองประเทศลาวและเบลารุสีในต่อหน้าให้เข้มแข็งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติ
1: คณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคและวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ร่วมกันจัดพิธีออกอากาศสารคดีจีนอยู่ลาวในตอนบ่ายวันที่2มิถุนายนที่คณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคเพื่อเพิ่มแห่งขับเคลื่อนหลายกว่าเก่าเข้าในการเสื่อมสานจิตใจประชาชนสองชาติจีนลาวโดยการเข้าร่วมของท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์อดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีท่านหวังซ่างอุปทูตจีนประจำลาวท่านลาวเปาซงนวงไซรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดท่านวันศรีกัวมัวรองหัวหน้าคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยพนักงานอ้อมข้างคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายท่านวันศรีกัวมัวรองหัวหน้าคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคไอฮูวาในโอกาสที่ท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้เดินทางไปเยี่ยมยามจีนในระหว่างวันที่2หา6มิถุนายนคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคได้ร่วมกับวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG จัดการสายสารคดีเรื่องความผูกพันด้านวัฒนธรรมของท่านสีจิ้นผิงขึ้นการสายสารคดีในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เจนให้ประชาชนลาวได้รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็คือผลสำเร็จการสร้างสาพัฒนาประเทศจีนหลายขึ้นสารคดีความผูกพันด้านวัฒนธรรมของท่านสีจิ้นผิงเป็นการสรุปทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริงที่ส่องแสงเห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลปัจญาการบริหารประเทศที่ติดพันกับการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมจิตใจรักชาติอันดุจเดิมและความหักอันลึกซึ้งของประธานสีจิ้นผิงที่มีต่อวัฒนธรรมพื้นเมืองที่เก่าแก่ของจีนทั้งแสดงเห็นถึงอริยธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปีที่เป็นรากเหง้าและพลังแห่งอันยืนยงในการขับเคลื่อนให้ประเทศจีนบรรลุความใฝ่ฝันแห่งการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชนจีนซึ่งเป็นบทเรียนอันดีเลิศให้แก่ลาว
0: กองประชุมสั่งความเข้มแข็งในการต้านข้อมูลข่าวสารที่บ่ถูกต้องข่าวปลอมสำหรับนักข่าวและอย่าส่งภายใต้โครงการกองทุนพิเศษโครงการฮ่มเมอร์แม่น้ำคงแม่น้ำลานสร้างจัดขึ้นในวันที่2มิถุนายนนี้ที่โรงแรมสันมูลนครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชีด้วยการเข้าร่วมของทานเน็ตปักตารัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชีมีทานปากชาเวียกไอมาดารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าโครงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกัมพูชีและต่างนาสื่อมวลชนจากแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกองประชุมได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มโครงการบ่มีข่าวปลอมโดยการเสื้อเชิญเอาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญสังคมนักศึกษาสาวหนุ่มและผู้สร้างเนื้อในจากบรรดาประเทศแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยุทธศาสตร์ในการต่อต้านกับข้อมูลข่าวสารที่บ่ถูกต้องปรับปรุงความรู้ทางด้านเอกสารเสนอเฉพาะเจาะจงให้มีเวทีข่าวปลอมสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับกลไกที่มีประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและทิศทางในอนาคตเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ความพยายามต้านข้อมูลที่บิดเบือนความจริงในภาคพื้นสำหรับหัวข้อที่เสนอของกองประชุมโดยมีเสี่ยวซานด้านสื่อมวลชนผู้เสี่ยวซานและนักข่าวจากประเทศจีนกัมพูชีลาวเมียนมาและเวียดนามเข้าร่วมภายใต้หัวข้อการสร้างทรงวางข้อมูลข่าวสารแม่น้ำโขงเกี่ยวกับการฮ่มเมอร์ต้านข่าวปลอมหรือเฟกนิวเพื่อแน่ใจแบ่งปันประสบการณ์ของประเทศและ ภาคพื้นในการต่อต้านกับข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิดเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่การห่มมือระหว่างบรรดาประเทศแม่น้ำโขงในการตรวจสอบความเป็นจริงความหูสื่อสารมวลชนและการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติส่งเสริมการสื่อสารที่มีความรับผิดชอบการสั่งแน่นในทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีศีลธรรมและการรับรู้ของสังคมสนทนาวิธีการที่ใช้การได้สำหรับรัฐบาลสื่อสารมวลชนสังคมสาวหนุ่มและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อข่าวปลอมเปิดหรือส่งเสริมโครงการต้านข่าวปลอมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสื่อสารมวลชนก็คือการรับรู้ของสังคมในกองประชุมเวทีสัมมนาโดยมีวิทยากรจากบรรดาประเทศแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างขึ้นอธิบายภายใต้หัวข้อการสร้างทรงวางข้อมูลที่เสื่อถือได้คงเขตแม่น้ำโขงในการหัวมือต้านข่าวปลอมการสนทนาอย่างลึกซึ้งจะเจาะจงในหัวข้อสะเพาะจากการแพร่ข้อมูลที่บ่ถูกต้องไปสู่ความไว้เนื้อเสื่อใจของสังคมอยู่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงจะตอบสนองต่อข่าวปลอมได้แนวใดการรับรู้ของสังคมสื่อสารมวลชนและความรู้การเข้าถึงข้อมูลที่เสื่อถือได้การตรวจสอบความจริงการสื่อสารที่รับผิดชอบและการร่วมมือภาคพื้นระหว่างบรรดาประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง
1: กรมศึกษากรใบเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิทธิเด็กในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาในสงเฮียน 2025-2026 ปฏิบัติได้80กว่าส่วนห้อยท่านกีคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากรมศึกษากรใบเฮียนให้ฮู้ว่าเวียกงานสิทธิเด็กแม่นเวียกงานที่สำคัญที่สุดที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับกลุ่มการศึกษากรใบเฮียนได้สูมใส่เวียกงานสิทธิเด็กในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาของเด็กในสงเฮียน 2025-2026 เด็กในชั้นอนุบาลได้เข้าเฮียน 192,169 คนโรงเรียนเลี้ยงเด็ก 18,868 คนและห้องเตรียมประถม 36,361 คนเห็นว่าจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นถ้าเทียบใส่สูงเฮียนพันมาซึ่งเด็กที่ผ่านการเฮียนในสั้นอนุบาลแม่นมีความสำคัญหลายเพราะเด็กจะได้ปรับตัวเข้ากับสภาพและสามารถเข้าเฮียนในสั้นต่อไปได้ง่ายขึ้น
2: ถ้าว่าเด็กที่ว่าได้มาผ่านในสั้นอนุบาลท่านก็ถือว่ามันมีความสำคัญหลายเพราะว่าเด็กก้าวท่านมันจะได้มีการปรับตัวเข้ากับสภาพเป็นจริงเนาะในการอยู่ร่วมกันในการดิ้นกันเนี่ยในการกะเกี่ยวพร้อมๆมาแล้วเนาะคือคําพูดเฮาเว้ากันหั่นว่าการกะเกี่ยวพร้อมๆก่อนสิเข้าประถมหั่นเนาะอย่างน้อยๆนักเรียนหั่นก็จะได้ฮู้วิธีในการอยู่ร่วมกันเพื่อจะได้ทําเรียนเพื่อจะได้กะเกี่ยวพร้อมๆหั่นฉะนั้นถ้าว่านักเรียนใดที่ได้เข้ามามีการเกี่ยวพร้อมๆก่อนแล้วจะไปเรียนในชั้นประถมมันถือว่าผลการเรียนของเด็กในกาวหั่นจะพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กที่ยังบ่ทันได้เกี่ยวพร้อมๆแล้วมาเข้าประถมเลย
1: ท่านกีคำพิมพ์บุญย้อยฮู้เติมว่าปัจจุบันอยู่บรรดาท้องถิ่นเขตห่างไกลสกลีกเห็นว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้เอาใจใส่พาลูกหลานของตนในเกณฑ์อายุได้เข้าเรียนเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผน5ปี 2021-2025 ให้บรรลุ 80% ขึ้นไปและปี 2026-2030 แม้นให้บรรลุ 90% ขึ้นไป
0: ปัญหาไฟไหม้ลำปาอยู่แขวงอุดมไซในปีนี้ลดลงหลายถ้าเทียบไซหลายปีผ่านมาท่านศรีวิชัยบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ให้ไฟไหม้ป่าในปีนี้ลดลงและบ่เป็นบริเวณกว้างย้อนแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสุ่มไซโฆษณาระเบียบการต่างๆและเหตุบทบันทึกอยู่บรรดาบ้านพร้อมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเอาพืชที่เป็นเศรษฐกิจให้ประชาชนปลูกในเขตที่มีความเสี่ยงไฟไหม้ลำป่าเพื่อให้เขาเจ้าพบว่ารักษาป่าไม้ให้หลายขึ้น
3: ปีก่อนๆหั่นไม่หลายอยู่ลมไสแต่ปีกายมานี่ก็ไม่น้อยนึงแล้วปีนี้ไม่อยู่แต่ก็ไม่บ่หลายเนาะบ่เป็นบริเวณกว้างก็ถือว่าลดฝนไปหลายอีกใส่เท่ากับลงโฆษณาระเบียบการต่างๆและลงเฮ็ดบ่ทึกกับแต่ละบ้านให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่องการปกป้องรักษาป่าเฮาพยายามเอาพืชที่ประชาชนนําใช้ที่เป็นเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เข้าไปปลูกในขอบเขตที่มีความเสี่ยงให้เขาเจ้ารักษาเพื่อบ่ให้ไฟไหม้ลําป่าขอยาพารากับไฟฮู้ก็ถือกันอยู่แล้วและหลายๆอันเนาะพืชหลายๆพืชที่เฮาส่งเสริมประชาชนปลูกบางแนงบ่ใช่ปลูกขอบเขตที่คือมีไฟไหม้ลำปามีสาธรรมชาติที่เฮาปลูกแล้วคําว่าเป็นของปลูกประสนเก็บได้ผลประโยชน์คือยอดสาก็จะเก็บทุกมื้อนี่น่ะเขตได้มีป่าสาจะบ่มีอ่ะน่ะไฟไหม้ลำปาเลยเฮ็ดให้เนื้อที่ไฟไหม้ลำปาปีนี้ลดหลายหั่นแหละ
0: ท่านศรีวิชัยบุญสวัสดิ์ให้ฮู้ตื่มว่าไฟไหม้ลำปาส่วนใหญ่ แม่นเกิดจากประชาชนบ่มีอาชีพมั่นคงลักลอบทางป่าเฮ็ดให้จุดหญ้าโดยบ่มีแล้วป้องกันที่ดีเวลาเข้าป่าดังไฟแต่งอยู่คั่วกินบ่ดับมอดไฟให้ดีและอื่นๆ
1: กลางเดือนพฤษภาพันธ์มานี้ที่ห้องว่าการแขวงอัตปือมีพิธีเซ็นบุตรบันทึกการร่วมมือระหว่างแขวงอัตปือกับแขวงจำปาสักในระยะ5ปี2016-2030โดยการเข้าร่วมเป็นประธานและลงนามของทานอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักและทานบุญเถิงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอัตปือมีการนำทั้ง2แขวงภาคธุรกิจและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ในพิธีคณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนรายงานสภาพจุดพิเศษของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและพร้อมกันประกอบคำคิดคำหินต่อเนื้อในบทบันทึกการร่วมมือโดยการกำหนดบรรดานาเวียกต่างๆบนพื้นฐานความเป็นเอกภาพลงนามบทบันทึกการร่วมมือในระยะ5ปีแต่ปี2026ปี2030ซึ่งประกอบมีหลายเวียกงานและความเอาหลายคงเขตเป็นต้นเวียกภาคเวียกงานนิติบัญญัติเวียกงานการปกครองเวียกงานคงเขตเศรษฐกิจเวียกงานคงเขตวัฒนธรรมสังคมซึ่งบรรดาแผนกการกรมกองในแต่ละคงเขตเวียกงานของทั้ง2แขวงจะได้ร่วมมือกันเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จในนั้นบางเนื้อในของการร่วมมือเวียกงานในคงเขตเศรษฐกิจ2ฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพกันอำนวยความสะดวกและพัวพันร่วมมือพัฒนาก่อสร้างเส้นทางให้เสื่อมโยงเสื่อมจอดกันโดยเฉพาะทางหลวงแห่งชาติเลขที่18เอโกให้พัฒนาเป็นเส้นทางปูอย่างเสื่อมจอดกันระหว่างเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักหาเมืองสามัคคีใส่แขวงอัตปือเส้นทางเลขที่9004แต่หัวเสเปียนเมืองสนามใส่หาเมืองปาก2แขวงจำปาสักและเส้นทาง 16A แต่ลักหา12เมืองสามัคคีใส่แขวงอัตปือหาปาก2แขวงจำปาสักให้มีการบูรณาสมแปลงบำรุงรักษาอย่างเป็นปกติตามการแบ่งขันคุ้มครองเพื่อเฮ็ดให้เส้นทางดังกล่าวอยู่ในสภาพดีสามารถไปมาได้สะดวกสบาย
5: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันตามของอากาศร้อนได้มีกำลังอ่อนหาปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศนั้นจะร้อนอยู่ทั่วไปและอากาศจะร้อนเอาหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17-30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21-33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-33องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23-32องศาสำหรับแขวงศรีสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21-30องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า17-25องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเวียดนามเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล E10 ทั่วประเทศในวันจันทร์ผ่านมานี้ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดเสื้อไฟของเวียดนามที่น้ำมันผสมเอทานอล จะเข้ามาแทนน้ำมันแอดซังแบบดั้งเดิมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่าการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล E10 มีจุดประสงค์เพื่อลดพรการปล่อยแก๊สเรือนแก้วส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดพรการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลซึ่งการผลิตเอทานอลในเวียดนามและระดับการนำเข้าเอทานอลในปัจจุบันเพียงพอต่อตลาดเสื้อไฟทั่วประเทศผู้จำหน่ายเสื้อไฟรายใหญ่ของเวียดนามเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านตลาดเสื้อไฟในประเทศโดยนำตัวแบบการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล E10ในหลายพื้นที่นับตั้งแต่เดือนสิงหาปีก่ายนี้ส่วนน้ำมันแอซังที่มีอัตราส่วนเอทานอล 5:100 จะมีจำหน่ายไปจนฮอดปี2030
0: ตามข่าวต่างประเทศราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีสินค้าอีก1,000กว่ารายการเกี่ยมปรับราคาสูงขึ้นในเดือนนี้โดยเพิ่มขึ้นหลายจาก84รายการในเดือนพฤษภาผ่านมาท่ามกลางแห่งกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบค่าขนส่งและผลกระทบจากความเข็งตึงในตะวันออกกลางซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนอยู่ในญี่ปุ่นหลายขึ้นรายงานให้ฮู้ตื่มว่าจะมีการปรับขึ้นราคาต่อเนื่องไปจนหมดฤดูร้อนคาดว่าจำนวนสินค้าที่ได้รับผลกระทบตลอดปีจะกลาย 10,000 รายการซึ่งจะเป็นปีที่5ติดต่อกันที่ตัวเลขรายการสินค้าที่ปรับขึ้นราคาสูงกว่าระดับ 10,000 รายการนับแต่เริ่มมีการติดตามข้อมูลเมื่อปี2020ถ้าแยกตามหมวดหมู่เครื่องปรุงอาหารและเครื่องสมุนไพรเป็นกลุ่มที่มีอัตราส่วนปรับขึ้นราคาหลายกว่าหมู่ในเดือนมิถุนายนนี้รวม450รายการรองลงมาแมนผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป304รายการและสินค้าประเภทเครื่องดื่มอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้สมภวรรณมวงไซและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
7: แล้วว่าคือข่อยบ
8: ่ว่าหยังล่ะ
7: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
8: เออก็แม่นแล้วเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่กับนักมือนักดีขึ้นแต่ละก้าวได้นี่ละย้ำได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
9: ป่าไม้แม่นทรัพยากรทางธรรมศาสตร์จงพร้อมกันปกปักรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อมและอากาศที่สดชื่นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลึกลังความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และ Application Radio Garden ได้เพราะว่ารายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละคงเขตแต่ละแขวงเริ่มแต่ขั้นบ้านขั้นเมืองฮอดนครหลวงท่านผู้ฟังเพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้ย่ำใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยเอาใจใส่จะตั้งฝันขยายมติ04มาด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงเอาใจใส่ในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเราเพราะฤดูนี้เป็นฤดูลงสู่การผลิตข้าวนาปีเป็นฤดูปลูกพืชฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันเอาใจใส่ ผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีความเข้มแข็งถ้าพวกเราเป็นคนที่ดูมั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกจะน้อยเวียกจะใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาจึงขอเฮียฮ้องให้ปวงสลัดทางชาติสืบต่อปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าบ่แม่นจะปลูกแต่วันที่1มิถุนาเท่านั้นเฮาก็จงพร้อมกันปลูกจนหมดฤดูฝนนี้ผู้มีเงื่อนไขปลูกผู้ละต้น2ต้นหลายคนก็ได้หลายต้นผู้มีเนื้อที่หลายแดก็ปลูกให้หลายสำคัญปลูกไปแล้วก็จงมีการบำรุงรักษาเพื่อให้ต้นไม้นั้นเติบใหญ่ขยายตัวช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่สดใสลูกหลานของพวกเราผู้เกิดใหม่ใหญ่ล้วนได้ดำรงชีวิตที่มีอากาศสดชื่นสำหรับรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงแขวงอัตปือตั้งเป้าผลิตข้าวให้บรรลุ89,000 ต้นเร่งขยายสวนทุเรียนกาแฟให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังมูลค่าการส่งออกกาแฟและชาบรรลุ200ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพิ่นมิตรรายการได้รับฟังท่านผู้ฟังแขวงอัตปือดินแดนทางภาคใต้ของลาวกำลังเร่งสุ่มใส่การผลิตฤดูฝนประจำปี2026นี้อย่างคึกคืนโดยการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแขนงเกษตรกรรมหลายด้านเพื่อค้ำประกันให้แก่เสบียงอาหารโดยเร่งใส่การชุกโยพืชอุตสาหกรรมที่มีราคาสูงเพื่อแน่ใส่ยกระดับเศรษฐกิจและชีวิตการประยุกต์ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นเทละกาวกองประชุมคณะกรรมการองค์การปกครองแขวงอัตปือประจำเดือนพฤษภาคมปี2026ท่านกงใจศรีดาวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้รายงานให้ฮู้ถึงความพร้อมรอบด้านในการชุบโยการผลิตฤดูฝนประจำปี2026นี้ว่าเพื่อรับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารแขวงอัตปือได้วางแผนเนื้อที่ปลูกข้าวทั้งหมด 28,783 เฮกตาร์ในนั้นแม่นเร่งใส่นาปีเป็นหลัก 26,683 เฮกตาร์และนาแสง 2,100 เฮกตาร์คาดคะเนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้ารวมได้ทั้งหมด 89,140 ต้นปัจจุบันทางแผนกได้เกี่ยมแนวพันธุ์ข้าวปรับปรุงสั้น3จำนวน15ต้นเพื่อแจกใหญ่ให้กลุ่มผลิตเป็นที่ฮ้อยแล้วนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการปลูกข้าวเป็นสินค้าโดยร่วมมือกับบริษัท IDP เก็บซื้อข้าวจากสาวกสิกร5บ้านในเขตเมืองสันไสในเนื้อที่ 1,474 เฮกตาร์คาดว่าจะสร้างผลผลิตได้ 4,422 ต้นสิ่งที่พ้นเด่นในฤดูฝนปีนี้คือการหันมาสุ่มใส่พืชเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นก็คือการปลูกหมากทั่วเหรียญท่านผู้ฟังจากเนื้อที่ปลูกเดิมมี 2,247 เฮกตาร์ในฤดูฝนปีนี้ทั้งแขวงอัตปือมีแผนชุกโยให้ประชาชนและบริษัทปลูกตึมอีก 5,520 เฮกตาร์จะเฮ็ดให้ทั่วแขวงอัตปือมีเนื้อที่ปลูกทั่วเรียน 7,767 เฮกตาร์และมีต้นหมากทั่วเรียนสะสมเกือบ1ล้านต้นได้สุ่มใส่การกาแฟโดยมีการบำรุงรักษาสวนกาแฟเก่าในเขตเมืองสันไสและสนามไสเนื้อที่1,247 เฮกตาร์เพื่อเก็บกู้ผลผลิตให้ได้ 2,100 ต้นพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้เกี่ยมเบี้ยกาแฟกว่า2ล้านเบี้ยเพื่อลงมือขยายเนื้อที่ปลูกใหม่ในปีนี้ตื่มอีก 1,000 กว่าเฮกตาร์ท่านผู้ฟังเพื่อเปลี่ยนผ่านการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่ความทันสมัยปัจจุบันนี้ทั่วแขวงอัตปือมีกลจักรรับใช้การผลิตรถไถนารถเกี่ยวเครื่องฝาดข้าวและเครื่องอบข้าวรวมถึงหานสนองปัจจัยการผลิต6หัวหน่วยที่พร้อมให้บริการแก่สาวกสิกรด้านพื้นฐานโครงล่างแขวงอัตปือมีระบบชลประทานและนำใส่ดิน12แห่งที่สามารถสนองน้ำได้ถึง 4,915 เฮกตาร์พร้อมเดียวกันนี้ทั้งแขวงยังได้ทุ่มงบประมาณกว่า11ตื้อกีบ ในการก่อสร้างและซ่อมแปลงชลประทาน7แห่งใน4เมืองในนั้นโครงการฟื้นฟูชลประทานวัดธาตุและ4เปลี่ยนแม่นสำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยส่วนโครงการ4ไข่หนาเสื้อห้วยกูดแม่นคืบหน้า90ส่วนห้อยหนาแก้งงานคืบหน้า80ส่วนห้อยและกำลังเร่งติดตั้งจักรสูบน้ำอยู่หัวงานไซสีเพื่อให้ทันปล่อยน้ำใส่นาปีนี้สำหรับทิศทางในต้นหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือจะสืบต่อลงพื้นที่สุกโยให้พ่อแม่ประชาชนลงมือปลูกข้าวนาปีและพืชฤดูฝนให้ทันตามฤดูกาลพร้อมทั้งเร่งติดตามโครงการชลประทานต่างๆให้สำเร็จตามกำหนดเพื่อรับประกันให้มีน้ำใจอย่างทั่วถึงทั้งนี้ก็เพื่อแน่ใจเฮ็ดให้ชีวิตการประยู่ของชาวเกษตรกรแขวงอัตปือมีแหล่งรับที่มั่นคงและเป็นกำลังแห่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแขวงให้เติบใหญ่เข้มแข็งและยืนยงเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแขวงอัตปือตั้งเป้าผลิตข้าวให้บรรลุ 89,000 ตนเร่งขยายสวนทุเรียนกาเฟให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเมื่อเอาถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้

0: และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรวาอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
0: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าจะความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: เงินกีบมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
4: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปแล้วหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังที่พวกเราปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้าจนฮอดตอนค่ำแบบนี้พอตู่มีตู่ลุงป้าอาขอพวกเรากำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูลงสู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาการปลูกต้นไม้นี้บ่แม่นว่าจะปลูกแต่วันที่1มิถุนาเฮาก็จงพร้อมกันปลูกจนหมดฤดูฝนนี้ปลูกผู้ละต้น2ต้นผู้มีเงื่อนไขอยู่ตามเฮือนสานบ้านซ่องอยู่เดินหงเฮียนหัวให้ปลายนาจังซี่ผู้มีเนื้อที่หลายแด่ก็ปลูกเอาหลายเพื่อว่ารักษาสภาพแวดล้อมช่วยกันสำคัญที่สุดปลูกไปแล้วก็จงมีการติดตามมีการบริบทรักษาเพื่อให้ต้นไม้นั้นเขียวงามช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ลูกหลานของพวกเราได้ดำรงชีวิตที่มีอากาศสดชื่นเคียงคู่กับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเพราะว่าหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานเคียงคู่กันไปถ้าพวกเราเป็นคนดูมันมีความอดทนและมีความสามัคคีกันแล้วเฮ็ดเวียกหยังก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามฉะนั้นใจท่านได้รับฟังมูลค่าการส่งออกกาแฟและชาบรรลุ200ล้านกว่าดอลลาร์ท่านผู้ฟังกาแฟและชาเป็นหนึ่งในบรรดาสินค้าเกษตรกรรมส่งออกที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งนำรายได้จำนวนหลายเข้าสู่ประเทศเฮาและสร้างความสมดุลทางการค้าภายในประเทศในปี2025ผ่านมามีเนื้อที่การผลิตกาแฟ 98,000 กว่าเฮกตาร์ปริมาณผลผลิต 174,000 กว่าตันปัจจุบันการผลิตกาแฟภาคใต้ยังสืบต่อความเอา90ส่วนหอยของเนื้อที่ปลูกทั้งหมดในทั่วประเทศสำหรับเนื้อที่การผลิตชาในทั่วประเทศมี 7,000 กว่าเฮกตาร์ผลผลิต 17,000 กว่าตันสำหรับพื้นที่การผลิตชาส่วนหลายแม่นผลิตในแขวงภาคเหนือบ่อนที่มีความสูงสันความเอา95ส่วนหอยของพื้นที่ในทั่วประเทศและส่วนหนึ่งก็มีอยู่เขตภาคใต้ปากซองซึ่งปัจจุบันบรรดาแขวงภาคเหนือยังมีท่าแห่งในการขยายพื้นที่ผลิตกาแฟและชาย้อนว่าคงเขตพื้นที่นั้นมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกาแฟและชาคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้ผลิตกาแฟและชาการปลูกกาแฟชาส่วนใหญ่ยังแม่นผู้ผลิตขนาดน้อยที่มีจำนวนหลายกว่า 25,000 ครอบครัวพร้อมเดียวกันนี้การผลิตกาแฟและชายังสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและสร้างรายรับให้สาวพวกเฮงานหลายกว่า 301,000 10,000 กว่าครอบครัวอันที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษสำหรับชาและกาเฟของลาวแม้นมีคุณภาพสูงและยังเป็นสินค้าพืชที่สำคัญเพื่อการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาในปี2025ได้ส่งออกกาเฟ 52,000 กว่าตนและส่งออกสาแห้ง 1,000 กว่าตนสร้างรายได้ที่สำคัญเข้าสู่ประเทศเฮาเฉลี่ยมูลค่าการส่งออกกาเฟ 200 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและสา 2 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ฟังระยะผ่านมานี้เห็นได้ว่าคะแนนกาเฟและสาลาวได้รับการพัฒนามีท่าก้าวขยายตัวได้ดีและมีผลสำเร็จหลายด้านต่อปัญหาสำคัญนี้ก็ยอดการสนับสนุนช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรคู่ห่วมพัฒนาเป็นต้นกระแมนองค์การฝรั่งเพื่อการพัฒนาสภาพโลกสมาคมกาเฟลาวโครงการต่างๆสมาคมสาวกสิกรและภาคส่วนอื่นๆแต่ยังมีหลายด้านที่ยังต้องได้สืบต่อปรับปรุงพัฒนาโดยเฉพาะด้านเทคนิควิชาการผลิตการปรุงแต่งการเปรียบเทียบและบรรดามาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถเข้าถึงตลาดที่ดีในภาคพื้นและสากลท่านปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ฮู้ว่าปัจจุบันนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกรมปลูกฝังกำลังจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศด้านเกษตรกรรมที่พวกเราได้รับทุนช่วยเหลือจากองค์การฝรั่งเพื่อการพัฒนาและสภาพเอโรปเพื่อสืบต่อพัฒนาเวียกงานกาเฟและชาที่เป็นพืชสำคัญปลายแหลมในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั่นก็คือการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในเขตชนบทเขตผู้ดอยซึ่งนอนในเวียกยุทธสุมของวลาแห่งชาติภายใต้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้สุมใส่หน้าเวียกที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้การผลิตกาเฟและสาอยู่8แขวงภาคเหนือมี23โครงการย่อยพร้อมเดียวกันนี้ยังได้สุมใส่ค้นคว้าทดลองในการนำใช้เทคนิคและแนวพันธุ์ใหม่ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศทั้งให้ผลผลิตที่ดีสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองแขนงกาเฟและการสร้างแหล่งรายรับอย่างหลวงหลายแก่สาวเกษตรกรรวมทางการให้ความสำคัญบทบาทยิ่งใหญ่ในแขนงการกาเฟชาในปัจจุบันกรมปลูกฝังในนามเป็นผู้คุ้มครองจะตั้งปฏิบัติโครงการจะได้ร่วมมือกับภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนและคู่ห่วมพัฒนาเพื่อพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสำคัญนี้ให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายแน่ใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงมูลค่าการส่งออกกาเฟและชาบรรลุ200ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วฉะนั้นเฮาเป็นคนลาวก็จงพร้อมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญโดยเฉพาะกระแมนสุ่มใส่การส่งเสริมผลิตชาผลิตกาเฟเพื่อสุ่มใส่ภายในและส่งออกกลายเป็นสินค้าปลายแหลมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเฮาให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี

0: งินกีบมีขาล่นหากค้นหวมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้หวมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: เวลาในรายการของพวกเขาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายของพวกเขานี่ล่ะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบื้องแง่ร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วอยู่ทางธรรมะหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวปัญหาสุขภาพก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเบิ่งแยงร่างกายตนเองมีความแข็งแรงด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทและลืมล้างความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องของพวกเราในการดำรงชีวิตประจำวันเคียงคู่กับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีอยู่มีกินเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้พบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแฮงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักชาติและพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: น้ำเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าทานถูกได้รางวัลบ่ผ่านปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาทานที่รักแพงทุกๆทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่79ออกข้างวันที่3เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหากทับ45เสด็จหับเกียรติเข่าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าห่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดการความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 โดยจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะซึ่งจะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข01หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาหน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนท้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างชื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาชวนเชื่อและสักชวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวยั่วหลอกลวงประชาชนสร้างความซับสนให้แก่ผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แหงในสังคมการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียว อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาบ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกได้รางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจห้วยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสีรางวัลสร้างเรียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายห้วยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกได้รางวัลคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลก็กำลังทำการสืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเล่นรางวัลยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเล่นรางวัลห้วยพัฒนาให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่มทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่ง SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยังยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็จะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้าย

0: เลวไลเมลานี่คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเสริมพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุ่มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

พนักงานออกเลขลังบันก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขลังบันจะได้ทำการบรรจุหน่วยบันเข้าใส่ในตุ้มต่อ6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบันซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเรียกรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนำพนักงานออกเรียกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสังสาร3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียกรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะไรตุ้มนำพนักงานออกเรียกรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเส้นแห่งในบ้านตกลงมาสู่บนนะครับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเรียกรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียกรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะไรตุ้มนำพนักงานออกเรียกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเรียกรางวัลหมุนในตุ้มตั้งหกในตุ้มแต่พร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียกรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนุ่มในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6ก การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์ขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์เป็นครั้งที่หนึ่ง

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเซ็นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาเมนเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเน้นลงสูงอยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทและดีไซน์คิดหวยพัฒนาบันทงคันคำจันทบุรีนครหลวงเล้งจันทร์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเซ็นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์วิจารณ์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหักรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่อจิกขาดเปื้อนหรือหวยบ่อแปลงใดๆท่านจึงสามารถหักเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอำนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอขยกเพื่อเฮ็ดให้นายบานตกลงมาสู่บัดห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอานายบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ขณะนี้หน่วยบานตะหกหน่วยบานก็ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่79ออกข้างวันที่3เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข390549 59ขออภัย390549เลข5โตได้แก่หมายเลข90549 90549เลข4โตได้แก่หมายเลข0549 0549เลข3โตได้แก่หมายเลข549 549เลข2โตได้แก่หมายเลข4949และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45มีนำเส้นในบาททั้งหมด45ในบาทโดยจะเชิญออกหาในบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข21หมายเลข21สลากพัฒนาหาทับ45ชื่อ1เกมสามารถลุ้นถือรางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กี่หากมีรางวัลสะสม1จะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข04หมายเลข04สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5ล้านกีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข05หมายเลข05สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ200,000กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข18หมายเลข18ขอขอบใจคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ค้นพื้นผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่79ออกข้างวันที่3เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข390549 390549เลข5โตได้แก่หมายเลข9054990549เลข4โตได้แก่หมายเลข0549 0549เลข3โตได้แก่หมายเลข549 549เลข2โตได้แก่หมายเลข49 49เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45 ได้แก่หมายเลข21หมายเลข31หมายเลข04หมายเลข05หมายเลข18ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนําเสนอเพลงที่เกี่ยวกับแขวงหนึ่งซึ่งเป็นแขวงที่อยู่ตอนใต้ของประเทศลาวแล้วก็เป็นแขวงที่ขึ้นชื่อลือสาเรื่องของธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ภูผาป่าไม้ยังหลวงหลายและมีความหลากหลายของชนเผ่าโดยเฉพาะแขวงเสกอง
1: แขวงเสกองเป็นแขวงที่มีภูสูงหอมภูเหล็กและแม่น้ำเสกองที่ไหลผ่านแขวงนี้ตั้งอยู่ที่ภูเพียงบริเวณซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายเป็นแขวงที่มีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าหลายที่สุดในภาคใต้ของลาวมีถึง10ชนเผ่าเช่นชนเผ่าเตรียงชนเผ่าฮาลักชนเผ่ากระตู่ชนเผ่าเกรียงหรือแงะชนเผ่ายาลุหรือลาเวนชนเผ่าซวยชนเผ่าตะโอ้ยชนเผ่าลาวีชนเผ่าแงะและชนเผ่าลาวชนเผ่าเหล่านี้มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองนอกนั้นแขวงเสกองก็ขึ้นชื่อเรื่องน้ำตกตาที่สวยงามและธรรมชาติที่สมบูรณ์นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวน้ำตกตาต่างๆขี่เหือตามลำน้ำเสกองหรือไปเบิ่งวิถีชีวิตชนเผ่าได้สินค้าพื้นเมืองที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องผ้าทอมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์นอกนั้นการผลิตกาแฟผึ้งและการกสิกรรมแบบพื้นเมืองก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของแขวงย้อนว่าเป็นแขวงที่มีภูมิสันฐานเป็นผู้ดอยและระบบคมนาคมยังบ่ทันสะดวกปานใดแขวงเสกองจึงยังบ่คอยมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหลายปานใด

รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอนำเสนอเพลงทำอิฐของรายการเป็นเพลงที่เคยดังมาแล้วหลายปีแล้วก็มีหลายท่านมักห้องเพลงเพลงนี้เวลาที่ไปงานพบปะสังสรรค์หรือบางคนก็อยู่เฮือนอยู่ศาลบ่มีในเฮ็ดกะห้องเพลงฟังแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงนึงที่หลายคนเคยห้องครั้งนึงที่ฟังเสกองท่านเคยได้ยินเพลงนี้บ่เป็นเพลงของการแต่งของศิลป์เมืองใต้แล้วก็มีนักร้องหลายคนนำไปร้องเช่นว่าสุดใจผู้เฮืองหงติงน้อยพลอยไพลินและอีกหลายๆคนสำหรับตอนนี้ขอนำเสนอการร้องของลินดาแก้วมณี

0: ท่านที่เคารพในชีวิตของคนเฮาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแนวใดก็ตามความฮักนั้นมันก็งดงามเสมอแต่ว่าบางครั้งความฮักความคงคอยได้เฮ็ดให้หลายคนนั้นมันคล้อยใจและมันทรมานหมักหัวใจรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงเพลงที่ทิพันธ์กับแขวงเสกองซึ่งหลายคนอาจยังบ่ทันฮู้ว่าแขวงเสกองนั้นมีหยังแน่ที่น่าสนใจดังนั้นรายการเพลงดังอดีตขอแนะนำท่านว่าแขวงเสกองเป็นแขวงหนึ่งที่หรือชื่อและก็มีชื่อเสียงเรื่องของกาเฟ่และโสมโดยเฉพาะอยู่ดักจึงเป็นเขตผู้เพียงที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชทั้งสองชนิดนี้
1: กาเฟ่จากแขวงเซกงโดยเฉพาะแมนจากเมืองดักจึ้งแมนขึ้นชื่อว่าเป็นกาเฟ่ที่มีคุณภาพดีย้อนพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมและมีดินที่อุดมสมบูรณ์คล้ายคือกับภูเพียงบริเวณเฮ็ดให้กาเฟ่มีรสชาติดีปัจจุบันมีหลายโครงการที่ให้การช่วยเหลือชาวเกษตรกรโดยเฉพาะชาวบ้านซนเผาในการปรับปรุงเทคนิคการปลูกและการปรุงแต่งกาเฟ่เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นแขวงเสกองยังมีชื่อเสียงในการปลูกโสมซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงและกำลังกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมโสมดักจึ้งได้ถือขึ้นชื่อในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของแขวงปัจจุบันมีการนำเอาโสมมาปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเหล่าโสมซึ่งได้รับการตอบรับดีจากผู้บริโภคการพัฒนาสินค้าเหล่านี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างรายรับให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของแขวงเสกองให้เป็นที่ฮู้จักกว้างขวางในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงแขวงเสกองนั้นถือว่าเป็นแขวงที่น้อยนอนอยู่ในซีแขวงภาคใต้ของประเทศลาวเป็นแขวงที่มีพื้นที่กว้างอันดับที่15ของบรรดาแขวงในลาวในนั้นเขตผู้ดอยรวมถึง65ชนห้อย

ซึ่งเขตภูดอยนี้เขาเจ้าก็จะปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมและเลี้ยงสัตว์เขตภูเพียงรวมเอาประมาณ30ส่วนห้อยเป็นส่วนหนึ่งของภูเพียงบริเวณและก็เหมาะแก่การปลูกกาแฟปลูกผักปลูกต้นไม้กินหมากและอื่นๆท่งเพียงก็รวมเพียงแต่หาส่วนห้อยซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าวซึ่งการปลูกข้าวนี้หลักๆก็จะมีอยู่เมืองละมามเมืองท่าแตงเมืองกระลึมและเมืองดากกึ๋งที่ขึ้นชื่อหรือสาเรื่องของคุณภาพกาแฟที่ดีและโสมที่มีราคาซึ่งหลายคนนั้นเคยซื้อมาบางคนก็มักเอามาเฮ็ดแกงมาเฮ็ดต้มมันนัวบางคนก็บอกว่าตากแดดบองเหล่ากินสู้กำลังปะนะก็สุดแท้แต่ผมมักดอกว่าเพราะว่าโสมอยู่ดักจริงนั้นเดี๋ยวนี้เขาจะได้หันมาปลูกเพื่อเป็นการค้าและอยู่นครหลวงเหมือนกันก็ปรากฏว่าบางระยะก็เห็นมีขายอยู่

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพมื้อนี้รายการเฮาได้เว้าถึงแขวงสิกองกับเพลงที่ติดพันกับแขวงดังกล่าวบ่ฮู้ว่ามาฮอดเวลานี้มีไผแบที่ได้ไปเที่ยวแขวงสิกองมาแล้วถ้ายังบ่ทันไปเที่ยวแต่ถ้าอยากไปเที่ยวแขวงสิกองขอแนะนําบางสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเจ้าบ่ควรพลาดให้ท่านได้ฮู้จักเช่นน้ําตกตาดเซกาตามบางครั้งก็เอิ้นว่าน้ําตกตาดกาตามตกน้ําตกตาดแห่งนี้แม่นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของแขวงเซกงน้ําตกตาดเซกาตามเป็นน้ําตกตาดที่สูงและสวยงามซึ่งมีความสูงประมาณ120 เมตรโดยทั่วไปนักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นน้ําไหลแห้งและความงามของธรรมชาติได้ดีที่สุดในฤดูฝนแต่เส้นทางไปน้ําตกตาดอาจยังเป็นทางดินและเดินทางลําบากอยู่โดยเฉพาะในฤดูฝนถ้าเดินทางด้วยรถแนะนําให้ใช้รถที่เหมาะสมกับเส้นทางแบบนี้สภาพอากาศในช่วงที่น้ำหลายละอองน้ำจะฟุ้งกระจายไปทั่วนักท่องเที่ยวสามารถยางลงไปหอดด้านลุ่มของน้ำตกตาดได้แต่ทางยางอาจจะสันและอันตรายน้ำตกตาดเซกาตามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่มักธรรมชาติที่บริสุทธิ์
1: ท่านที่หักแผงหากท่านบ่มีนักประจนภัยน้ำตกตาดแฝกน้ำตกตาดหัวขนก็เป็นตาดที่มีความงามคือกันน้ำตกตาดทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่บ่ไกลจากบันดาลเมืองละมามแขวงเชกองซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านไปทางแขวงอัตตปือน้ำตกตาดนี่มีความสวยงามและมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดปีน้ำตกตาดแห่งนี้ห่างจากเทศบาลแขวงเชกองไปทางทิศใต้ประมาณ20 กิโลเมตรเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูงประมาณ10 เมตร10 กว่าเมตรประมาณนี้แล้วก็กว้างบางตาดก็อาจจะกว้างถึง100 เมตรหรือฮอด200 กว่าเมตรก็มีสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเช่นว่าอยู่บริเวณน้ำตกตาดนั้นมีบ่อนพักผ่อนห้างอาหารห้องน้ำไว้บริการว่าได้ว่าน้ำตกตาดเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนย้อนใจและการลินน้ำโดยเฉพาะในมื้อที่มีอากาศร้อนจังซี่ถ้าว่าท่านยังบ่ทันเคยไปก็ซอกเวลาไปแล้วลินหรือว่าไปเที่ยวลินลองเบิ่งแล้วท่านจะจดจำความงามของธรรมชาติอยู่ทางแขวงเสกองนั้นไปอีกนานแสนนาน

่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและวิทยุโทรภาพจีน CMG ร่วมกันจัดพิธีออกอากาศสารคดีจีนอยู่ลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหัดแนนการพบปะหัวมือกับพรรคการเมืองในเบลารุสเวียดนามเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซโฮ E10 ทั่วประเทศแล้วในวันจันทร์ผ่านมานี้ราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นปรับราคาขึ้น100กว่ารายการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวแนวการที่คณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยทานบุญเรือพันดานวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมสากลครั้งที่สองในหัวข้ออธิปไตยแห่งรัฐและหลักการพัวพันสากลในสภาพการของโลกหลายขั้วอำนาจและความหลากหลายในศตวรรษที่21ที่แขวงเบสสาธารณรัฐเบลารุสซีแต่วันที่27หาวันที่30พฤษภาคมผ่านมาได้สืบโตเคลื่อนไหวหัดแน่นการพบพันหัวมือกับสองพรรคการเมืองของสาธารณรัฐเบลารุสซีคือพรรคบิลายยารุสและพรรคคอมมูนิสต์เบลารุสซีซึ่งในตอนเช้าวันที่29พฤษภาคมผ่านมาท่านบุญเรือพันดานุวงศ์ได้นำพาคณะเข้าเยี่ยมคำนับท่านนางโอลกาเซโมดานอฟวาประธานพรรคบิลายยารุสที่ห้องว่าการแขวงเบรสโดยได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพ่นดินในลาวโดยเฉพาะผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผลสำเร็จการเลือกตั้งสภาแห่งชาติและสภาท้องถิ่นผลสำเร็จการทำห้องเอาคณะรัฐบาลสุดใหม่และผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นอกนี้ยังได้แจ้งให้ทราบว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างและหันแน่นการพัวพันหัวมือกับพรรควิลายาลุสนับแต่มีการพัวพันน้ำกันในปี2018เป็นต้นมาได้ตีราคาการพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศลาวและเบลารุสบนพื้นฐานมูลเสื้อแห่งสายพัวพันมิตรภาพและการพัวมืออันดีงามที่มีมาแต่ดนนานและปัจจุบันกำลังได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องได้แสดงความชมเชยต่อการพัวพันที่กำลังได้รับการพัฒนาระหว่างศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและขบวนการเซาหนุ่มอิสกาของพรรควิลายาลุดซึ่งมีแผนจะลงนามในเอกสารการหัวมือในอนาคตอันใกล้นี้ได้นำเอาความยืดยามถามข่าวจากการน้ำคันสูงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวถึงทานประธานพรรคก็คือบรรดาการน้ำพรรควิลายาลุดพร้อมทางเสื้อเสริญทานประธานพรรคไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่เห็นว่าสะดวกโอกาสนี้ทานนางอุนกาเซโมดานอฟวาก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและติดราคาสูงต่อการเข้าร่วมกองประชุมและเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสาธารณรัฐเบลารุสีของคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในครั้งนี้ติดราคาสูงต่อการพัวพันอันดีที่มีร่วมกันตลอดระยะผ่านมาและมีความเห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกับฝ่ายลาวในการเสริมขยายการพัฒนาหัวมือให้มีมากผลสูงขึ้นกว่าเก่าในอนาคตในตอนบ่ายของวันเดียวกันทานบุเรือพันดานุวงศ์ได้นำพาคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสำนักงานศูนย์กลางพรรคคอมมูนิสต์เบลารุสีที่นครหลวงมินโดยได้เข้าเยี่ยมคำนับทานเซอร์เกย์ซื่อฮันโกฟเลขาธิการที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีซึ่งทานบุญเรือพันดานุวงศ์แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งได้แจ้งสภาพการภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้พรรคเพื่อนทราบโดยเฉพาะการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้สำเร็จลงอย่างจบงามโดยมีการรับรองเอามติของกองประชุมใหญ่โครงการการเมืองและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ระยะ5ปีคือแต่ปี2026ถึง2030ได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันและการร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีในระยะผ่านมาที่มีความแน่นแฟ้นเข้าอกเข้าใจกันในฐานะเป็นเพื่อนมิตรสหายก็คือพรรคร่วมอุดมการณ์สังคมนิยมเดียวกันในโอกาสดังกล่าวทานเซอร์เกย์ สื่อหันโกบได้แสดงความภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้แลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันอย่างกงไปกงมาและได้ตีราคาสูงต่อการผูกพันระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีบนพื้นฐานพรรคร่วมอุดมการณ์ที่ยึดมั่นต่อแนวทางสังคมนิยมในขอบของการผูกพันด้านพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีก็มีองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มที่เข้มแข็งซึ่งเห็นดีจะเสริมขยายการผูกพันกับองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นท่านบุญเรือพันดานุวงศ์ยังได้เสื้อเซิญท่านเลขาธิการที่1ไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวลาที่ท่านสะดวกในโอกาสนี้ยังได้ร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกับพรรคเบลารารุสและระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกับพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีซึ่งเป็นขีดหมายและบนอิงที่สำคัญให้เกิดการเสริมขยายและหัดแน่นการผูกพันร่วมมือด้านพรรคก็คือการสุกยุ่งการผูกพันระหว่างสองประเทศลาวและเบลารุสีในต่อหน้าให้เข้มแข็งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติ
1: คณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคและวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ร่วมกันจัดพิธีออกอากาศสารคดีจีนอยู่ลาวในตอนบ่ายวันที่2มิถุนายนนี้ที่คณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคเพื่อเพิ่มแห่งขับเคลื่อนหลายกว่าเก่าเข้าในการเสื่อมสานจิตใจประชาชนสองชาติจีนลาวโดยการเข้าร่วมของท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์อดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีท่านหวังสร้างอุปทูตจีนประจำลาวท่านลาวเปาซงนวงไซรองประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาดท่านวันศรีกัวมัวรองหัวหน้าคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยพนักงานอ้อมคางคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายท่านวันศรีกัวมัวรองหัวหน้าคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคไอฮูวาในโอกาสที่ท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้เดินทางไปเยี่ยมยามจีนในระหว่างวันที่2หา6มิถุนายนคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคได้ร่วมกับวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG จัดการสายสารคดีเรื่องความผูกพันด้านวัฒนธรรมของท่านสีจิ้นผิงขึ้นการสายสารคดีในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่จะให้ประชาชนลาวได้รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็คือผลสำเร็จการสร้างสาพัฒนาประเทศจีนหลายขึ้นสารคดีความผูกพันด้านวัฒนธรรมของท่านสีจิ้นผิงเป็นการสรุปทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริงที่ส่องแสงเห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลปรัชญาการบริหารประเทศที่ติดพันกับการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมจิตใจรักชาติอันดุจเดิมและความหักอันลึกซึ้งของประธานสีจิ้นผิงที่มีต่อวัฒนธรรมพื้นเมืองที่เก่าแก่ของจีนทั้งแสดงเห็นถึงอริยธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปีที่เป็นรากเหง้าและพลังแห่งอันยืนยงในการขับเคลื่อนให้ประเทศจีนบรรลุความใฝ่ฝันแห่งการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชนจีนซึ่งเป็นบทเรียนอันดีเลิศให้แก่ลาว
0: กองประชุมสั่งความเข้มแข็งในการต้านข้อมูลข่าวสารที่บ่ถูกต้องข่าวปลอมสำหรับนักข่าวและอย่าส่งภายใต้โครงการกองทุนพิเศษโครงการฮ่มเมือแม่น้ำคงแม่น้ำลั่นสร้างจัดขึ้นในวันที่2มิถุนายนนี้ที่โรงแรมสันมูลนครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาด้วยการเข้าร่วมของทานเน็ตปักตารัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชามีทานปักทาเวียกไอมาดารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าโครงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาและต่างนาสื่อมวลชนจากแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกองประชุมได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มโครงการบ่มีข่าวปลอมโดยการเชื้อเชิญเอาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญสังคมนักศึกษาสาวหนุ่มและผู้สร้างเนื้อในจากบรรดาประเทศแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยุทธศาสตร์ในการต่อต้านกับข้อมูลข่าวสารที่บ่ถูกต้องปรับปรุงความรู้ทางด้านเอกสารเสนอสะเพาะเจาะจงให้มีเวทีข่าวปลอมสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกลไกที่มีประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและทิศทางในอนาคตเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ความพยายามต้านข้อมูลที่บิดเบือนความจริงในภาคพื้นสำหรับหัวข้อที่เสนอ ของกองประชุมโดยมีเสี่ยวสารด้านสื่อมวลชนผู้เสี่ยวสารและนักข่าวจากประเทศจีนกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามเข้าร่วมภายใต้หัวข้อการสร้างทรงวางข้อมูลข่าวสารแม่น้ำโขงเกี่ยวกับการฮ้อมือต้านข่าวปลอมหรือเฟคนิวเพื่อแนะใสแบ่งปันประสบการณ์ของประเทศและภาคพื้นในการต่อต้านกับข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิดเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่การร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศแม่น้ำโขงในการตรวจสอบความเป็นจริงความรู้สื่อสารมวลชนและการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติส่งเสริมการสื่อสารที่มีความรับผิดชอบการสร้างเนื้อในทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีศีลธรรมและการรับรู้ของสังคมสนทนาวิธีการที่ใช้การได้สำหรับรัฐบาลสื่อสารมวลชนสังคมสาวหนุ่มและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อข่าวปลอมเปิดหรือส่งเสริมโครงการต้านข่าวปลอมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสื่อสารมวลชนก็คือการรับรู้ของสังคมในกองประชุมเวทีสัมมนาโดยมีวิทยากรจากบรรดาประเทศแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างขึ้นอธิบายภายใต้หัวข้อการสร้างทรงวางข้อมูลที่เชื่อถือได้คงเขตแม่น้ำโขงในการฮ้อมมือต้านข่าวปลอมการสนทนาอย่างลึกซึ้งจะเจาะจงในหัวข้อเฉพาะจากการแพร่ข้อมูลที่บ่ถูกต้องไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจของสังคมอยู่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงจะตอบสนองต่อข่าวปลอมได้แนวใดการรับรู้ของสังคมสื่อสารมวลชนและความรู้การเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้การตรวจสอบความจริงการสื่อสารที่รับผิดชอบและการร่วมมือภาคพื้นระหว่างบรรดาประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเวียดนามเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล E10 ทั่วประเทศในวันจันทร์ผ่านมานี้ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดเซลล์ไฟของเวียดนามที่น้ำมันผสมเอทานอลจะเข้ามาแทนน้ำมันแอดซังแบบดั้งเดิมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่าการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 มีจุดประสงค์เพื่อลดพรการปล่อยแก๊สเฮือนแก้วส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดพรการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลซึ่งการผลิตเอทานอลในเวียดนามและระดับการนำเข้าเอทานอลในปัจจุบันเพียงพอต่อตลาดเสื้อไฟทั่วประเทศผู้จำหน่ายเสื้อไฟรายใหญ่ของเวียดนามเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านตลาดเสื้อไฟในประเทศโดยนำตัวแบบการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ในหลายพื้นที่นับตั้งแต่เดือนสิงหาปีก่ายนี้ส่วนน้ำมันแอดซังที่มีอัตราส่วนเอทานอล50%จะมีจำหน่ายไปจนฮอดปี2030
0: ตามข่าวต่างประเทศราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีสินค้าอีก1,000กว่ารายการเกี่ยมปรับราคาสูงขึ้นในเดือนนี้โดยเพิ่มขึ้นหลายจาก84รายการในเดือนพฤษภาผ่านมาท่ามกลางแห่งกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบค่าขนส่งและผลกระทบจากความเข่งตึงในตะวันออกกลางซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของประชาชนอยู่ในญี่ปุ่นหลายขึ้นรายงานให้ฮู้ตื่มว่าจะมีการปรับขึ้นราคาต่อเนื่องไปจนหมดฤดูร้อนคาดว่าจำนวนสินค้าที่ได้รับผลกระทบตลอดปีจะกลาย 10,000 รายการซึ่งจะเป็นปีที่5ติดต่อกันที่ตัวเลขรายการสินค้าที่ปรับขึ้นราคาสูงกว่าระดับ 10,000 รายการนับแต่เริ่มมีการติดตามข้อมูลเมื่อปี2020ถ้าแยกตามหมวดหมู่เครื่องปรุงอาหารและเครื่องสมุนไพรเป็นกลุ่มที่มีอัตราส่วนปรับขึ้นราคาหลายกว่าหมู่ในเดือนมิถุนายนนี้รวม450รายการรองลงมาแมนผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป304รายการและสินค้าประเภทเครื่องดื่มอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไสและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน

ซื่อว่าของคุณค่ำภัยทำเป็นประโยชน์เท่าแก่เด็กหนุ่มน้อยทำได้ก็หึงเหืองสอบแล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำข้อมูลเสริมฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านหลายทางการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานของภายลาวแต่ละคนมีหน้าที่มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปจะเฮ็ดหยังอยู่ใสก็เป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการผู้ผูกพันทานที่นอนบ่หลับเนาะมูลขึ้นมารับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะและมืออื่นก็เป็นสืบต่อเวียกงานของภัยลาวเนาะเป็นกำลังแรงใจให้มื้อนี้แม่นได้นำเอาบทกลอนพร้อมเสียงเพลงฮ้องมาฝากตอนให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการบ่ว่าท่านจะเฮ็ดหยังอยู่ไสก็แล้วแต่เด้อขอเป็นกำลังแรงใจมอบความมุ่งเสริญและสิ่งสำคัญเวียกงานทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้รับมากครับผลกะต่อเมื่อทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะแข็งแรงและกะปฏิบัติได้มีผลสำเร็จอย่างแน่นอนจังซั่นกะปิ่นห่วงเรื่องสุขภาพของแต่ละคนให้เอาใจใส่อยู่สะอาดกินสะอาดเนาะแล้วพญาติกะสิบ่มาเบียดเบียนเนาะเอาก่อนจะมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังมาหับฟังบทกลอนทำอิฐจากรายการคืนนี้ผลงานการเขียนของลูกดอนกระเด็นซึ่งเป็นบทกลอนได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความมุ่งซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทกลอนมีเสื้อว่า

ผ่านค้นเขื่อนย้ายตายเกิดวนเวียนเสียนหน้าหลังเหล่าหลอมแต่งปุ๋งเติมปันนับแต่วันเนาซ่อนในอุทรมานแม่จนถึงวันเกิดได้มืนตาแจ้งซองเงานอนอ่อแอแอวให้ยิ้มยาวบางตอนแม่อุ้มเอาอิงแอวเที่ยวเหนือเมือใต้ใหญ่มาสองขายั่งเดินดีดูยางโซนบ่าวสาวสำแซ่สะเลเท่าเหี่ยวหนังแขวก็คุหล่นแล้วเป็นเป่าเหลือฟันตาก็ฟางพามัวนวกหูตันตึงหาบอนตึงขังคอหนังน้อเหนียวแหวเที่ยวทางไก่ขิดงอมันเจ็บเส้นจองขาอยากสิกับเต่าเตืองปิ้นเปืองคืนหลังกลับไปยังยาวไวอ่อนองอ้วนน้อยกลับไปหูตาแจ้งเขนขาแหงเหือคิวพันใส่ซองเสียมเทียมเจ้าดินดูบ่มีวันเต่าคงคืนครอบขาวหลังมันหากบ่หวนกลับดังใจประสงค์เบาเท่าแกมาดูให้สิแหน่งหนีดูนายมีแต่ตายหมดเมียนเตรียมเจ้าทรงสกัด

ฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากลูกดอนกระเด็นเพื่อให้ซื้อว่าบ่มีวันหวนกลับสังขารคนเฮาก็แม่นเคลื่อนย้ายมีตายมีเกิดวนเวียนไปตามธรรมชาติเพิ่นว่าเกิดแก่เจ็บตายเนาะบ่มีไผจะหลีกเลี่ยงได้จังซั่นก็ในเมื่อเฮาเกิดมาเกิดมาแต่น้อยจนใหญ่เพิ่นว่าแต่สิ่งสำคัญก็แม่นให้มีคุณความดีติดตัวไว้เพราะว่าคนเฮาก็บ่สามารถที่จะหลีกได้สำหรับความตายความเจ็บเป็นเกิดแก่เจ็บตายนี่มันไผก็แม่นหลีกบ่ม่มว่าซั่นซะเอาอันนี้ก็แม่นเป็นบทกลอนมาฝากตอนให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในตอนนี้บทกลอนต่อไปจากบทเขียนของโชคไซไตแดงเมืองคำจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่า

แม่งเมื่อตาส่องสิ่งในสิ่งที่เห็นมาบางปัญหาความจริงสิ่งควรทวนคนซอกเหตุผลจนท่อขอเสริญสวนสวยวอนหวานปัวป่วยไข่ปัญญาใสส่องสีความดีส่วนสวยสู่เดทอนแม่งเมื่อดีสัวหูเคียงคู่พีงกายสร้างความดีหลายหลวงก่อนปวงสนหูเคียงคู่ความดีสร้างหนทางหลายแง่ความดีเปรเปลี่ยนเปลืองกลายเป็นเรื่องเหตุท้ายสิตายย้อนเงื่อนมือแทนอแม่งเมื่อในทุกมือถือว่าเนืองนั้นบัญหาความเป็นจริงบนอิงเหยื่องอ้างความดีพากันสร้างบนทางเดินต่างเป็นแนวทางผักซีก่อนกวีแต่งเต็มแซมเปลใส่ใจเทนอแม่งเมื่อผลที่ได้สุ่มใส่ลงมือผลงานคือความขมบ่อสมแห่งงานสร้างพร้อมทางวางแผนแป้วแนวมองมัวมนคำนวณตอนเริ่มต้นผลงานคงบ่อคุมจะสุ่มสร้างเหตุอย่างนายเดแม่งเมื่อความพลาดพังฝังลึกต่างใจจะโทษภัยดีหนอบ่ฟังเตือนห้ามก่อนกวีถามทวงคืนความข่าวในบัญหากล่าวถ้อยมีหอยแผลเปื่อยแป้วหาแนวแก้

0: ตั้งหน้าประปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

็นบทเขียนของโศกไซไตแดงเมืองคำซึ่งได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะสร้างความมึนซึนและกล่อมอารมณ์ให้ผู้ที่ยังบ่ทันหลับนอนอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าบางท่านก็นอนแล้วแต่บ่หลับเนาะยังคอยเป็นกำลังแห่งใจรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนต่อไปจากกระต่ายน้อยเป็นนามปากกาของเพิ่นเนาะขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปให้กับเพื่อนมิตรรายการที่กำลังรับฟังอยู่ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทกลอนสื่อว่าอย่าใจงา

คำเว้าโบได้ซื้อจำจ่ายเปลืองเงินค้นจริงหาคำจ๋าว่าตามใจใดคนฝั่งตรงลีตองทวนทีไผสัวหายดีแท้เทียงจริงบางคนเขาว่าเว้าลมลวงโลเลแต่บ่เป็นคือคำว่าวอนหวานเว้าอย่าได้นินทาให้เขาโสมสามเสื่อมเป็นห้องหอยด่างพ้อยดำซ้ำอยู่ที่ใจเพื่อนเอ๋ยบางคนเขาสร้างเว้าจะอ่อยคำหวานแต่ว่าเป็นคำลวงโลกลวงเลิงเล่นซอกหาความจริงใจนั้นมันแสนลำบากเพราะว่าใจบ่ได้คือด้ามดังจ๋าแห้งเอ๋ยนางจงได้พิธีจารณาอันใดเป็นความจริงจากใจโดยแท้อันใดเป็นเพียงคำลวงล่อสอพอสามสัวขอให้นางหม่อมน้องคนดีใจแยกเองอย่าดีเขาบ่ได้เอาอวดโฆษณาดอกนาแนวนามคนเขาดีบ่วางคำอ้างเครื่องนุ่งอาพรผ้าผืนงามดูอาดล้างเถื่อคุณภาพบ่ได้เจ้าจงคิดทีทวนสาแล้วจริงจ่ายเงิน

หาบทก่อนอย่าใจง่ายเป็นว่าบ่ต้องใจง่ายบ่ต้องหูเบาใจง่ายเป็นว่าคำเว้านี่คำเว้าของคนเฮานี่คำเว้าบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้หาคำวาจาก็ตามใจผู้ที่จะเว้าออกไปบางคนก็เหมือนเว้าออกมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เนาะมีความจริงใจจึงเว้าออกมาแต่ว่าบางคนก็หาความขีดตัวหลอกลวงคำว่าหวานแต่ว่าใจส้มใจส้มดังมักหนาวคุณว่าเนาะปากกับใจโบตรงกันอาจารย์สั้นก็เป็นผู้ที่ฟังเนาะผู้ที่ฟังคนที่เว้านั้นจงได้ค้นคิดพิจารณาว่าผู้ใดเว้าจริงเพิ่นยังว่าเว้าจริงบ่มวนเว้ามวนบ่จริงเนาะจงพิจารณาว่าไผเว้าจริงไผเว้าตัวหลอกลวงเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เพิ่นว่าขอฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศ

พิ่นบ่ประสงค์จะออกนามเนาะหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทก่อนมีชื่อว่าตัวให้คอย

วาจาว่าจะมาหาทรายบ่ายโมงคอยท่าตั้งตาแลมองเลื่อยตามทางว่างแวแต่มีดแปนหลุดนองสลอห่วยเวมาทรายมองแลหลำฟ้าจนว่าแสงจางยังคงวางดวงใจนั่งคองคอยเจ้านั่งเฝ้าทางคือบ้าอุลาทรายหดหูดูดาวแทนเพนนาคอยท่าอยู่เหือนเจ้าบอกเหมือนเวแทยุแย่คาลมคืนข่มจมดวงใจจมจ่าสาแล้วนองแก้วตัวสายต้มกินเป็ดสายพีแต่ผัดกายหลอกลีหนีหน้านายน้ำนันนอน้ำสาวใสพองแผ่วแถวเทียงทนทานสาวกวีคนขานข่าวลือลามกองสั่งมาลองลมรั่วตัวสายให้มองมนน้องสั่งหลวงหลอกต้มตัวอ้ายให้มนมองนางเอ๋ยเหตุใดหนอจริงได้กายพี่ไปเลยหากเห็นก่อนอ้วนทรายเผยจอทางนวลนองให้หีบมาบานเว้าอ้วนหาพี่ผู้บ่หนอในค่ำคืนมื้อนี้อ้ายของน้อง

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

อาบุตรก่อนที่มีชื่อว่าตัวให้คอยอยากกุทีบ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นว่าสร้างตัวกันแท้น้อว่าซั่นเว้ากับบ่จริงบอกว่าจะไปแวจะไปยามแต่แล้วคองแล้วก็คองอีกบ่เห็นเลยว่าซั่นอันนี้แหละเพิ่นว่าปากกับใจบ่ตรงกันอีกแล้วเนาะใจจังหนึ่งปากจังหนึ่งคนเฮาก็บ่คือกันเนาะชื่อว่าคนนั่นแหละเนาะบางคนดีบางคนให้บางคนจริงใจแต่ว่าบางคนก็แม่นหลอกล่อก็มีเว้าเล่นเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนจงเบิ่งแล้วก็ใจแยกเอาเนาะว่าไผดีไผหลอกลวงหับฟังบทก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของผู้ที่ใส่นามปากกาวากิโต้เพื่อนว่าคำคืนนี้ขอมอบก่อนฝากเป็นข้อมูลซื่อให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศบทก่อนของเพื่อนมีซื่อว่า

งแทงไงเป็นผงทงนามีต่อเฟืองแตกลายลมแรงแดดส่งแสงแห่งก้าแสงนภาปอดโป่งอ่างองค์หนองเก็บน้ำหายซ้ำแมนบ่มีตกมาเดือนหกนี้ระบุดูใหม่มาถึงเบิ่งเวหาเมฆามืดมาพาคึม

ามพายพื้นสุ่มเย็นเห็นพฤกษาใหญ่น้อยใบปงมาบานทางสาวนาเกี่ยมการวานแนวพันกาดำหน้ากันเกียงพร้อมพระนาไวงามยิ่งพอเมื่อมองบาดนี้เขียวอ้วนดังเทางามเกินจะกล่าวเว้าถามทงแถวนาสาลิกาสุ่มเซลวื่นไปบนฟ้าสักกุนาเฮห้องลมเย็นลิ้วลองพัดน้ำฟองเปื่อนฟงปลายเข้าแขวงกวยย้ำแสงไหลห่างฟ้ายืนส่องสายตามองไปบนนภาเบิ่งถึงภายพุ้นสีทองละมุนด้วยสีเขียวภายลุ่ม

บทกลอนที่มีเสื้อว่างามทงนาซึ่งเป็นบทเขียนของกิโต้เนาะเพิ่นมอบให้กับบรรดาเพิ่นมีรายการโดยเฉพาะก็แม่นบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวกสิกรของพวกเขาเนาะเอาอิดๆเมื่อยๆยามค่ำคืนคือจังซี่ก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้เด้อนอนบ่ทันหลับมอบความม่วนซื่นมอบเสียงเพลงกล่อมอารมณ์ให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการเฮาเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับฟังจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

ขันเจ้าฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอขันเจ้าฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกันสิฝันบ่พอสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงพบพอกับมิตรรายการเป็นประจำประจำยามค่ำคืนแบบนี้เนาะในรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศที่หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าอากาศก็เย็นว่าซั่นนอนก็หลับสบายก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะในยามค่ำยามคืนแบบนี้ก็ขอปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้บ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงใดก็ตามคนเฮานอการเฮ็ดเวียกมันก็ต่างกันบางคนในต้นสวยนี้จะนอนพักผ่อนในกลางคืนก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะว่าต้องสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองกับหน้าที่ความเรียกร้องต้องการของหน้าเวียกหน้างานเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่มื้อคืนจังซี่หรือว่ามื้อเว้นเวียกมันก็ต้องได้หมุนไปตลอดเฮาต้องได้สลับกันเฮ็ดกลางคืนกลางเว้นนําโดยเฉพาะคือพวกเฮ็ดอยู่บ่อคําบ่จังซี่เนาะทางบ่อคําผู้เปี้ยบ่บ่อคําทางเซโปนบ่หรือว่าทางเวียกงานอันอื่นๆเนาะเขาเจ้าก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือว่าห้านค้าห้านขายทุกมื้อนี้ก็แม่นต้องเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแล้วเนาะทางเว้นทางคืนบ่ให้มีเวลาว่างจุนี่เฮ็ดมื้อคืนจุนี่เฮ็ดมื้อเว้นเด้เนาะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้สำหรับคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วจึงจะกลับเข้ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮอนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
2: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ตอนทำมีรายการกลับมาสู่ระยะที่2เนาะเฮาก็มีเรื่องราวมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันเติมเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละมื้อแต่ละวันก็แตกต่างกันเนาะในระยะผ่านมาอากาศก็รู้สึกว่าตอนบ่ายเนาะอากาศจะร้อนขึ้นอีกเติมและก็จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยพร้อมกับมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นทางเขตแขวงภาคเหนือเติมอีกและก็จะมีฝนตกพร้อมเนาะส่วนว่าทางหลวงน้ำทาบ่อแก้วบ่อจังซี่เนาะอุดมไซหลวงพ่อบางและไซยบุรีอากาศก็จะเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและก็จะมีฝนตกดังนั้นแหละสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือการขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะระมัดระวังเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสกลฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับบ่อตุ้ยอยู่ทางบ้านตันมีไซให้กับเมเซอยู่ทางบ้านนาเซียวมิตรรายการอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮาเนาะให้กับไอ้ถนอมอยู่ทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกาโชคดี

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พอค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่หักเพลงการดำรงชีวิตของคนเฮาเนาะมันก็ต่างกันบางคนก็พบความยุ่งยากแด่บางคนก็มีความสะดวกสบายน้อยหลายต่างกันแต่ยกปัญหาที่ขึ้นมานี้คือความยุ่งยากการที่ใส่ใจเนาะก็ต้องคำนึงถึงการประหยัดหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบฟุ่มเฟือยและพยายามหารายได้ที่ปลอดใสขาวสะอาดตื้มแต่เมื่อเว้าถึงการประหยัดใส่ประหยัดจ่ายเนาะหลายคนก็โอ้ยประสบพบพอเพิ่นว่าก็ประหยัดอยู่แต่ว่าทุกมื้อนี้ข้าวยากมากแพงรายหับผัดน้อยต่ำแต่ว่ารายจ่ายนี่อันใดก็สูงขึ้นปัญหาแนวนี้ทุกคนเฮาเนาะก็ต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่หั่นแหละเนาะในเมื่อเฮาบ่มีเฮาก็ต้องประหยัดใส่ประหยัดจ่ายหลีกเลี่ยงการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้บุญสินกินทานก็หลายพอยกเว้นได้เนาะบ่อนใดที่ว่าเฮาไปได้ก็ไปบ่อนใดที่ว่าเฮาไปบ่ได้เฮาก็บ่ไปก็ตามกำลังสภาพเศรษฐกิจของเฮาหั่นแหละนั่นก็คือการประหยัดเนาะหลีกเลี่ยงที่ว่าการสร้างสรรค์ซุ่มแซวหารายได้เพิ่มอันใดที่ว่าเฮาพอเฮ็ดได้พอสร้างได้เนาะเฮาก็สร้างเอาโดยเฉพาะอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของเฮามีเนื้อที่ดินเป้าว่างบ่เอาหลายสิก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้แต่งอยู่ครัวกินถ้าว่าเนื้อที่น้อยเฮาพอปลูกหอมใส่กระถางบ่ใส่แก๊สใส่อ่างใส่โฟมอันใดเฮาก็ปลูกเนาะพอได้เด็ดเซาเด็ดแรงหั่นแหละแก้ไขเศรษฐกิจเฮาเนาะประหยัดไปเพิ่นว่าถ้าว่าเฮาปลูกเฮาได้ใส่ใจในครอบในครัวเฮาแทนที่ว่ามื้อนึงเฮาสิได้ไปซื้อผักหอมจังซี่ 5,000 10,000 เฮาก็เก็บของเฮามาเนาะมันก็ประหยัดไปแล้วในจำนวนเงินที่เฮาจะไปซื้อผักซื้อหอมแบบนี้เนาะซอยๆกันประหยัดถึงว่าบ่ได้ประหยัดหลายประหยัดน้อยๆก็ยังดีกว่าที่ว่าเฮาบ่มีการประหยัดเลยเอาใจใส่เฮ็ดให้เฮาอยู่แบบพอเพียงได้สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกุมตนเองและเพิ่งตนเองเพื่อเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสะกอน

0: เงินคำของเครื่องใส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมใส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
1: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะ

อันมาในระยะนี้เนาะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนเนาะท่านผู้ฟังบอกว่าจะไปมาทางใดขอให้ระมัดระวังที่สำคัญก็คือเรื่องการเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพราะว่าเว้ากันทุกมือเนาะเว้ากันเป็นประจำประจำทุกๆรายการที่ว่าโฆษกเว้าก็ย้อนความเป็นห่วงเป็นใยเนาะเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้เว้าทุกมืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกมือเนาะและกระนับมือหายแหงพร้อมคือเขาได้ยินข่าวในผ่านมาเลยเนาะรถต่ำกันซ่อน3คัน4คันก็ถือว่าอุบัติเหตุเกิดจากที่ว่านักขับขี่นี่บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเส้นทางจะมีเส้นทางขึ้นเส้นทางลงแต่ว่านักขับขี่นี่ก็บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติเนาะอาจจะขี่สวนทางมาก็เหตุให้เกิดอุบัติเหตุเนาะมีรถนี่ต่ำกันหลายและก็สร้างความที่ว่าสับสนให้แก่การสัญจรผู้คนใช้รถใช้ถนนเฮ็ดให้รถแออัดรถนี่ติดขัดเนาะและก็มีหลายเขตหลายท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องเฮาเมื่อเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุนี่มีหลายแต่ละมือแต่ละวันในเส้นทางบ่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างเขตต่างแขวงเนาะแต่ละครั้งต้องมีการเสียชีวิตมีพาหนะเปเพมีผู้ที่ว่าได้รับบาดเจ็บบ่อยากให้เกิดกับผู้ใดบ่อยากให้เกิดกับครอบครัวใดดังนั้นจึงได้มาเว้ามาว่าให้ทุกคนเฮามีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาเนาะถ้าว่ารถหลายเฮาก็บ่ควรสิว่าขี่ส่วงเสงกันหรือว่าแย่กันไปบืนกันไปเฮาต้องค่อยๆให้ทางนี้ไปแล้วละทางนี้ก็ไปเนาะถึงว่าเฮาสิมีความเฝ้าฟังเพียงใดก็ตามเฮาก็ต้องให้มีสติเนาะการที่ว่าเฮาเฝ้าเฮาฟังเฮาขาดสติเฮาม่นไปแซงไปแล้วรถทางนั้นก็ม่นมาแซงมาจังซี่เนาะก็ไปฆ่ากันอยู่3แยกหรือว่า4แยกอยู่กลางถนนหนทางทุกคนก็ไปบ่ได้ยิ่งเฮ็ดให้สักซาตื่มอีกคือคำสุภาษิตเพิ่นว่าอยากไวให้ขานอยากนานให้แล่นฉะนั้นขอให้ทุกคนเฮาในการใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความมีสติให้หลายขึ้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหดดันในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

เวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เนาะการเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังหลายเรื่องหลายราวมาเว้ามาว่าความเป็นห่วงเป็นใยในการใช้รถใช้ถนนเนาะระยะท้ายของรายการนี้ก็เว้ากันตื่มอีกกับปัญหาป้องกันอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนาะข่าวๆหลายคนก็ฮู้หลายคนก็เห็นเนาะเกิดขึ้นแต่ละมื้อแต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถือว่าเกิดด้วยความที่ว่าประมาทบางครั้งเนาะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เกิดจากที่ว่าเครื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ในเฮือนในซานของเฮาเครื่องใช้ไฟฟ้าจังซี่เนาะมันหมดอายุการใช้งานเบาะหรือว่ามันเก่ามันแก่มันเปื้อนมันเพเนาะมันก็เกิดขึ้นได้ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรดังนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสตินำกันเด้อเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะอันใดที่ว่ามันควรเปลี่ยนท้ายออกแล้วก็ต้องเปลี่ยนท้ายออกซะเนาะหรือว่าการที่เฮาใส่ฟืนใส่ไฟบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟฟ้าบ่หรือว่าหม้อต้มน้ำร้อนเตารีดหรือว่าอันใดต่างๆเนาะขอให้มีสติถ้าว่าเฮาเฮ็ดแล้วจะไปเบียกงานอันอื่นเนาะก็ต้องทอดปลั๊กเสียบหรือว่างับสวิกไฟไว้อย่างคักแน่กวดกะก่อนจะออกเหือนออกซานไปเวียกงานนั่นอื่นหรือว่าเวลาที่ว่าเฮาใส่แล้วแต่งกลิ่นแล้วเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาอัคคีภัยเป็นห่วงเป็นใยอีพ่ออีแม่เฮาเวลามื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการและท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แมนวันพฤหัสแฮม4ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่4เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักรักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทราเช้า2โมงรายการล้าตีเสียงเพลงเช้า3โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

เงินคำนี่ไก่เจ้าคือเขางัวป่ากันขอดีจึงได้ขอให้พัดแลนสนแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หากแพงทุกท่านรายการล้มตัวทิศหับปรุนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยรายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมงหา6โมงบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเอามาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพฤหัสเลยเด้เป็นวันพฤหัสแถม4ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่4เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026เป็นไรเดือนมิถุนาผ่านมาได้4มื้อแล้วก็คิดว่าแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นประชาชนทุกหมู่เหล่าก็คงจะสืบต่อในการปลูกต้นไม้อยู่ตามหัวให้ไปหน้าตามหัวตามสวนตามบอนที่ทางการกำหนดไว้ให้ได้หลายเท่าที่จะละได้เพื่อเพิ่มการปกคลุมเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้สีเขียวให้ปกคลุมเนื้อที่ทั่วประเทศคาดหมายเพิ่นแม่นให้ได้ถึง 70% พุ่นได้ให้ป่าไม้ปกคลุมเด้อันนี้พวกเขาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นต้องสืบต่อเด้อรวมทั้งภาครัฐและเอกชนนั่นแหละจงช่วยกันปลูกไม้ให้เป็นป่าปลูกแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่ในการบูรพรักษาเช่นเดียวกันถ้าว่าปลูกลงไปบ่ใจใส่บูรพรักษาต้นไม้ที่พวกเขาปลูกลงไปถึงนอนที่ภาครัฐบาลได้สุ่มใส่นั้นก็จะเสียไปโดยบ่มีประโยชน์พวกเขาต้องเอาใจใส่ในการบูรพรักษาให้ต้นไม้ที่พวกเขาปลูกลงไปนะให้มันเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นมากลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตสามารถปกคลุมเพิ่มเนื้อที่สีเขียวปกคลุมเนื้อที่ทั่วประเทศเราเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสังคมเนาะเพราะว่าสภาพแวดล้อมในทุกมื้อนี่อยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นกระทึกทำลายอย่างหลวงหลายทำลายด้วยการตัดไม้ทำลายป่าทำลายด้วยการก่อสร้างขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติขุดดินฟันไม้อย่างสิ่งนี้นะก็เห็นในสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกลงมาตกแห้งตกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลเกิดน้ำท่วมน้ำไหลน้ำสุน้ำทังสร้างความเสียหายแก่ประชาชนเราเป็นจำนวนหลากหลายนะพวกเราต้องหวนคืนว่าโอ้แต่กี้แต่ก่อนป่าไม้ปกคลุมจำนวนหลายเนื้อที่ที่ป่าไม้ปกคลุมการพัฒนาบ่ทันหลายการขุดค้นบ่ทันมีหลายฝนตกลงมากระตุกต่ำฤดูกาลของมันบ่มีดอกอัมพีน้ำท่วมไหลน้ำท่วมน้ำไหลสุทางเข้ามาบอนที่บ่เคยท่วมก็ท่วมอันนี้พวกเราต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมคำนึงถึงการดำรงชีวิตของประชาชนเราเนาะจงพร้อมกันปลูกไม้ให้เป็นป่าเคียงคู่กันนั้นก็จะลืมเอาใจใส่ในการปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรานี่แหละให้มีความสงบสุขเป็นปกติกำจัดปรากฏการณ์ยอทอดต่างๆจะเป็นทางด้านยาเสพติดและอื่นๆให้หมดไปอยากให้หมดไปแม้นอาศัยทุกคนในสังคมต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันเห็นปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บ่อนใดให้หีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นให้เพิ่นได้ไปสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวที่นะเพื่อบ่ให้มันขยายตัวเป็นบริเวณกว้างมันขยายตัวขึ้นมากระสร้างความยุ่งยากทรัพย์สินให้แก่สังคมมาแหละเป็นต้นว่ายาเสพติดยาบ้ายาอีอย่างสิ่งนี้ปุ่มเป้านะปุ่มเป้าผสมสารผิดเนี่ยนะสารเสพติดเนี่ยนะอันนี้พวกเขากระจุงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้กลายเป็นของทั่วปวงชนของทั่วปวงชนโมทุกคนนั่นแหละเป็นหัวเป็นตาช่วยกันรวมทั้งแก๊งสแกมเมอร์นั่นแหละเห็นปรากฏการณ์บ่ดีอยู่บ่ใดให้หีบฮ้อนรายงานเพิ่นว่าเรื่องสแกมเมอร์แล้วพวกเขาจงมีสติเด้อในการรับโทรศัพท์จึงจะบ่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพก็จะโทรเข้ามาดอกมีหลายรูปการได้หลายกรณีรูปแบบใหม่ๆตลอดโทรเข้ามาโอ้ยโทรศัพท์ของเจ้า
หมดกำหนดการใช้งานเลยเด้อไปลงทะเบียนเด้อหรือว่าสอกหาข้อมูลจากเฮาจังซี่นี่ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารบ่หรืออื่นๆท่านได้รับของขวัญเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้บ่ฝากมาแต่บ่ทันบ่นี้ต้องได้เสียเงินเท่านั้นเดี๋ยวนี้อย่าไปหลงเชื่อพวกเขาจะไปหลงเชื่อเด็ดขาดอาจจะตกเข้าสู่กระบวนการเป็นเหยื่อของกระบวนการมิจฉาชีพเป็นได้ท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะได้ยินข่าวเลยเนาะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องคนติดถ้ำอยู่ทั้งเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์นั้นซึ่งว่าพวกละเริ่มแต่วันที่19พวกละเป็นต้นมาวันที่20เป็นต้นมา20เดือนแล้วพุ่นนะด้วยการไปซอกอยู่หากินนี่แหละกะพาให้ติดอยู่ในถ้ำย้อนฝนตกว่าซั่นซะอัดหูทางเข้าดิออกมาบ่ได้ก็เดือดฮ้อนฮอดพรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เอาใจใส่เพิ่นบ่ได้นิ่งดูดายดอกเพิ่นก็เอาใจใส่ในการช่วยเหลือประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆกู้ภัยจากภายในและต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือจนสามารถนำออกมาได้5คนเข้าไปทั้งหมดนั่น7คนเด้ตามข่าวมัน7คนแม่นบ่ทันผู้ฟังออกมาได้แล้วเดี๋ยวนี้นี่5คนยังเหลืออีก2คนเพิ่นกำลังค้นคั่วเพิ่นกำลังสืบต่อค้นหาอยู่เพิ่นบ่ปะทิ่มดอกพอเห็นได้ก็ช่วยเนาะอันนี้พวกเขาจงเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานกู้ภัยอยู่ทางภาคสนามพอช่วยได้นะใดก็ช่วยช่วยกำลังจิตกำลังใจส่งไปให้เพิ่นทุกภาคส่วนนั่นแหละทุกคนทุกภาคส่วนที่ประจำอยู่ภาคสนามในการกอบกู้ช่วยเหลือผู้ติดขังอยู่ในถ้ำขอบใจเนาะขอบใจนำพวกท่านทุกคนที่ได้เอาใจใส่ช่วยเหลือประชาชนลาวที่ติดขังอยู่ในถ้ำออกมาได้อย่างปลอดภัยถึง7คนแล้วอีก2คนก็ยังสืบต่อในการค้นหาอยู่อันนี้ก็เป็นคติเตือนใจหนึ่งในการซอกอยู่หากินเขาทำเขาหูให้มีสติระมัดระวังอย่าไปเสี่ยงถ้าบ่จำเป็นนะรายการล้มทุทิศมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีข่าวมีเพลงมีล้ำมาเปิดให้ท่านฟังแหละลืมต้นกับฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระดับต่อไป

อ๋อหลังจากฟังเพลงจากทางรายการแล้ววันนี้ก็มาติดตามข่าวที่จะนำเสนอทันเนาะข่าวนี้แม่นเว้าถึงประธานประเทศพร้อมภรรยาได้ร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่โรงเรียนปฐมบ้านเวียงคำเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งวันนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้อยู่ที่โรงเรียนปฐมเวียงคำบ้านเวียงคำเมืองสีโคตบองโดยการเข้าร่วมของท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศพร้อมภรรยามีการนำพรรครัฐพนักงานครูอาจารย์ตลอดฮอดน้องน้อยเยาวชนนั่นและอนุชนทันวาเข้าร่วมอย่างหลากหลายท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวเพิ่นได้กล่าวว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียงานในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อผันขยายนโยบายแผนพัฒนาและมติของประชุมทั้งเป็นการยั่งยืนถึงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างเสมอต้นเสมอปลายของพรรคของรัฐที่มีต่อเด็กน้อยลาวในการปกป้องเลี้ยงดูส่งเสริมและพัฒนาพร้อมทั้งศึกษาอบรมค้นหุนสืบทอดให้กลายเป็นพลเมืองดีของชาติกลายเป็นกำลังแห้งที่แข็งแกร่งในแก่พรรคทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วสังคมยกสูงความรับผิดชอบสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสกัดกั้นปรากฏการณ์ยุทธ์โดยเฉพาะแม่นปัญหาสุขภาพสิ่งเสพติดการศึกษาเคียงคู่กับการฝึกฝนล้อมแนวคิดหักชาติคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและสร้างจิตสำนึกให้หักธรรมชาติผ่านกระบวนการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเวียงงานการสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอนุชนก็แม่นได้เอาใจใส่ปรับปรุงนิติกรรมสำคัญเป็นต้นแม่นกฎหมายว่าด้วยเยาวชนลาวกฎระเบียบการจัดตั้งเยาวชนทันวาปรับปรุงคู่มือขอแข่งขัน 3D 4ฮู้พร้อมทั้งสำเร็จการจัดงานพบปะตั้งค่ายเยาวชนทันวาทั่วประเทศครั้งที่6อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลนี้ศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวก็ได้กะเกียมบรรดากิจกรรมปิ่นอ้อมหลายอย่างเป็นต้นกับแม่นกระบวนการร่วมกันปลูกต้นไม้การมอบอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กน้อยและพิเศษแม่นการจัดแข่งขันละครสั้นภายใต้หัวข้อต้านสิ่งเสพติดเพื่อปกป้องเด็กน้อยจากภัยสังคมติดพันกับกิจกรรมถามตอบวิทยาศาสตร์และงานศิลปะวรรณคดีอย่างเบิกบานมวลซื่นนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงข่าวที่ท่านประธานประเทศเพิ่นได้เข้าร่วมการปลูกต้นไม้อยู่โรงเรียนปฐมเวียงคำบ้านเวียงคำเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่1มิถุนายนนี่แหละคงกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินะและข่าวต่อไปถึงอีกข่าวต่อไปก็แม่นประธานประเทศเฮาพร้อมด้วยภรรยาได้เข้าร่วมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติวันที่1มิถุนายนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่ามศนะเพิ่นก็ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อสร้างกระบวนการขนับตอนวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ101ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีโดยมีทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศพร้อมภรรยามีทานทองสลิดมังโนเมกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาทานรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีการนำขันสูงบรรดากระทรวงพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์นักศึกษาเยาวชนเข้าร่วมอยู่ในนี้ท่านเดชสานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเพิ่นได้กล่าวว่าป่าไม้หั่นได้มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมวลมนุษย์ป่าไม้บ่เพียงแต่เป็นปอดของโลกเท่านั้นแต่หากยังเป็นแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าที่สนองน้ำดินที่อุดมสมบูรณ์ชีวนานาพันธุ์อากาศที่สะอาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ไม้ตลอดทั้งเป็นบ่อนสร้างอาชีพ
และรายรับให้ประชาชนลาวบ้านเฮาพรรครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลความหมายอันลึกซึ้งของวันดังกล่าวนี้แม้นการเสื่อมยงระวังอนาคตของชาติกับอนาคตของธรรมชาติการที่เด็กน้อยและเยาวชนซึ่งเปรียบเหมือนดอกไม้ของชาติได้รับการปลูกฝังให้มีจิตใจรักต้นไม้ป่าไม้ตั้งแต่น้อยนั้นก็คือการลงทุนแบบยืนยงเพื่อรักษาคำเกี่ยวของชาติให้ยืนยงตามคำสอนของพระท่านไกรสอนพรหมวิหารการจัดพิธีปลูกต้นไม้ครั้งนี้เพื่อฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีเพื่อระดมกำลังใจของพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ฟื้นฟูป่าและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่นี้ให้มีความสุ่มซื่นเขียวสดใสเพื่อก้าเกียมให้แก่การสร้างอนุสรณ์สถานประธานไก่สอนภูมิหารอยู่ตนะสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งนี้เพื่อเป็นการประกอบส่วนสร้างกระบวนการให้มีบรรยากาศคำนับต้นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งมอซครบรอบ30ปีที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศเฮาโดยทั่วไปแม้นยังเผชิญกับสิ่งท้าทายเป็นต้นแม่นปัญหาการเปลี่ยนแปลงการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้การทางป่าเฮ็ดในไฟไหม้ลำป่าการลักลอบตัดไม้และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งบรรดาแขนงต่างๆของรัฐจะต้องได้ห่วมแหงห่วมใจกันอย่างจริงจังและเหียบด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และนำใช้ทรัพยากรป่าไม้แบบยืนยงพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกสู่สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีวิสัยทัศน์ว่ากลายเป็นศูนย์การศึกษาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตรฐานภาคพื้นและสากลปัจจุบันอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมี13คณะวิชา2สถาบันมีพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมด 1,432 ท่านนักศึกษา 14,564 คนมีหลักสูตรทั้งหมด263หลักสูตรในนั้นหลักสูตรปริญญาเอก14หลักสูตรปริญญาโท74หลักสูตรและมีหลักสูตรนานาชาติ4หลักสูตรปี2016นี้เป็นปีครบรอบ30ปีของการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติฉะนั้นจึงได้กาเกียมจัดงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่บรรดาคณะวิชาและสถาบันพร้อมหัวแม่งวมใจกันจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งกิจกรรมวิสาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรจังเป็นกระบวนฟื้นฟื้นจากนั้นหันท่านประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาก็ได้เกียรตินำพาปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลให้พิธีในครั้งนี้ฮะนอกจากไปร่วมปลูกต้นไม้อยู่โรงเรียนปฐมเวียงคำบ้านเวียงคำเมืองสีโคตบองแล้วท่านประธานประเทศพร้อมภรรยาก็ได้มาร่วมเป็นพิธีห่วมพิธีปลูกต้นไม้อยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเต็มอีกในมือเดียวกันนั้นและนอกจากประธานประเทศแล้วท่านผู้ฟังนายหยกเลิ้นตีก็ได้เข้าห่วมพิธีปลูกต้นไม้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงเลยในมือเดียวกันนี่แหละก็คือวันที่1มิถุนายนนี้อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงเปิ้นก็ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ100กับ1ปีภายใต้คำขวัญสายใหญ่ลาวจีนปลูกต้นไม้เพื่อเสื่อมสายพัวพันธุ์โดยการเข้าร่วมของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยามีท่านบัวคงน้ำวงรัฐมนตรีหัวหน้าห้องอาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านธนงไสขุดไปทุนห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางพรวันอุทวงศ์ห้องรัฐมนตรีห้องประธานทั้งเป็นผู้ประจำการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนท่านโพคำไสยศรห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องและกิจกรรมในครั้งนี้
ได้ประกอบส่วนเข้าในการเฉลิมฉลองปีมิตรภาพลาวจีนในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์พันธุ์การทูตลาวจีนและยังเป็นการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีและวันสิ่งแวดล้อมสากลครบรอบ53ปีที่จะมาถึงในมื้ออื่นมื้อฮือนี่แหละนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการร่วมกันปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตสีเขียวเพื่อคนหุ่นปัจจุบันและหุ่นต่อไปต้นไม้ที่เพิ่นนำไปปลูกอยู่ภายในเขตโครงการครั้งนี้นี่แม่นต้นสามสาขนาดใหญ่จำนวน10ต้นทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสภาพแวดล้อมที่สดใสและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงให้เป็นเขตตัวแบบของการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข่าวทั้งหมดก็แม่นเว้าถึงท่านประธานประเทศและท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้เข้าร่วมการปลูกต้นไม้สำหรับประธานประเทศก็แม่นเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้อยู่โรงเรียนปฐมเวียงคำบ้านเวียงคำเมืองศรีโคตบองและอยู่มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงภายใต้คำขวัญภายใต้คำขวัญสายใหญ่ลาวจีนปลูกต้นไม้เพื่อเสื่อมสายพัวพันอยู่เขตอื่นๆก็คงมีการปลูกเส้นเดียวกันเนาะการนำกันสูงของแต่ละเขตแต่ละแควงแต่ละท้องถิ่นก็ได้เข้าร่วมเป็นในพิธีปลูกต้นไม้อยู่ในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นกระบวนที่กว้างขวางเส้นเดียวกันเติมอีกข่าวนึงจึงคอยฟังเพลงจากทางรายการข่าวนี้แม้นว่าถึงผลของผสมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาวันที่18เดือนพฤษภาที่ผ่านมาอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำผาพิมสอนห้องรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม2566ว่ากองประชุมหั่นได้ดำเนินไปในวันที่27และ28เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทั้งไก่เพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพผลเด่นประจำเดือนพฤษภาและวางทิศทางแผนการจุดสุ่มในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งกองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาลือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน3วาระสำคัญคือวาระที่1นั้นก็ได้รายงานสภาพที่พ้นเด่นและเวียงงานจุดสุ่มเหียบด่วนจำนวน1คือ1การปฏิบัติเวียงงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนาของรัฐบาลและทิศพันขยายผลกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12 2สภาพพ้นเด่นภาคพื้นและสากลเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเวียกเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะที่ผ่านมา 3. แผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศ 4. การก้าเกี่ยมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะดำเนินไประหว่างวันที่22หา26มิถุนายนนี้ฮะสภาพป่าตายอยู่น้ำเซโดนเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักในนั้นต่อการสรุปรายงานผลเด่นประจำเดือนพฤษภากองประชุมได้ตีราคาถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเคียงห้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะเวนแนวกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจโลกมีความยุ่งยาก
อยู่แล้วนั้นสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตึมรวมถึงอยู่ประเทศลาวของพวกเขาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียงานชุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สุ่มใส่ความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชน7คนที่ติดข้างอยู่ในถ้ำในถ้ำผาบ้านผาไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแห่ธาตุตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดหมายความว่าให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพระบางไซยบุรีเวียงจันทน์สวรรคเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพานาขนจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทั้งกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการได้มั่งกลุ่มเป้าหมายแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศพร้อมทั้งได้ดำเนินคดีตามกฎหมายสามารถแก้ไขและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สังคมได้ชมไส้ในทั่วประเทศความอัตราส่วนสูงขึ้นจัดเก็บและหับเข้างบประมาณได้40ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายปฏิบัติได้สหส่วนห้อยของแผนการปีสะสมคังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าหลายกว่า5เดือนได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่13ทั้ง13เหนือ13ใต้เลขที่9เลขที่12และปรับปรุงสนามบินปากเสและการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินพงศาลีก็มีความคืบหน้าดีสำเร็จการสอบเสียงนักเรียนสั้นประถมในขอบเขตทั่วประเทศได้เอาใจใส่เวียงงานโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวติดพันกับการเผยแพร่วัฒนธรรมสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในเดือนได้เกือบ 500,000 คนได้เพิ่มความเอาใจใส่เฝ้าระวังพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกในคนได้เอาใจใส่ในการเคลื่อนไหวต่างประเทศอย่างมีไหวพริบโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมกองประชุมสากลต่างๆได้ติดตามและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนขั้นสูงของต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ในลาวของพวกเขาเคียงคู่กับผลสําเร็จคราวนั้นก็ยังมีเวียกงานจํานวนนึงที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์การปล้นจี้ชิงทรัพย์และการสร้างความสงบอยู่ภายในสังคมปัญหากันสนองไฟฟ้าหมายถึงไฟตกไฟฟ้าดับและการสนองน้ำประปาบ่เพียงพอความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิวัติทิศซี่น้ำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงรางพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข่าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้แข็งแรงรวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลให้กว้างขวางเขาหลบปฏิบัติระเบียบการกฎหมายและอื่นสำหรับแผนเวียงงานชุดสุ่มในเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลจะต้องได้สืบต่อสุ่มใส่ผันขยายและจะตั้งปฏิวัติมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่2ของพรรคมติไว้ด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่2026หา2030ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026ที่สภาแห่งชาติหับห้องตามมติ177ทับสพสและสืบต่อจัดตั้งปฏิวัติบรรณาคาดหมายต่างๆในมติของสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาลในนี้ให้เอาใจใส่บางเวียกจำนวนหนึ่งคือสืบต่อจัดตั้งปฏิวัติเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนห้อมด้านโดยสุ่มใส่หักษาความสงบตามแล้วชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยุทธ์ทั้งสังคมต่างๆเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุ้นจี้ขี่ลักงัดแงะปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นให้ลดหน่อยถอยลงคุ้มครองสถาบันสถานที่บันเทิงสถานที่บริการและสถานที่พักเช้าต่างๆที่มีคนต่างประเทศมาเช้าให้ดำเนินถูกต้องตามระเบียบกฎหมายสุ่มใส่ก้าเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2026
กรมประชุมห่วมระวังคณะประจำสภาแห่งชาติและคณะรัฐบาลกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10สุ่มใส่จะตั้งพันขยายติดสีน้ำของท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกองประชุมรัฐบาลครั้งปฐมมลึกสุดที่10ก็คือติดสีน้ำกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูงให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติการศูนย์กลางและท้องถิ่นสืบต่อติดตามและก้าเกียมหับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างทั้งทันสืบต่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำผาอยู่บ้านผาไซเมืองลงแจ้งแขวงไซสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์หีบม่อนค้นคั่วหูบการย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งขั้นต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมสุ่มใส่การเก็บแรงหับงบประมาณจากแรงแรงหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนโดยการสุ่มใส่การหันเป็นทันสมัยให้แข็งแกร่งและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นให้ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อดัดสมเงินตราต่างประเทศให้สามารถรับประกันการสนองเงินตราต่างประเทศให้การสำหรับการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟพร้อมทางค้นคั่วมาตรการสนับสนุนด้านการเงินให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสืบต่อจัดตั้ง6มาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟอย่างเข้มงวดและสมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องหีบห้อนกำหนดจุดและออกแบบสร้างน้ำมันเสื้อไฟอยู่บรรดาแขวงให้สำเร็จตามแผนการให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่สีน้ำภายในเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มทวีความเอาใจใส่การเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและการก้าเกียมให้แก้การผลิตฤดูฝนการฟื้นฟูซ่อมแปลงโครงการชลประทานซ่อมแปลงและอนามัยคลองเหมืองอ่างเก็บน้ำและก้าเกียมจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นทั้งเอาใจใส่ที่ตามเฝ้าระวังต้านสกัดกั้นและป้องกันโดยการค้าเกี่ยมวิชาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ยากันพยาธิและยาปิ้นปวดสัตว์เพื่อพร้อมตอบโต้การระบาดของพยาธิสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้บรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการค้าเกี่ยมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลภายใต้คำขวัญห่วมแห้งห่วมใจปลูกต้นไม้ให้ได้1ต้นต่อคนต่อปีให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา4นำมหาวิทยาลัยแห่งชาติก้าเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก้การน้ำขันสูงเพื่อเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้และพบปะนักเรียนนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและนครหลวงจันทน์ก้าเกี่ยมปลูกต้นไม้อยู่สวนเจ้าอนุวงศ์ให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งหีบห้อนปรับปรุงแผนผังเมืองของนครหลวงจันทน์ระยะที่3สุขยู่บริษัททางรถไฟลาวจีนให้การร่วมมือกับแขนงการเงินเพื่อเข้าไปติดตั้งระบบเก็บค่าสักพิเศษการขนส่งแห่ธาตุพร้อมนั้นก็ให้ก้าเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเพื่อซ่อมแปลงทางในฤดูฝนโดยเฉพาะเส้นทางหลวงแขวงหาแขวงบ่ให้มีเส้นทางขาดให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินสี่นำคณะสี่นำระดับชาติการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศหีบห้อนกวดกาคืนความถูกต้องตัวเลขต่างๆของการสำรวจพลเมืองครั้งที่5ปี2025ให้สำเร็จโดยไวกระทรวงสาธารณสุขเอาใจใส่ติดตามและวางมาตรการป้องกันแก้ไขการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลโดยสร้างแผนรับมือแต่หัวที่สร้างระบบรายงานการระบาดเป็นระบบและให้โรงเรียนรับประกันสั่งยามีเพียงพอโดยเฉพาะวัคซีนและยาปิ้นปัวพยาธิทั้งติดตามสุขยู่และประเมินคืนเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาสุขภาพขั้นต้นเป็นต้นแม่นน้ำสะอาดวิทยบ้านสุขอนามัยและบ้านสาธารณสุขแบบเย็นยงสุ่มใส่แก้ไขบรรดาข้อเสนอของบรรดาแขวงให้แต่ละภาคส่วนกวดกาคืนบรรดาเอกสารทั้งการที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตนที่ได้เซ็นยั่งยืนจากนายบ้านในเมื่อก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการต่างๆ
ให้คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนการส่วนกลางสนองข้อมูลผลการประเมินบรรดาโครงการขุดค้นบ่อแฮให้บรรดาแขวงเพื่อให้แขวงสะดวกในการติดตามสุกยู่ให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีประสานสมทบกับแขวงอัตปือและแขวงจำปาสักเพื่อลงสำรวจเขตแดนเสื่อมต่อให้ละเอียดจะแจ้งและมีความชัดเจนให้กระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่40/ย.ลงวันที่13เดือนมีนา2006โดยเฉพาะการพัดเพียนกันมาประจำการมีด้านดีด้านอ่อนและควรจะสืบต่อแนวใดสังรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทิศสีน้ำของรัฐบาลตามที่ได้ระบุในมติคำสั่งแจ้งการต่างแล้วและงานแห่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีรับทราบก่อนการดำเนินกองประชุมรัฐบาลแต่ละเดือนสุมใส่จัดตั้งพันขยายผลกองประชุมต่างๆผลการเคลื่อนไหวเวียงงานต่างประเทศของการนำผลักรัดแผนหัวมือสองฝ่ายกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และขอบการหัวมือหลายฝ่ายในอนุภาคพื้นให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นกาเกี่ยมต้นรับการเดินทางเยี่ยมยามลาวของการนำกันสูงต่างประเทศกาเกี่ยมให้แก้การนำกันสูงพักและรัดเดินทางไปเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจเยี่ยมยามทั้งการและการร่วมของประชุมสำคัญต่างๆอยู่ต่างประเทศในเดือนมิถุนาส่วนบรรดาบทรายงานเป็นต้นแม่นสภาพที่พ้นเด่นภาคพื้นและสากลเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บอาวุธและวัตถุระเบิดในยะที่ผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก4+5+4+3เป็น6+3+3และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศ 3. การเกี่ยมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกลุ่มประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่2กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่90ครั้งที่89และกองประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องแต่วันที่22หาวันที่26มิถุนายนนี้ 4. สภาพป่าตายอยู่น้ำเสดนเมืองสนสมบูรณ์แขวงจำปาสักกองประชุมได้4นำภาคส่วนเกี่ยวข้องไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลโดยเฉพาะการกำหนดทิศทางแผนการบรรดาคาดหมายมาตรการก็คือแผนเวียงงานชุดสุ่มในต่อหน้าให้ละเอียดจะแจ้งครบถ้วนแท้ตัวจริงลงลึกกล้าเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆให้รับประกันผลสำเร็จมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหลีกเลี่ยงปัญหาย่อท่อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นผ่านมาบ่ให้เกิดขึ้นตึมอีกส่วนกองประชุมวาระที่2นั้นก็ได้รายงานสภาพการโดยรวมการบรรจุรัฐกรปี2025และแผนการความต้องการตัวเลขรัฐกรใหม่ในปี2026ของบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากับกระทรวงองค์การจัดตั้งภาคส่วนกลางและสังสารองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นกองประชุมเห็นดีรับรองเอาตัวเลขรัฐกรในปี2026และมอบให้ภาคส่วนที่เกี่ยวของค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดแบ่งตัวเลขรัฐกรปี2026ให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงแล้วจึงนำเสนอขั้นถึงพิจารณาตามระเบียบการส่วนวาระที่3วาระสุดท้ายกองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห้างนิติกรรมจำนวน3ฉบับคือห้างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐห้างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและห้างกฎหมายห้างดำรัฐว่าด้วยการเช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐกองประชุมได้ชี้นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห้างนิติกรรมดังกล่าวนั้นไปปรับปรุงตึมบางด้านเป็นต้นการจัดเลี้ยงเนื่องในและโครงสร้างนิติกรรมการกำหนดจุดประสงค์การอธิบายคำศัพท์การกำหนดข้อห้ามการกำหนดเนื่องในเวียงงานโฆษณาปลุกระดมและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเฮ็ดให้บรรดานิติกรรมมีเนื่องในครบถ้วน

เวลาสำเร็จสัจจินสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละกระแสการให้แข็งแรงและได้รับผลดีฮะว่านั้นก็มันข่าวนั้นก็แม่นเว้าถึงบทสรุปผลได้รับผลสำเร็จของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนาซึ่งเพิ่นได้กำหนดหลายอย่างที่ผัวพันกับการดำรงชีวิตเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนเฮานี่แหละก็คือการรักษาสภาพแวดล้อมและอื่นอีกหลายอย่างเนาะมาฟังเพลงจากทางรายการพวกเฮาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจากนั้นจึงฟังข่าวในระยะต่อไป

ท่านผู้ฟังที่หากแพงมาเบิ่งเวลาในรายการสำหรับวันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วอยู่ในสุดท้ายแล้วจะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวเต็มอีกข่าวนี้แม่นเว้าถึงวันที่19เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ฮาวงแฮมจิ้งหลานเมืองละแขวงยุนน่านสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิ้นได้จัดกล่องผสมพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานต้นปี2026ด่านกวดค้นเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนบ่อหานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกองบัญชาการ3แขวงภาคเหนือของลาวคือกองบัญชาการปคสแขวงพงสาลีแขวงหลวงลำทาและแขวงอุดมไส่ซึ่งอยู่ในกองประชุมนี่ได้พร้อมกันทบทวนคืนสภาพการร่วมมือกันปกป้องรักษาชายแดนในระยะที่ผ่านมาเป็นต้นการร่วมมือกันในการปฏิบัติกฎหมายร่วมลาดตระเวนตามชายแดนในการแก้ไขปัญหาสภาพข้ามแดนผิดกฎหมายค่าขายเถื่อนค่าขายยาเสพติดตามชายแดนได้ค้นคว้าตีราคาหาวิธีการแก้ไขปัญหาคนอุบายและรูปการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบ่ดีที่มีตัวลาวจีนโดยเฉพาะแม่นเป้าหมายนักสืบสอดแนมผู้ก่อการให้ที่เข้ามาโฆษณาใส่ให้ป้ายสีผู้นำพรรครัฐและพร้อมกันเอาใจใส่ในเรื่องงานประสานสมทบกำแนนสภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสุขยุ่งอำนวยความสะดวกก่อสร้างพื้นฐานของรางขอบเขตชายแดนทั้งสองฝ่ายเพิ่มทวีการหัวมือสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอาชญากรรมประเภทต่างๆให้สอดคล้องตามหลักวีซ่าการวีซ่าเฉพาะและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทั้งสองประเทศเอาใจใส่โฆษณาและศึกษาผมประชาชนบรรดาเผ่าที่อยู่เรียบสองเบื้องชายแดนให้ยกสูงความรู้และปฏิบัติสนธิสัญญาเกี่ยวกับระเบียบการคุ้มครองชายแดนทางบกระหว่างสองประเทศนอกนั้นกองประชุมยังได้ทบทวนคืนและยกให้เห็นเวียงงานประสานสมทบระหว่างด่านกวดค้นเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนบ่อหานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ3กองบัญชาการปคสภาคเหนือของเราปคส3แขวงภาคเหนือของเราที่ได้มีการพัวพันประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการปฏิบัติกฎหมายลาดตระเวนร่วมกันเพื่อรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนของ2ประเทศการพัวพันหัวมือสวยเหลือซึ่งกันและกันบนพื้นฐานจิตใจสามัคคีมิตรภาพและการหัวมือเอาสำหรับข่าวสุดท้ายกระเมนวันที่19เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่านเล็กไหลศรีวิไลและทุนตีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกร่วมกับกรมทางบกกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเหตุเวียกเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เป็นเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์เกี่ยวกับเวียกงานบำรุงรักษาการจัดการหน่วยงานส่อมแปลงทั้งหลวงและการนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการคุ้มครองบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประกันความปลอดภัยในการจราจรทางบกคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับเวียกงานการบำรุงรักษาการจัดการหน่วยงานส่อมแปลงทั้งหลวงการนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการคุ้มครองบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประกันความปลอดภัยการจราจรทางบกประสบการณ์เกี่ยวกับการนำใช้ระบบจราจรอัจฉริยะการนำใช้การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการคุ้มครองและการควบคุมจราจรซึ่งเห็นว่าการจัดตั้งหน่วยงานส่อมแปลงทางหลวงดังกล่าวเห็นว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลและช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐในการก่อสร้างส่อมแปลงเส้นทางและเพื่อเฮ็ดให้การนำใช้เส้นทางได้ยาวนานขึ้นคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายนี่ยังได้ไปเยี่ยมยามศูนย์คุ้มครองระบบจราจรอัจฉริยะและการนำใช้การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการคุ้มครองและควบคุมจราจรของกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามตึมอีกมาฟังเพลงสุดท้ายจากทางรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลาวงผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์พอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนหรือว่าพ่อค้าเช้าขายเช้ากสิกรเช้าผู้องค์แห่งงานของพวกเขาบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้บรรดาท่านพบพ่อแต่สิ่งดีและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันท่านผู้ฟังเข้าสู่แนวในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปนำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแน่มาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเลยเนาะท่ามกลางอากาศบางเขตบางพื้นที่บางมื้อก็มีฝนตกแน่อากาศร้อนอบอ้าวแน่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนำกันเพราะว่าบางคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันเนาะบางครั้งนี้อาจจะเห็นหายหู้สึกอิดเมื่อยบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวฮ้อนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและสำหรับท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางบ่ว่าจะเป็นทั้งขึ้นไปเหนือแดลงไปใต้แน่ต้องกะเกียมแผนกลางเดินทางเอาไว้เนาะโดยเฉพาะก็คือกฎกาทางด้านเทคนิครถทาวาจะเดินทางโดยรถส่วนตัวต้องมีความเกียมพร้อมเนาะผู้ที่เป็นซูเฟอร์รถนี้ก็ต้องได้เกียมพร้อมทางด้านสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงเอาล่ะท่านผู้ฟังต่อต้นรายการนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาสารณะฮู้สิ่งดีๆที่มีประโยชน์นำมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าสนใจยังฮู้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาเฟนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิทสามารถไปเลือกไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเรื่องจากว่าผมจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอบหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณก็หาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช้อนนั่นก็เรียกว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นอ่ะบอกตามั่วบอกตาบอแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปอดสันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปอดสันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปอดสันผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนเนาะก็อาจจะติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz อยู่บางท่านนี่ก็รับฟังผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่าลืมรับฟังไปแล้วก็แจ้งมาได้เติมผลของการรับฟังเป็นได้สัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่ก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำชากาแฟหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวเป็นของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองน้ำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปัวพยาธิต่างๆและมื้อนี้โฆษกอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสาที่ให้คุณประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำสาเป็นประจำท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสาดีที่ให้คุณประโยชน์ท่านผู้ฟังนั่นก็คือสาหมั่งยอสาหมั่งยอนี่เหมาะสำหรับเอ้ยน้องเมยิงเฮาเองเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดหรือว่าประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมมิตรรายการสาหมั่งยอนี่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี่สะดวกดีขึ้นและนอกจากนั้นถามว่าผู้ใดที่มีปัญหาประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมท่านผู้ฟังลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำชาลองเบิ่งเนาะตัวนี้จะช่วยเฮ็ดให้ไหลเลือดได้ดีช่วยเฮ็ดให้ประจำเดือนนี้มาปกตินอกจากนั้นก็ยังบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณมีความผ่องใสน้ำอีกนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีสาเห็ดมื่นปีสาเห็ดมื่นปีนี่สำหรับทานใดที่รู้สึกอิดเมื่อยห่างกายกินข้าวบ่แซ่บแน่บางคนอีกออกกำลังกายแล้วก็คือยังว่าอิดเมื่อยอยู่กินหยังก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับย้อนว่าห่างกายของเฮามีสารพิษในห่างกายก็อาจจะเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีบางครั้งรู้สึกอิดเมื่อยแน่วิ้นหัวแน่กินข้าวบ่แซ่บอดๆแอดๆแน่เนาะมิตรรายการกินหยังก็บ่ซ่วงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำชาท่านผู้ฟังดื่มน้ำชานี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆเนาะโดยเฉพาะก็คือชาเห็ดหมื่นปีหลายคนนี่ก็ดื่มเป็นประจำดื่มตอนเช้าแน่ตอนสวยแน่ก็แล้วแต่เงินไขความสะดวกชาเห็ดหมื่นปีนี้จะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายเมื่อดื่มน้ำชาแล้วสังเกตได้จะมีความแตกต่างก็คือจะเห็นให้เฮานอนหลับดีกินข้าวแซ่บนอกจากนั้นท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆก็คือจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีความผ่องใสนี่ล่ะคุณประโยชน์ดีๆท่านผู้ฟังจากสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้ให้คิดหาทางสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้ามีวางจำหน่ายในห้างค้าทั่วไปหรือว่ามิตรรายการที่หาฟังอยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะ02-588-22-888-583-22แล้วก็83ตัวเด้อท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่ามิตรรายการรับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะหรือว่าท่านใดที่อยากไปเบิ่งสินค้าตัวจริงอยากไปจับจ่ายเลือกสมไส้เบิ่งสินค้าตัวจริงเลยก็มาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีที่สุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลเซนจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปพร้อมด้วยหับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมบัตรทานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจอยากได้สมุนไพรดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระปุกทรงบะเซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปวดพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างและนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำดื่มและก็มีสินค้าหลายกว่า100สนิททันผู้ฟังสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์เอาละทันผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากไปจับจ่ายไปเลือกซื้อไปเบิ่งสินค้าตัวจริงสามารถมาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจะบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้020-55-704-709 55-704-709และอีกหนึ่งเบอร์โทรก็แม่น020-583-2288สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะมีรายการทานใดที่เคยสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวใช้แล้วก็อย่าลืมเด้อมีรายการนำไปบอกต่อเนาะเพื่อมาให้ทุกคนนี่หันมาสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาหลายขึ้นเพื่อจะให้เป็นการกระตุกสุกยิ้วสั่งเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบกันได้ใหม่ในเวลาเก่าเวลาเดิมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับวิไลเงินดีวันไสนายสร้างบันทึกเสียงให้ท่านฟังกันเป็นประจำมีหลายข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศมานำเสนอท่านรับฟังกันเนาะข่าวที่บ้านหลายคนที่ตามกันยังเป็นข่าวเกี่ยวกับการซอกหาคนที่ยังสูญหายติดอยู่ในถ้ำอยู่ทางเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ก็ถือว่ามหอดปัจจุบันก็หลายหน่วยงานมันยังสืบต่อค้นหาอยู่เนาะก็ยังบ่ทันได้สามารถนำออกมาได้เถื่อถือว่ามหอดปัจจุบันก็หลายหน่วยงานมันยังสืบต่อค้นหาอยู่เนาะก็ยังบ่ทันได้สามารถนำออกมาได้เถื่อแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีที่หน่วยกู้ภัยเพิ่นว่ามีสัญญาณในการตอบพับอยู่ในถ้ำมาแล้วว่าก็เจ้ายังมีชีวิตอยู่เนาะอันนี้ก็พอก็ติดตามในมือต่อไปว่าสิเป็นแนวใดว่าจะสามารถสอยออกมาได้ตอนใดและจะหาปลอดภัยคือแนวใดถือว่าทุกหน่วยงานเป็นถือว่าช่วยกันเต็มทีบ่จะเป็นหน่วยงานกู้ภัยลาวกู้ภัยไทยแล้วก็มีต่างประเทศก็มีประเทศจากฝั่งลังแดอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็มีหลายๆประเทศเนาะที่เพิ่นมาสวยพร้อมกับกู้ภัยลาวพวกเขาก็หลายหน่วยงานแล้วก็สหพันธ์มิ่งของเมืองเพิ่นก็ได้สวยไปแต่งอยู่แต่งอาหารการกินว่าซะให้แก่ผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่หั่นก็ขอสมเสื้อทุกหน่วยงานก็แล้วกันพอจะมาเริ่มต้นข่าวที่ท่านธงศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศถือต้นหับการเข้าเยี่ยมคำนับของการนำแขวงเจ้อเจียงในวันที่2มิถุนายนนี้ที่นครหางโจวแขวงเจ้อเจียงสายธงศรีสุริเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายหวังเฮ้ากรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนแขวงเจ้อเจียงพร้อมด้วยคณะในการที่เดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวในการที่เยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ประเทศจีนในระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายนนี้ในโอกาสเดียวกันนี้สายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศธงลุนศรีสุริตก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเยี่ยมยามและทัศนะอยู่นครหางโจวซึ่งเป็นนครที่ได้รับการพัฒนาหอบด้านมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงเจ้อเจียงในครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการโดยย่อให้กันทราบเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวและแขวงเจ้อเจียงซึ่งฝ่ายลาวได้แสดงความซุ่มเซยต่อบรรดามากผลที่แขวงญาติมาได้โดยสมเด็จการจัดตั้งปฏิบัติพันธุ์ขยายบรรดาเนื้อในและคาดใหม่ของกองประชุมใหญ่องค์คณะพักครั้งที่15และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงสองฝ่ายตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพัวพันควมยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นควมสถาปกรรมลาวจีนจีนลาวที่ได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติอย่างแท้จริงว่ารวมบ่เฉพาะแม่นการพัวพันของเมืองระหว่างลาวและแขวงเจ้อเจียงซึ่งภายหลังมีการสร้างตั้งสภาการค้าแขวงเจ้อเจียงอยู่ลาวในปี2013เป็นต้นมาการพัวพันทางด้านการค้าและการลงทุนนับมือนับเพิ่มขึ้นพร้อมด้วยกันนี้สองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อสุขยู่การหัวมือระหว่างบรรดาแขนงการเพื่อคุ้นคุ้นบรรดาท่าแห่งบ่มซ่อนโดยนำใส้เส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อสุขยู่การไปมาหาสู่กันและการสมยงสมจอดกันในหลายรูปแบบและหลายสองทางกว่าเก่าซึ่งฝ่ายลาวได้เสนอให้ฝ่ายจีนสุขยู่ภาคธุรกิจของแขวงเจ้อเจียงให้เข้ามาลงทุนอยู่ลาวหลายขึ้นโดยเฉพาะในแขนงการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินค้าเกษตรกรรมและแขนงการอื่นที่สองฝ่ายมีท่าแห่งในโอกาสนี้สายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศธงลุนศรีสุริตก็ได้เสื้อเสริญสหายหวังเฮ้ากรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนแขวงเจ้อเจียงก็ได้ไปเยี่ยมยามลาวในโอกาสที่ว่าเหมาะสมจะเสื้อไปเยี่ยมยามลาวเนาะในโอกาสเดียวกันนี้สายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ตั้งหน้าให้พรรครัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจต่อพรรครัฐและประชาชนจีนไอ้น้องโดยสปอร์แมนการนำของแขวงเจ้อเจียงต่อการสนับสนุนและช่วยเหลืออันมีผลประโยชน์หลายด้านซึ่งประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ลาวตลอดระยะผ่านมาในขณะเดียวกันสายหวังเฮ้ากรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนแขวงเจ้อเจียงก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับ อันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามจีนในครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการพัวพันธุ์ควมมือยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นควมสถากรรมลาวจีนจีนลาวให้นับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนี้สายวังเฮาก็ได้แสดงความยินดีจะสุกยู่การพัวพันธุ์หัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและด้านอื่นระหว่างแขวงเจ้อเจียงและลาวในตัวหน้าพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาจะเดินทางเยี่ยมยามลาวตามการเสนอของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในเวลาที่เหมาะสมและในวันเดียวกันสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปทัศนะเยี่ยมยามบริษัททางโจหยุนเซินซู่เทคโนโลยีจำกัดและกลุ่มบริษัทอาลีบาบาอีกด้วยบริษัทหางโจยุนเซ่นชูเทคโนโลยีเป็นบริษัทผู้ประกอบการวิสาหกิจเทคโนโลยีสูงระดับชาติที่สุ่มใส่การสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีหูพางหรือห่างกายเอิ้นว่า embodied AI และนำใส่อุตสาหกรรมโดยเน้นใส่การค้นคว้าและการพัฒนาการผลิตการจำหน่ายและการบริการหุ่นยนต์สี่ขาหุ่นยนต์หูพางคนเอิ้นว่า humanoid robotและชิ้นส่วนอะไรต่างๆสำหรับกลุ่มบริษัทอาลีบาบาประกอบมีกลุ่มธุรกิจเล็กมีประกอบมีกลุ่มธุรกิจหลักก็คือกลุ่มอัศนียะด้านคราวและกลุ่มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศจีนกลุ่มธุรกิจดิจิตอลสากลภาคส่วนธุรกิจเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมอื่นๆที่มีความสำคัญติดตามข่าวที่สายพลเอกคำนึงอุทัยไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมกับสหายเซเก้ซุสกี้เอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์รัสเซียประจำลาวและคณะได้ลงขึ้นไปติดตามและสมการจำลองหัดแอบฝึกซ้อมตัวจริงโดยเฉพาะเป็นการสหบในเขตตัวเมืองการหยุดพ้นทางอากาศการนำใส่วัดการนำใส่อาวุธประจำกายของฐานทัพการป้องกันผู้นำขั้นสูงการนำใส่โดรนและการเข้าในการสหบซึ่งนายและพลทหารทั้งสองฝ่ายได้แสดงจำลองรูปแบบการฝึกเข้าตีประสานสมทบซึ่งกันและกันนำใส่อาวุธยุทธวิธีพาหนะที่ทันสมัยเข้าในการสหบสามารถบรรลุมากผลตามแผนการและคาดหมายที่วางไว้และจากนั้นสายรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมคณะก็ได้เข้าร่วมรับฟังการรายงานตีราคาผลการฝึกอบรมฮัดแอบในครั้งนี้ซึ่งสายพันเอกอีวานตาลเยฟผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเขตตะวันออกกองทัพทหารสหพันธ์รัสเซียรายงานในจอภาพที่บันทึกบาท9จำลองเข่าตีโดยยกให้เห็นขีดความสามารถของนายและพลทหารฝ่ายลาวที่ทำการฝึกและก็ทายโทษบทเรียนในการฝึกอบรมและเห็นว่านายและพลทหารกองทัพประชาชนมีความรับรู้ที่ว่องไวมีความเข้าใจและความสามารถในการสหบเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีความเอาใจใส่ในการคุ้นคู่หำเฮียนโดยเฉพาะบรรดาบาท9การนำใส่อาวุธยานพาหนะต่างๆรวมถึงการนำใส่ธาตุระเบิดมิ่นและวิธีการติดตั้งนำใส่ครบถ้วนหูนำใส่ยุทธวิธีในการสู้รบในภูมิประเทศต่างๆโดยเฉพาะในเมืองตึกอาคารซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถของนายและพลทหารกองทัพประชาชนลาวให้มีความสำนึกสำนานมีไหวพริบมีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเข้าทำลายและกระดับศูนย์เป้าหมายอย่างแม่นยำได้ในโอกาสเดียวกันนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวพร้อมคณะก็ได้ร่วมสมกันจัดวางแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายกองทัพสหพันธ์รัสเซียนำมาจัดวางแสดงนำใส่เขาในการฝึกอบรมหัดแอบซ่อมหบตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบลาวรัสเซียลาวรัส2016ในครั้งนี้อีกด้วยไปติดตามข่าวเปิดการนำใส่ระบบภาษีทันสมัยรวมศูนย์เอิ้นว่า Smart Customs พิธีเปิดนำใส่ระบบภาษีทันสมัยรวมศูนย์ได้จัดขึ้นในวันที่1มิถุนายนที่ด่านภาษีสากลทาบกทานาแรงและขัวมิตรภาพโดยการเป็นประธานของทานสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมิทานสุริวัฒน์สุวรรณจุมคำห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทานมนทองวงไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมระบบ Smart Custom ประกอบมีทั้งหมดอยู่19โมดูลซึ่งมีโมดูล Data Hub ที่เป็นตัวแทนที่มีการมาตรฐานขั้นตอนการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโมดูลต่างๆเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อว่าดึงข้อมูลจากบรรดาระบบภาษีมาไว้จุดเดียวให้เป็นระบบรวมศูนย์ครบสูตรอย่างเต็มรูปแบบเป็นระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบตัวกลางเพื่อว่าเสื่อมต่อกับบรรดาระบบทั้งหมดที่ว่าติดพันกับเวงานภาษีเสื่อมต่อหาระบบสำหรับสาสางและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้องรับขั้นตอนทั้งหมดของเวียกงานภาษีให้มีประสิทธิภาพสูงและทันสภาพลดการนำไส้เจี้ยโสเข้าในการแจ้งภาษีและเสื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศรัฐบาลก็คือกระทรวงการเงินให้ความสำคัญหลายในการพัฒนาเวียกงานภาษีเป็นระบบทันสมัยโดยได้ลงทุนเข้าในการพัฒนาเวียกงานภาษีให้เป็นทันสมัยแต่ละระยะเพื่อยกระดับการบริหารเวียกงานภาษีให้มีความทันสมัยว่องไวโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับแนวทางการหันเป็นดิจิตอลในอนาคตการพัฒนาระบบภาษีเป็นทันสมัยแบบรวมศูนย์การเปิดนำใช้ระบบดังกล่าวแม่นติดพันกับการพัฒนาระบบภาษีให้ทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การหันเป็นทันสมัยของกระทรวงการเงินและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติระยะ10ปี2021-2030และมติของรัฐบาลฉบับเลขที่04ลงวันที่23มีนาคม2016ว่าด้วยการรับรองแผนปฏิบัติตัวจริงในการหันการเก็บนะครับเป็นทันสมัยในระยะ5ปีคือแต่ปี2016หา2030ในตอนท้ายท่านสันติภาพภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมคณะก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลครบรอบ100ปีและการปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีพร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบทันสมัยของแขนงภาษีบริษัททาบกธนาแรงอีกด้วยมาต่อกันที่ข่าวคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคและวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวัด CMG ร่วมกันจัดพิธีสายสารคดีเรื่องความผูกพันด้านวัฒนธรรมของท่านสีจินผิงในตอนบ่ายของวันที่2มิถุนายนนี้ที่คณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคเพื่อเสื่อมสารจิตใจประชาชนสองชาติจีนลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยการเข้าร่วมของท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์อดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีท่านหวังสร้างอุปทูตจีนประจำลาวท่านลาวเปาซงณวงไซรองประธานศูนย์กลางและสังชาติท่านวันศรีกัวมั่วรองหัวหน้าคณะโฆษกศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมท่านวันศรีกัวมั่วรองหัวหน้าคณะโฆษกศูนย์กลางพรรคมีความเห็นว่าในโอกาสที่ท่านธงลุนศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศเดินทางไปเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจระหว่างวันที่2หาที่6มิถุนายนนี้คณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคได้ร่วมกับวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือว่า CMG จัดการสายสารคดีเรื่องความผูกพันด้านวัฒนธรรมของท่านสีจิ้นผิงการสารคดีครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญให้ประชาชนลาวได้รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็คือผลสำเร็จทางการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของจีนหลายขึ้นสารคดีความผูกพันด้านวัฒนธรรมของท่านสีจิ้นผิงนอกจากส่องแสงให้เห็นถึงแนวคิดการนำพาที่โดดเด่นของพลแล้วยังส่องแสงแนวคิดใหม่จากตำราบูฮานเฮ็ดให้พวกเขารับรู้เกี่ยวกับการบริหารประเทศความผูกพันด้านวัฒนธรรมของผู้นำจีนก็คือมากผลอนุดมสมบูรณ์แห่งความทันสมัยแบบจีนอย่างจะแจ้งกว่าเก่าและเข้าใจแนวคิดท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่อย่างหอบด้านกว่าเก่าซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นนักถึงการประสานสมทบระหว่างทฤษฎีกับพฤติกรรมตัวจริงถือเอาประชาชนเป็นใจกลางยึดมั่นเดินตามเส้นทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดพิเศษของประเทศจีนถือเป็นบทเรียนที่สำคัญและล้ำค่าสำหรับประเทศลาวในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการและเปิดประตูสู่ภายนอกก้าวเดินตามเส้นทางสังคมนิยมอย่างนักแน่นและยังผ่านมาคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวกับ CMG ได้มีการพัวพันร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเวียกงานสื่อมวลชนและเวียกงานวัฒนธรรมเป็นต้นการร่วมกันจัดงานเทศกาลหุบเงาดีเด่นลาวจีนมาเป็นเวลา10ปีและในปี2005ที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกันจัดสัมมนาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อร่วมกันก้าวเดินตามเส้นทางสันติภาพงานวางแสดงรูปภาพลาวจีนปีแห่งสันติภาพและอื่นๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่การสร้างความสตากรรมลาวจีนหัดแน่นการพบพันร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันของประชาชนสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่พอจะมาติดตามข่าวจากแขวงต่างๆที่เพิ่นได้ส่งมาให้ทีมงานพวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงเซสมบูรณ์กันก่อนวันที่1มิถุนายนนี้ท่านพลอยคำหุ่งบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้สืบต่อลงติดตามกฎการและสีนำภารกิจในการค้นหาประชาชนที่ติดถ้ำอยู่บ้านพันไซเมืองล่องแจ้งแขวงเซสมบูรณ์ซึ่งยังมี2คนที่ยังบ่ทันค้นพบรายละเอียดนักข่าวแขวงเซสมบูรณ์มีรายงาน
1: เบื้องต้นได้รับฟังการรายงานของสหายเลขาภาคเมืองคณะหาผิดชอบคันเมืองในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ละนาเวียกของทีมงานกู้ภัยทางภายในและต่างประเทศอยู่ภาคสนามซึ่งได้สุ่มใส่2นาเวียกหลักคือ1ได้สุ่มใส่ดูดน้ำออกจากถ้ำและได้ขุดอ่างน้ำเพิ่มเพื่อเป็นบ่อนเก็บน้ำที่ดูดออกมาจากถ้ำ2ทีมงานห้วยโตพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นสำรวจหูอยู่ถึงถ้ำ ผ่านการสำรวจพบว่ามี5หูที่คาดว่าอาจเป็นหูที่สามารถเชื่อมต่อกับถ้ำและทีมงานกู้ภัยได้ห้อยตัวลงไปประมาณ70เมตรและได้ใส่ไมโครปรากฏว่ามีเสียงเคาะกลับคืนมาแต่ทีมงานกู้ภัยบ่สามารถยืนยันได้ว่าแม่นเสียงของ2คนที่กำลังค้นหาหรือบ่ภายหลังได้รับฟังการรายงานแล้วท่านพลคำหุ่งบุญยวงได้มีทิศชี้นำให้คณะรับผิดชอบ

0: เฮงดีแต่เพื่อให้รับประกันและถูกตามหลักการต้องได้นอนติดตามอาการอีกก่อนพร้อมเดียวกันนั้นยังได้ลงพบปะกับเลขาผักบานทั้ง3ท่านที่ประชาชนติดตามอาศัยอยู่เป็นต้นบ้านพันไสบ้านน้ำผาใหญ่และบ้านหลวงพันไสเพื่อให้ศึกษาอบรมให้บรรดาสมาชิกภายในบ้านให้ถือเอาการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นต้นต่อในการดำรงชีวิตทางนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการออกไปซอกอยู่หากินไก่เพื่อบ่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคำมั่นเพียงพิลานักข่าวขวัญทิศบุญรายงาน
1: จากไซสมุนไปกันที่บริคำไสในตอนซ่อมวันที่1มิถุนายนนี้อยู่สมุทรสนองเฮียนมัธยมศึกษาศรีทานาไซแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบุรีรัมย์ไซได้จัดพิธีปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนายนครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีโดยการเข้าร่วมพิธีของท่านคำแหวนปัญญาวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีผู้ต่างนาจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมหัวหน้าแผนกการกรมกองพนักงานรักแรงของแขวงเมืองคู่จันและนนท์เฮียนตลอดทอดอำนาจการปกครองบ้านในเทศบาลเมืองปากสันเข้าร่วมอย่างหลวงหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
2: ในพิธีท่านโผคำจันทสุขหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและการปลุกระดมให้ทั่วปวงชนภายในแขวงบริคำไซร่วมแห่งร่วมใจกันให้หลุดพ้นการนำไซพลาสติกหันมานำไซถุงผ้ากระตาไม้ทดแทนเหน่ไซหลุดพ้นปริมาณการเพิ่มขึ้นของขี้เหงื่อและปัสสาวะจากทางด้านมลพิษเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมสะอาดสดชื่นสดใสมีความอุดมสมบูรณ์ยืนยงตลอดไปนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างสติห่วงเหนปลูกจิตสำนึกให้สาวนมเยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของป่าไม้เซนที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำอาหารยาปัวพยาธิอากาศสิ่งแวดล้อมและอื่นๆทั้งหมดเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเฮาต้องได้เพิ่งพาอาศัยและมีความจำเป็นให้เป็นพันธะของทุกๆคนต้องได้มีการคุ้มครองอนุรักษ์รักษาการจัดกิจกรรมหนึ่งในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี2026จัดขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่าห่วมแห่งห่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีส้มเซยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน2026ครบรอบ46ปีอย่างสุดใจปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อลูกหลานในวันหน้าจงช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและประกอบส่วนในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมหลุดพ้นมลพิษทางอากาศพร้อมนี้ในพิธียังได้รับฟังการขึ้นผ่านข้อตกลงของท่านหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงว่าด้วยการยั่งยืนเอาห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองปากสันห้องเฮียนมอสอหนองบัวเป็นตัวแบบทางด้านสิ่งแวดล้อมเขียวสะอาดและงามตาหลังจากนั้นบรรดาคณะประธานพร้อมด้วยเขตที่เข้าร่วมยังได้พร้อมกันปลูกเบียร์ไม้อยู่สถานที่ดังกล่าวอย่างเป็นขบวนการฝึกฝนซึ่งเบียร์ไม้ที่นำมาปลูกอยู่ในสถานที่ดังกล่าวในครั้งนี้ประกอบมีเบียร์ไม้ดูไม้ขยุงและเบียร์ไม้ประดับจำนวนหนึ่งรวมทั้งหมดประมาณ 1,000 กว่าเบียร์เวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
1: จากแขวงบุรีคำไซพ่อลุ้มไปทางภาคใต้ไปที่ตามคาทั้งแขวงเสกองในวันที่18พฤษภาผ่านมณีทันสมเพชรเอิดลัดดากรรมการพักแขวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองพร้อมคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสุขยุ่งเวียนงานคงเขตกสิกรรมอยู่เมืองละมามมีท่านวงศักดิ์แสวงถามหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองละมามพร้อมด้วยพนักงานวิชาการห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
3: ท่านวงศักดิ์แสวงถามหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองละมามได้รายงานผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ผลเด่นในระยะ6เดือนต้นปี2026ให้ฮู้ว่าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองละมามได้นำภาษีน้ำและสุขอยู่เวียกงานการขึ้นทะเบียนออกไปตาดินตามคำห้องขอและเป็นระบบตามบ้านเป้าหมายได้ทั้งหมด317ตอนดินปลูกสาง206ตอนดินสวน58ตอนดินหน้า53ตอนได้จดทะเบียนมอบโอนซื้อขายสิทธิ์น้ำใสที่ดินโฮมตอนดิน16ตอนได้จดทะเบียนกู้ยืมยั่งยืนความถูกต้องของใบตาดิน7ตอนสำหรับเวียกการปลูกฟางได้สุกอยู่ชาวเกษตรกรผลิตข้าวหน้าแซงได้228กว่าเฮกตาร์เฉลี่ยสมรรถภาพ3ตนกว่าต่อเฮกตาร์ผลิตพืชได้รุ่งแรงได้238กว่าเฮกตาร์สมรรถภาพ5ตนกว่าต่อเฮกตาร์ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมแม่นได้ส่งออกน้ำเขามันต้นแห่งจำนวน 2,500,000 กว่าตนมันดิบได้ 57,000 กว่าตนส่วนเวียกงานสัตว์เลี้ยงในทั่วเมืองมีฟาร์มสัตว์เลี้ยงเก่าฟาร์มมีน้องป่า581น้องว่องสงวนสหกว่องในโอกาสเดียวกันนี้ท่านสมเพชรเอิดดั

0: ด้าหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงประเด็นนักหายของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองละม่ำเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นเฮ็ดเวียกงานเป็นโมคณะสืบต่อเอาใจใส่ลงสุกโยเวียกงานการปลูกการเลี้ยงอยู่บรรดากลุ่มการผลิตของประชาชนให้หลายขึ้นสร้างความเป็นแบบอย่างหอบด้านของพนักงานเอาใจใส่ลงสุกโยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยลงติดแทดกับประชาชนอย่างแท้จริงจารุณีมุงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
1: จากเสกองพอจะขึ้นไปทางภาคเหนือไปทางหลวงพะบางพิธีประกาศโรงเรียนปฐมสมบูรณ์หลวงพะบางเป็นโรงเรียนตัวแบบอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อบ่ดุลมานี้มีท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านสุริเดชแก้วบัวละเพ็ดหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยคณะแขกรับเชิญครูอาจารย์น้องนักเรียนเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางมีรายงาน
2: พิธีทานบัวแวนบุญทวงหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬานครลำพูนบางได้ผ่านบทรายงานพ้นการจัดตั้งปฏิบัติการสร้างโรงเรียนตัวแบบทานกาวาโรงเรียนปฐมสมบูรณ์ลำพูนบางเป็นโรงเรียนปฐมแห่งทำอิฐของแขวงลำพูนบางที่สร้างขึ้นในปี1920มีเนื้อที่ทั้งหมด 17.160 ตารางเมตรปัจจุบันมีอาคารเรียน3หลังมี13ห้องมีพนักงานครูทั้งหมด14คนหญิง12คนและมีนักเรียนทั้งหมด400คนหญิง195คนผ่านการประเมินมาทานอย่างเข้มงวดมาแต่ศกเหียน2025-2021มาฮอดวันที่6กุมภาพันธ์2026คณะกรรมการประเมินขั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาได้ลงประเมินคืนเป็นครั้งที่2และได้ยังยืนว่าโรงเรียนปฐมสมบูรณ์ลงพะบางสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนตามมาทาน8ด่าน39ตัว4วัตและ152ขัดไม้เท่ากับหอยสอนหอยจากนั้นได้มีพิธีมอบใบยงยอให้แก่บุคคลผู้บริหารกุศลและองค์การปกครองบ้านที่มีผลงานดีเด่นและอุทิศเพื่อแห่งสติปัญญาเข้าในการประกอบส่วนพัฒนาการศึกษาและสร้างโรงเรียนตัวแบบในครั้งนี้โอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้ให้เกียรติมอบใบยังยืนโรงเรียนตัวแบบให้อำนวยการโรงเรียนและให้เกียรติโอล้มโดยแสดงความย่องยอสมเสริญต่อกับผลสำเร็จอันใหญ่หลวงในครั้งนี้และเน้นให้ทุกภาคส่วนจงพร้อมกันหักษามุ่นเสือและมาตรฐานโรงเรียนตัวแบบไว้ให้ยืนยงแสงแก้วประเสริฐกุลรายงานจากวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบาง
1: พอจะกลับไปทางภาคใต้ครั้งหนึ่งไปทางแขวงอัตตปือวันที่1มิถุนายนนี้แขวงอัตตปือจัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนครบรอบ46ปีจัดขึ้นอยู่ที่ทาผ่ำไซลำน้ำไซกองโดยมิทานบุญถึงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองแขวงแผนกการอ้อมข้ามแขวงพนักงานรัฐกรตลอดฮอดนักธุรกิจผู้ประกอบการนักเรียนผู้ปัญญาสุนและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: ในพิธีทานกงใจศิรวงศ์กรรมการพรรคแขวงวนาแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้ขึ้นผ่านประวัติความเป็นมาของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติโดยได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของป่าไม้ที่เปรียบเหมือนคำเขียวของศาสตร์ผมทางรายงานผลสำเร็จในระยะ5ปีผ่านมาซึ่งทั่วแขวงสามารถปลูกไม้ได้ 4,280 เฮกตาร์และพื้นผู้ป่าได้ 47,826 เฮกตาร์สำหรับแผนการปี2026นี้แขวงอัตตปือสู่ส่วนปลูกไม้ให้ได้630เฮกตาร์เท่ากับ252,000เบียร์และฟื้นฟูป่า 8,200 เฮกตาร์ซึ่งมาโหดปัจจุบันทั่วแขวงสามารถกระเกียมเบียร์ใหม่สนิทต่างๆได้แล้วกว่า 4.2 ล้านเบียร์จากการสมทบทุนของภาครัฐเอกชนและการสนับสนุนจากการนำแขวงจำปาสักจุดเด่นของงานเป็นการรวมกันปลูกต้นไม้ประเภทต้นอย่างจำนวนทั้งหมด313ต้นตามแผนการปลูกเรียบแคมฝั่งนำเซกองเทศบาลแขวงในนั้นเฉพาะในพิธีมื้อนี้แม่นได้นำผ่าปลูกจำนวน46ต้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้แม่นแน่ใส่พันธุ์ขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของแขวงให้ปรากฏผลเป็นจริงภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างแขวงอัตตปือให้เป็นแขวงสีเขียวสนีสงบและปลอดภัยนอกจากกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้วทางแขวงยังได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอื่นๆติดพันสินกิจกรรมเก็บขี้เหยื่อในเทศบาลแขวงกิจกรรมถามตอบวิทยาศาสตร์ห่วมกับเด็กหน่อยเยาวชนและกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพพร้อมรับฟังการปาฐกถาวันสิ่งแวดล้อมในวันที่5มิถุนายน2026ที่จะมาถึงนี่ตื่มอีก
4: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
1: พวกเราจะมาปิดข่าวกันที่ทางแขวงสระวันเมื่อบรุณมานี้กรมสักการทหารเมืองตุ้มลานได้ประกาศ19บ้านเป็นบ้านและครอบครัวป้องกันสาดเข้มแข็งให้เกียรติเข้าห่วมของท่านบัวแก้ววงคำจันทร์เลขาพรรคเมืองตุ้มลานพันเอกวินไลพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมสักการทหารแขวงพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าห่วม
4: ท่านพันโทคำภูวงคำจันทร์รองกรมสักการทหารเมืองตุ้มลานได้ผ่านบทสรุปการสร้างครอบครัวและบ้านป้องกันสาดเข้มแข็งในจำนวน19บ้านซึ่งมีพลเมืองทั้งหมด 18,300 กว่าคนหญิง 9,200 กว่าคนมี 4,600 กว่าครอบครัวในระยะผ่านมาแผนกการที่เกี่ยวข้องขันแขวงขันเมืองได้สุ้มใส่ประสานสมทบกับคณะผักองค์การปกครองบ้านนำเอามาตีคำสั่งต่างๆของภาครัฐโดยเฉพาะเป็นเอกสารของกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการสร้างครอบครัวและบ้านเข้มแข็งลงเคลื่อนไหวจะตั้งเผยแผ่ให้พ่อแม่ประชาชนเพื่อเสื่อมซึมเข้าใจแจ้งต่อแนวทางป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงชนลาวหอบด้านของพรรคกฎหมายของรัฐและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานสร้างบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็งเพื่อให้เข้าใจรับรู้เสื่อมซึมอย่างทั่วถึงสามารถเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนแต่ละบ้านมีความตื่นตัวเป็นเจ้าการประกอบส่วนสำคัญเข้าในเวียกงานดังกล่าวอย่างตั้งหน้าพร้อมนั้นประชาชนแต่ละบ้านยังได้เอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ครอบครัวตามทาแห้งบ่มซ่อนของตนโดยการค้าขายปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และอื่นๆสามารถเฮ็ดให้แต่ละครอบครัวหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเทื่อละก้าวซึ่งสามารถประเมินการสร้างครอบครัวและบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็งได้ห้อยส่วนห้อยและหับห้องเอาจำนวน19บ้านเป็นบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็งประจำปี2016และมี18บ้าน 3,500 กว่าครอบครัวที่ประกาศเป็นครอบครัวป้องกันศาสตร์เข้มแข็งมลัยพินเพชรสมพรผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: ท่านผู้ฟังทั้งหมดก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศทีมงานข่าวพวกเราได้รวบรวมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังกันในทั่วประเทศสำหรับข่าวเกี่ยวกับประชาชนที่ว่ายังข้างหรือว่าติดอยู่ในธรรมนั้นก็ให้ท่านติดตามรายการข่าวพวกเราเป็นประจำเนาะเพราะจะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆเนื่องจากว่าพวกเราได้มีทีมงานข่าวพวกเราไปประจำอยู่ทางเมืองลองแจ้งแขวงเชษฐบูรณ์ก็คือเดชอรุณแก้ววิไลอภิญญาสุริยวงศ์เพื่อจะได้ไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเสนอท่านได้รับรู้กันเป็นแต่ละระยะบ่ว่าจะเป็นทางภาคข่าวต้นสมงแล้วก็จะมีข่าวทางออนไลน์พวกเราก็อยู่ทางเพจลาว National Radio ท่านก็จะเห็นในการเคลื่อนไหวการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่ทางเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์เวลาหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านที่ตามรายการแต่ต้นทางรายการให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจพบกันใหม่สบายดี
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเน้นนังให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ซีนำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงเพิ่มทวีเอาใจใส่เก็บเกี่ยวผลผลิตอดูแรงและกะเกียมให้แก่การผลิตอดูฝนให้ทวงทันเวียกงานการท่องเที่ยวอยู่ลาวในระยะผ่านมายังพบความยุ่งยากและท้าทายหลายโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตคองประเพณีอันดีงามของลาวใน5ปีผ่านมาคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้ติดตามเก็บกำสภาพแนวคิดห่างเสียงของสังคมและตีต้านบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเวียดนามและฟิลิปปินส์ยกระดับการพัวพันให้เป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์สิงคโปร์จะเข้มงวดการปล่อยมลพิษจากระบบเห็ดความเย็นโดยจะเริ่มแต่วันที่1กรกฎาคมปีหน้านี้เป็นต้นไปต่อไปเส้นหันฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสที่คณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผู้พันตามประเทศศูนย์กลางพรรคเดินทางไปร่วมกองประชุมสากลครั้งที่2ในหัวข้ออธิปไตยแห่งรัฐและหลักการประพันธ์สากลในสภาพการของโลกหลายขั้วอำนาจและความหลากหลายในศตวรรษที่11ที่แขวงเบรัสสาธารณรัฐเบลารุสีระหว่างวันที่17ถึงวันที่30พฤษภาคมผ่านมาได้สืบต่อการเคลื่อนไหวหัดเน้นการพบพันธ์หัวมือกับ2พรรคการเมืองของสาธารณรัฐเบลารุสีคือพรรคเบลายารุสและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีในตอนเช้าวันที่19พฤษภาคมผ่านมานี้ท่านบุญเหลือพันดานวงศ์และนำพาคณะเข้าเยี่ยมคำนับท่านนางโอนกาเซโมดันนกว่าประธานพรรคเบลายารุสที่ห้องว่าการแขวงเบรัสโดยได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพพ้นเด่นในลาวโดยเฉพาะผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผลสำเร็จการเลือกตั้งสภาแห่งชาติและสภาท้องถิ่นผลสำเร็จการทับห้องเอาคณะรัฐบาลสุดใหม่และผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นอกนี้ยังได้แจ้งให้ทราบว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างและหัดแน่นการพัวพันหัวมือกับพรรคเบลายารุสนับแต่มีการพัวพันน้ำกันในปี2018เป็นต้นมาตีราคาการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศลาวเบลารุสีบนพื้นฐานมูลเสื้อแห่งสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามที่มีมาแต่ดุนนานและปัจจุบันกำลังได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องได้แสดงความสุ่มเสยต่อการพัวพันที่กำลังได้รับการพัฒนาระหว่างศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติลาวและขบวนการสนุมอิสกราของพรรคเบลายารุสซึ่งมีแผนจะลงนามในเอกสารหัวมือในอนาคตอันใกล้นี้ได้นำเอาความยื้อยามถามข่าวจากการนำขั้นสูงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวถึงท่านประธานพรรคก็คือบรรดาการนำพรรคเบลายารุสพร้อมทั้งเสื้อเสริญท่านประธานพรรคไปย่ำยามลาวในเวลาที่เห็นว่าสะดวกโอกาสนี้ท่านนางโอนกาเซโมนดานนบว่า